0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัตินโยบายสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและกลางพรรครัฐบาลถือเอาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นใจกลางและบุรมสิทธิ์อันดับต้นๆของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติลาวไทยหัวมือพัฒนาแพลตฟอร์มระบบโลจิสติกไปรษณีย์ดิจิตอลของลาวเวียดนามและสหภาพรัสเซียเพิ่มทวีการหัวมือในของเขตทะเลเนปาลสร้างตั้งคณะกรรมการตีราคาผลเสียหายจากภัยน้ำท่วมและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: หกเดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัตินโยบายสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้โต๊ะกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าสำหรับส่งนโยบายสินเชื่อตามข้อตกลงเลขที่95ของนายกรัฐมนตรีแม่นสืบต่ออนุมัติให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้มีแผนแล้วค้นคว้านโยบายสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อในแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งและสินเชื่อสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
2: สำหรับส่งนโยบายสินเชื่อตามข้อตกลงเลขที่95นายกแม่นสืบต่ออนุมัติให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้มีแผนแล้วค้นคว้านโยบายสินเชื่อโดยเฉพาะเป็นสินเชื่อแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งสินเชื่อสำหรับการผลิตส่งออกและทดแทนการนำเข้าด้วยการหมุนใส่แรงทุนหรือสภาพคล่องส่วนเกินของบรรดาธนาคารธุรกิจเพื่อเป็นการซุกยู่การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจค้นคว้าแรงทุนเพื่อช่วยผู้ประกอบการผลิตเสบียงอาหารที่จำเป็นเป็นต้นสินปลาไข่
1: ท่านสอนไซสิพันโดนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาครัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่การเก็บและหับงบประมาณให้ได้ตามเพนโดยสุ่มใส่การขยายหัวหน่วยธุรกิจเข้าสู่ระบบอากรมูลค่าเพิ่มการปรับปรุงกลไกหัวหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่โดยเริ่มจากศูนย์กลางเร่งเก็บพันธะจากฐานไร้หับเป็นต้นค่าทั้งดวงค่าสัมปทานทรัพยากรและอื่นๆ
0: วันที่9กันยานี้คณะกรรมการจัดงานบุญหอเข้าประดับดินสวงเหือเดือน9ประจำปีพ.ศ. 2569และค.ศ. 2026อยู่นครหลวงหอบางได้จัดงานโลลาดหรือลงตลาดนัดแบบมวลชนโดยมิทานพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขั้นสูงพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขันศูนย์กลางแขวงนครหลวงพะบางบรรดาเมืองแขกรับเชิญรวมทั้งมวลชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนหลากหลายเต็มไปด้วยบรรยากาศฟุ่มเฟือยมวลชนท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางประธานจัดงานบุญหอเข้าประดับดินทรงเงินเดือน9ประจำปี2016อยู่นครหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่างานโดลาดในบุญหอเข้าประดับดินอยู่นครหลวงหะบางเป็นบุญประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายเซนคนโดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทางภายในและต่างแขวงได้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์สีไม้ลายมือสินค้ากสิกรรมและอาหารหลายอย่างมาวางขายเพื่อให้มวลชนได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาและรับประทานทางไส้ซอยนอกนั้นจะได้จัดงานบุญสงเหประเพณีปีนี้คณะกรรมการจัดงานบุญได้เปิดกว้างการจัดงานบนพื้นฐานการกำหนดระเบียบหลักการแข่งขันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่ชาวหลวงพะบางได้สืบทอดกันมาแต่โดนนานการโลลาดครั้งนี้การนำที่เข้าร่วมได้อย่างสมการวางขายสินค้าและร่วมตัดแถบผ้าลั่นคล้อง9บาทเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการซึ่งงานโลลาดหรือลงตลาดนัดแบบมวลชนโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินในปีนี้คณะผู้ชอบได้กำหนดเอาถนนสีสว่างวงเส้นทางกลางเมืองเริ่มแต่3แยกบ้านจูมข้องหน้าหอพะบางหา3แยกเรือนทาดหลวงโดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าสาวขายทางภายในและแขวงอ้อมข้างและต่างประเทศพร้อมด้วยประชาชนภายในหลวงพะบางได้นำเอาสินค้ากสิกรรมและผลิตภัณฑ์สีไม้ลายมือมาวางขาย เป็นต้นเครื่องสกรรมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเครื่องปลาของดงเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ในครัวเรือนอาหารเครื่องกินดื่มและหมากไม้นานาชนิดที่นำมาประกอบเป็นฮอหรือข้าวประดับดินส่วนมื้อ14ค่ำเดือน9ลาวกงกับวันที่11กันยา2026ซึ่งเป็นมื้อบุญฮอข้าวประดับดินเริ่มแต่เวลา 6:00 นการนำผักหลัดได้ร่วมกันใส่บาตรให้ได้พระสงฆ์สมณเณรที่หน้าวัดแสนสุขารามและมวลชนชาวพุทธศาสนิกชนร่วมใส่บาตรถวายเครื่องวัตถุทานอยู่ตามวัดวาอารามแต่ละแห่งจากนั้นจะได้เต้าหอมแขกมวลชนและเฮือสวงที่เข้าร่วมแข่งขันที่ผ่ามใส่เฮือสวงแคมน้ำคานบ้านเสียงทองคีรีและดำเนินการสวงเฮือตลอดวัน
1: ในระยะผ่านมาภาครัฐบาลได้ถือเอาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นใจกลางและเป็นบุรีมสิทธิ์อันดับต้นๆของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติถึงแม้ว่าพวกเฮาจะญาติได้ผลสำเร็จหลายด้านแต่ประเทศเฮากำลังประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างในโอกาสครบรอบ60ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเอาวันที่8กันยาของทุกๆปีเป็นวันสากลแห่งการฮู้หนังสือท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ยกให้เห็นว่าปัจจุบันอัตราการปลักการเรียนของนักเรียนยังมีทางเอียงสูงโดยเฉพาะในเขตชนบททางไกลศอกลีกและในกลุ่มครอบครัวที่มีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจคุณภาพของการเรียนการสอนการขาดแคลนครูสอนพื้นฐานของรางและอุปกรณ์การเรียนการสอนยังพันตอบสนองได้อย่างทั่วถึงหลักสูตรและวิธีการสอนยังต้องได้รับการยกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาคพื้นและสากล
3: อุปกรณ์การเรียนการสอนยังบ่ทันตอบสนองได้อย่างทั่วถึงหลักสูตรและวิธีการสิทธิสอนยังต้องได้รับการยกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานภาคพื้นและสากลการสร้างกำลังแรงงานยังบ่ทันสอดคล้องและเพียงพอเพื่อรับใช้ให้แก่โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของชาติที่ผ่วมหันเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมการบริการที่ทันสมัยและกสิกรรมสะอาดโดยเฉพาะกำลังแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านและทักษะระดับสูงเพื่อก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงการศึกษาบ่เพียงแต่สอนความรู้ด้านวิชาเฉพาะเท่านั้นแต่ต้องซุ้มใส่การปลูกฝังคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแนวคิดทักษะหักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเคารพกฎหมายมีวินัยและมีความรับผิดชอบสูงต่อสังคม
1: ท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆได้ยกให้เห็นตื่มว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อร่วมมือประสานงานกับทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนผู้ปกครององค์การจัดตั้งสากลและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเพิ่มทวีการลงทุนใส่การศึกษาขั้นพื้นฐานเอาใจใส่ชีวิตการเป็นอยู่ของครูอาจารย์และสร้างทุกเงื่อนไขให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงส้นเผ่าและผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมแก้ไขปัญหาการปละการเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การเรียนการสอนพร้อมกันสร้างครอบครัวบ้านชุมชนและทั่วสังคมให้กลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้เพื่อพวกเราต้องถือเอาการศึกษาให้กลายเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทั่วปวงชน
0: วันที่9กันยานี้ยุทธสันติทองเที่ยวเขตหน้าเขื่อนน้ำเงิม1เมืองแก้วดุมแขวงเมืองจันทน์และจัดพิธีมอบหับโครงรางพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและเซ็นสัญญาการบริการการบริหารคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยวเขตหน้าเขื่อนน้ำเงิม1ให้เกียรติกล่าวมอบโครงรางพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวโดยท่านนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกล่าวรับโดยท่านผู้วงบุญสูประธานคณะกรรมการองค์การปกครองแขวงเมืองจันทน์โดยมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินมีท่านนางเซนนี่แคมเบลหัวหน้าห้องการธนาคารพัฒนาอาชีพประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเขตอ่างน้ำเงิม1ที่ได้มอบให้องค์การปกครองแขวงเมืองจันทน์สืบต่อบำรุงรักษาและบริหารคุ้มครองประกอบมีเส้นทางคอนกรีตเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวความยาว6 กิโลเมตรกว่าบ่อนจอดรถ2 แห่ง พร้อมทั้งบนเก็บมีดขี้เหนียวสัวขาวท่าเทียบห้านอาหารเฮือนแพท่าจอดเฮือนน้ำเที่ยวถาวรห้านคาดจำนวน32หลังอาคารจัดกิจกรรมต่างๆศาลาสมบิวห้องน้ำสาธารณะ2แห่งทางยางห้องระบายน้ำและปรับปรุงทัศนียภาพเส้นปลูกต้นไม้เดินหญ้าระบบไฟฟ้าและน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเปื้อนโครงการดังกล่าวได้เริ่มก่อสร้างแต่ปี2024และได้เปิดนำใช้อย่างเป็นทางการเริ่มแต่เดือนธันวาคม2024เป็นต้นมาโอกาสนี้ยังได้จัดพิธีเซ็นสัญญาบริการการบริหารคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยวเขตอ่างน้ำเงือม1เมืองแก้วดุมแขวงเมืองจันทน์ระหว่างท่านศรีสวัสดิ์แสงพระจันทร์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงเมืองจันทน์และท่านอินทีเดือนสวรรค์ผู้อำนวยการบริษัท Queen's Adventure จำกัดผู้เดียวการเซ็นสัญญาครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและการบริการและบริหารคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แม่นปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อยกระดับการบริการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถเสื่อมกับวงจรการท่องเที่ยวของนครหลวงเวียงจันทน์และเมืองท่องเที่ยววังเวียงพร้อมทั้งเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลการคัดเลือกเอาภาคธุรกิจเข้ามาร่วมกับภาครัฐในการบริการและการบริหารคุ้มครองแม้ได้คัดเลือกโดยผ่านการประมูลเปิดกว้างเพื่อคัดเลือกเอาภาคธุรกิจผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่สถานที่ท่องเที่ยวเขตนาเขื่อนน้ำเงือมสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชนท้องถิ่นก็คือข่อยเมืองจันทน์โครงการดังกล่าวแม้ได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาอาซีโดยทุนช่วยเหลือภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุภาคพื้นแม่น้ำของระยะ2เจ้าของโครงการโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
1: พิธีเซ็นสัญญาร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบโลจิสติกไปรษณีย์ดิจิตอลของลาวระหว่างกรมไปรษณีย์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวและบริษัทเทคสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดแห่งราชอาณาจักรไทยได้จัดขึ้นในวันที่9กันยายนที่นครหลวงเวียงจันทน์ร่วมลงนามครั้งนี้ต่างหน้ากรมไปรษณีย์โดยทานจันทวีพรเคลือบคำวอนหัวหน้ากรมไปรษณีย์และต่างหน้าบริษัทโดยทานโกวิดธัญญารัตน์ตระกูลประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทเทคสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยให้เกียรติเข้าร่วมของทานสันติสุขสิมมาลวงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารท่านนางคงคณิตหลักเจริญเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมท่านจันทวีพรเคลือบคำวอนกล่าวว่าการร่วมมือในครั้งนี้เป็นมรรคผลการค้นคว้าและประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อร่วมกันสร้างระบบไปรษณีย์ที่ทันสมัยว่องไวปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงกับระบบดิจิตอลอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันโลกกำลังก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกันนั้นการค้าอิเล็กทรอนิกส์และการบริการโลจิสติกขยายตัวอย่างไววาความคาดหวังของผู้ใช้บริการจึงบ่เหมือนเพียงแต่การส่งพัสดุให้ถึงปลายทางแต่ต้องการความว่องไวความปลอดภัยการติดตามทันการและการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันการขนส่งพัสดุข้ามเดนยังมีข้อจำกัดด้านเอกสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดตามพัสดุและมาตรฐานที่ยังบ่สามารถเชื่อมจดกันได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามายกระดับเวียกงานไปรษณีย์จึงเป็นความจำเป็นและเป็นเวียกงานบุรีมาซิสสำคัญ
0: วันที่9กันยานี้ท่านพลจัตตวาคำสุขคำเลืองเทพผู้บัญชาการทหารอากาศกองทัพประชาชนลาวและขณะได้เข้าร่วมกองประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนครั้งที่23ผ่านระบบทางไกลกองประชุมได้ดำเนินภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างกองทัพอากาศอาเซียนให้มีความสามารถประสานงานและเชื่อมโยงกันการร่วมมือปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพภาคพื้นโดยการเป็นประธานของท่านพลโทอาร์เทมโกดูล่าผู้บัญชาการทหารอากาศแห่งฟิลิปปินส์พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารอากาศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้เน้นถึงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในภาคพื้นและสภาพการของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งให้ความสำคัญในการสืบต่อการร่วมมือที่เป็นรูปธรรมโอกาสนี้ท่านพลจัตวาคำสุขคำเลืองเทพได้แลกเปลี่ยนบรรดาข้อสำคัญต่อกองประชุมดังนี้ สืบต่อแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนในแต่ละขั้นยกสูงเวกงานการศึกษาและการฝึกหมห่วมโดยเฉพาะการฝึกซ้อมและฮัดแอบในเวียกงาน HRDR และ SAR เสริมยงด้านเทคโนโลยีและพัฒนาสัมพันธ์กรแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานและปฏิบัติงานห่วมบนพื้นฐานคอมมิวเนอร์เสื้อใจพร้อมนั้นบรรดาผู้บัญชาการทหารอาเซียนได้พัดเปลี่ยนการประกอบความเห็นแลกเปลี่ยนทัศนะผ่านระบบทั้งไก่อย่างกงไปกงมาและมีผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับกองประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนครั้งที่24ประเทศมาเลเซียจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
1: ท่านนางต้าเฟื่องยุงกงสุลใหญ่เวียดนามประจำนครปากเซร่วมกับสมาคมนักธุรกิจเวียดนามประจำ4แขวงภาคใต้ของลาวได้นำเอาเครื่องช่วยเหลือ250ถุงให้แขวงเสกกองเพื่อมอบโตให้กับประชาชนผู้ประสบภัยทางธรรมชาติอยู่เมืองกะเลิมและเมืองดากจึงในวันที่9กันยานี้ที่ห้องว่าการแขวงเสกกองตั้งหน้าก้าวรับโดยท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงเสกกองโอกาสนี้ท่านนางต้าเฟื่องยุงได้กล่าวว่ารังหับทราบถึงประชาชนเมืองกะเลิมและเมืองดากจึงได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติการดำรงชีวิตมีความยุ่งยากทรัพย์สินผลผลิตของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับความเสียหายด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะผักคณะนำก็คือกงสุลใหญ่ประจำนครปากเซที่อยากแบ่งเบาความทุกข์โศกจึงได้ประสานสมทบกันกับสมาคมนักธุรกิจเวียดนามประจำภาคใต้ของลาวระดมเครื่องช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในม้วนขา50ล้านกีบและสมาคมคนเวียดนามประจำแขวงเซกงประกอบส่วน10ล้านกีบได้เครื่อง250ถุงนำมามอบให้ในครั้งนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีได้กล่าวแสดงความขอบใจกงสุลใหญ่เวียดนามประจำนครปากเซและสมาคมนักธุรกิจเวียดนามประจำ4แขวงภาคใต้ของลาวที่มามอบเครื่องช่วยเหลือในนามต่างนาการนำแขวงเซกงยืนยันว่าจะส่งตัวเครื่องช่วยเหลือเหล่านี้ไปให้ฮอดไปถึงประชาชนผู้ประสบภัยตามเป้าหมายให้ทั่วถึง
0: วันที่10กันยานี้กองพลที่2ได้จัดตั้งพิธีพระราชทานมูลเสื้อ45ปีแห่งการเติบโตขยายตัวของกองพลทหารราบที่2โดยการเข้าร่วมให้เกียรติพระราชทานของสายพันเอกคำตันอินยาแสงอดีตหัวหน้าการทหารกองพลที่2มีคณะผักคณะบัญชากองพลตลอดฮอดพนักงานรักแรงในทั่วกองพลที่2เข้าร่วมโอกาสนี้สหายพันเอกคำตันอินยาแสงอดีตหัวหน้าการทหารกองพลที่2ได้ยกให้เห็นถึงประวัติมูลเสื้อแห่งการกำเนิดเสริมในขยายตัวของกองพลที่2ซึ่งระยะต้นแห่งการปลดปล่อยภาคเขานำพาประเทศชาติปฏิบัติยุทธศาสตร์ห้ำบาดแผลสงครามเพื่อปกปักรักษามากผลของการปฏิบัติที่ญาติมาใดนั้นศูนย์กลางพักได้วางแนวทางนโยบายถือเอาเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเป็นหน้าที่สำคัญต้นต่อกว่าหมู่และใส่ปรับปรุงโครงสร้างกำลังประกอบอาวุธประชาชนให้กลายเป็นเครื่องมือเผด็จการเป็นพาหนะแหลมคมของพรรครับประกันภารกิจปกปักรักษามากผลของการปฏิบัติปกปักรักษาตัดสินโชคชะตากรรมของชาติโดยปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของคณะพรรคการทหารศูนย์กลางสั่งตั้งกองทัพให้มีหัวหน่วยการจัดตั้งสหบขันยุทธวิธียุทธบรรหบยุทธศาสตร์ตามลำดับฉะนั้นกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะพรรคการทหารศูนย์กลางจะมีมติตกลงให้กระทรวงป้องกันประเทศจัดตั้งพิธีประกาศสร้างตั้งกองพลทหารราบที่2ขึ้นที่กรมสังกัดทหารเขตเหนือแขวงหลวงพะบางอย่างเป็นทางการในวันที่12ตุลาคม1981ซึ่งประกอบมีคณะบัญชากองพลสุธรรมิตรคือสหายพันเอกบุญธรจิตวิรพลเป็นหัวหน้ากองพลสหายพันโทคำหงสัญวงศ์เป็นห้องกองพลหัวหน้าห้องการเมืองสหายพันโทบุญเพ็งห้องกองพลหัวหน้าห้องเสนาธิการสหายพันโทมูลทาพรมมหาไสหัวหน้าห้องพระราชการสหายพันตีสมบูรณ์ห้องกองพลหัวหน้าห้องเทคนิคนับแต่ปี1981ถึงปี2003เมื่อระยะปรับปรุงก่อสร้างกำลังปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนไหวสุหบละอิดละเอียวเกือบจะว่าได้ว่าบ่มีเวลาสร้างสาพัฒนาในระยะนี้ได้สู่หบในบ้านหบใหญ่2ครั้งคือบ้านหบ3หมู่บ้านแก่ยาวเวลา4เดือนบ้านหบบ่อแตนแก่ยาวเวลาสู่หบ6เดือนแต่ละระยะสู่หบที่ดุเดือดเอาเป็นเอาตายแม่นตลอด67วัน67คืนนอกจากนั้นกองพลเปิดบ้านกวดล่างเหือนหางของกองปุ้นแต่ปี1990-2003จึงได้ถอนกำลังสมมุติสู่ที่ตั้งเดิม ตลอด45ปีผ่านมาได้ส่องแสงเห็นถึงการจัดสร้างปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติสง่าของกลุ่มกองนั่นคือปกปักรักษาเขตน้ำแดนดินรับประกันความสงบปลอดภัยคงเขตที่กลุ่มกองรับผิดชอบและเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เวียกงานตามที่ได้มอบหมายประกอบส่วนสำคัญเข้าในไสยศาสตร์รวมของชาติและแสดงให้เห็นว่าผลสำเร็จต่างๆที่กล่าวมานั้นล้วนแต่ได้สนิทติดพันกับทุกขบวนการของกำลังประกอบอาวุธท้องถิ่นและการเข้าร่วมของประชาชนบรรดาเผ่าในการปกปักรักษาความเป็นเอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติไว้ให้มั่นคงต่อไปเส้นทันฟังข่าวอากาศประจำวันความกดดันสูงของอากาศเย็นและที่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันออกของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกแขวงพงศลีหัวพันและแขวงเสียงขวงจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือหน้าที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำท้าบ่อแก้วอุดมไซหลวงหบางและสัญญาบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือหน้าที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่างเช้าหา32องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง23หา33องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซขมวนและแขวงสมณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา31องศาแขวงเสสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา32องศาภาคใต้แขวงสระวันจำปาสักเสกองและอัตตปือยังจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักเป็นบางโอกาสพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง15หา25องศาต่อไปเส้นทานฟังข่าวกีฬาทานกิ่งมโนพุ่มมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกองประชุมคณะบริหารงานสะพานกีฬาคนพิการอาเซียนจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้ที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียท่านรัฐไซอินทวงศ์ห้องหัวหน้ากรมกีฬามวลชนภาระและศิลปศึกษารายงานฮู้ว่าการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญในการหัวมือและปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนากีฬาคนพิการในภาคพื้นอาเซียนพร้อมทั้งเป็นการกระเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเวียกงานกีฬาคนพิการของลาวในเวทีสากลตามแผนงานของกองประชุมคณะผู้แทนระดับสูงจะเข้าร่วมกองประชุมคณะบริหารงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างๆที่ประเทศมาเลเซียจัดขึ้นภายหลังงานแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13สิ้นสุดลงสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียนก็คือประเทศเจ้าภาพได้วางแผนจัดงานแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่14ขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง23ตุลาคม2027ที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียได้เสนอให้บรรดาประเทศสมาชิกคนพิการอาเซียนแจ้งเจตจำนงเสนอจำนวนประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่14ให้เจ้าภาพในเบื้องต้นสำหรับลาวเฮาได้เสนอ12ประเภทกีฬาคนพิการห่วมสิงไสคือแลนลานลอยน้ำยกน้ำหนักบอสเซียโกนบานยิงบานเตคนพิการตาซ้ายบานบ้องล่อเรือนยิงรถถีบดอกปีไก่ฟันดาบเทนนิสและยิงปืน
4: พลเมืองลาวทุกคนจงห่วมแห้งห่วมใจกันต้อนรับแขกสากลและเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวาน อบเปลี่ยนที่3ระหว่างวันที่13 58 กันยา 2006 ให้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าจดจำด้วยน้ำใจต้อนรับอันอบอุ่นสุภาพอ่อนโยนและมีไมตรีจิตมิตรภาพสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2006อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ย่างสุดใจ

0: ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในการเยี่ยมยามทางรัฐกิจอยู่สหพันธ์รัสเซียในวันที่8สิงหาคมผ่านมาอยู่นครหลวงมอสโกท่านโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้ต้อนรับท่านนิโคไลปาทูเซฟผู้ช่วยเวียกประธานาธิบดีประธานสภาการทะเลแห่งสหพันธ์รัสเซียในการต้อนรับท่านโตเริ่มได้แสดงความสมเสยสองฝ่ายได้กำหนดทิศทางการฮุ่มเมือในคงเขตทะเลและหยะปี2006หา2030เสนอองค์การที่เกี่ยวข้องของสองประเทศค้นคว้าการพัฒนาบรรดาเส้นทางขนส่งทางทะเลอย่างมีประสิทธิผลเพิ่มทวีการเสื่อมโตระหว่างท่ากำปั่นทะเลวิสาหกิจขนส่งและโลจิสติกสองประเทศลดพลค่าใช้จ่ายและสร้างเงินไขสะดวกให้เกการจราจรสินค้าท่านตัวเริ่มเสนอส่งฝ่ายค้นคว้าความสามารถการหัวมือส่งแปลงบูรณาหักษากำปั่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมกับความต้องการและเงินไขของเวียดนามสืบต่อยกสูงประสิทธิผลการเคลื่อนไหวของศูนย์เขตห้อนเวียดนามรัสเซียพร้อมทางเปิดกว้างการค้นคว้าไปคงเขตวิทยาทะเลและมหาสมุทรสิวนานาพันธ์ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมหับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศวัสดุใหม่และบรรดาเทคโนโลยีหับใส่การพัฒนาเศรษฐกิจทะเลแบบยืนยง
0: ตามข่าวต่างประเทศเมืองบดุลมานี่กลุ่มปฏิบัติงานเริ่มเก็บกำและวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งปันเวียกงานด้วยการตีราคาเป็นจุดด้วยการตีราคาเป็นจิตกลุ่มของเขตในนั้นลมมีพื้นฐานโครงรางการแพทย์และการศึกษาการเป็นแปลงของดินฟ้าอากาศการผลิตกสิกรรมและบรรดาแขนงเศรษฐกิจโดยรัฐบาลในปานได้สั่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตีราคาผลเสียหายและความต้องการฟื้นฟูภายหลังภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในวันที่26สิงหาคมผ่านมาอย่างรอบด้านคณะกรรมการโดยทานกูนันค่าบาธาห้องประธานคณะกรรมการแผนการแห่งชาติในปานกล่าวว่าด้วยระยะเวลา6อาทิตย์ต้องเฮ็ดบริงานตีราคาความต้องการภายหลังภัยพิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานแน่ใส่ระดมการช่วยเหลือภายในประเทศและสากลให้แก่การฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน
2: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่าน

ค่าหลาวทะละคมที่ไส้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งไส้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานหลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเฮาภายใต้การนำพาของพรรคมีความมักบันมุ่นซื่นต่อผลงานต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเฮาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินขันเดินต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำฝันกรบให้ท่านได้ฟังความเมื่อคมซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่นขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางเฟดกรอบจาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระดังปวงสำหรับพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผ่อนขยายในตลอดของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้นการรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันตื้มอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความวัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผ่นขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2021หา2025เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2006หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปะไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่แนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบย่างกลมเกี่ยวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื่อมันว่าบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักหน่วงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก่นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จจังจบงามอันได้ยั่งยืนยั่งแจ้แจงถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมาในจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าความกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกเบือนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเวียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพเคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นหลักแหล่งเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเรียกร้องมายังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มาตรจิตปฏิวัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองรอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแทรกกับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพากันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยุ่งแหงขบวนการแข่งขันรักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุ่มปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชาวสันชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆพารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในสุ่มปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิวัติอยู่ประเทศเขาตามคำควรรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาในจิตปฏิวัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรภาระหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแรงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก้การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรั่งกรบจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นเป๊กแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้สนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักหน่วงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเหล่านี้เป็นต้น
ฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้หาการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคทะลุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสานและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน2025-2025ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการซีนำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการต่างๆให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยั่วการหันเปลี่ยนไปทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไสไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านเวียกงานคุ้มของแนใส่ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไสภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแผ่คำฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3-4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน300,000ไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานำอีกแนมยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
6: โอ้ยสุ่มสายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเขาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสุ่มสายเขาสิแนะนำอาหารเสริมเด้อสำหรับบำรุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
5: แม่นวะแนะนำเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
6: นี่เด้โตซั่วที่ดี iPass ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
5: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
6: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
5: โอ้คักๆๆ คันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
6: ดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินน้ำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
5: อู้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
7: ่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความซุ่มซื่นให้กับดวงตาเลือก Eye Plus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงได้ที่020-2880-8713ได้เลย
1: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนินทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหากเฮ็ดเวียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างหากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเหือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
8: ฮ่าเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเขาเราบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
9: อ้าวตัวบ่ฮู้วะเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
8: ้แม่นวะเฮ็ดแนวใดนะ
9: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
8: ่เห็นแล้วเห็นแล้วโหลดและเฮ็ดแนวใดโต
9: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
8: โอ้ง่ายแท
9: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
8: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
9: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่โรงหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
8: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตัวหลายๆเด้อที่แนะนำ
10: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: เจ็บๆอ้วนยังก็บ่ได้โอ้เจ็บทรมานเด้
11: อ้าวสมศักดิ์เป็นหยังขึ้นมายืนบิดแอวบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นางหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
6: ่วิทยาหยุดบ้านตัวติลิสะดวงกำลังเจ็บนี่นะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำแต่ละเทื่อนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
11: โอ้ยที่แท้กับพญาติผมว่าเฮ็ดเวียกโตสิปล่อยให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
6: ่
11: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
6: ้โอ้
11: นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตยาขาวละออตัวนี้ปัวดิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวดิสดวงยุบแล้วก็แห้งไว
6: โอ
11: ้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สำคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
6: ปาโทษคือมาคักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มมะฝนกินมะ
11: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปการสะดวกเพียงแต่กินเทือนละ2เม็ดเซาช่วยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
6: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเขาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
11: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตขาวละอ้อหาซื้อได้แล้วที่ห้างขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
5: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
6: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
5: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
6: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
5: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
6: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
5: ้โอ
6: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
5: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
0: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: บายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ตอนหับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้เวิร์นวังมโนรีหับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันในท้ายอาทิตย์แล้ว
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เวลานี่ก็ผ่านไปไวๆเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วเนาะมื้อนี้ก็มาพบกันในวันศุกร์ที่11กันยา2016เจ้า
1: เจ้ามื้อนี้ก็เป็นมื้อแฮม14คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่11เดือนกันยา2016เป็นวันบุญฮอเข่าประดับดิน
0: เจ้าแต่ละคนนี่แม่นลูกมาแต่เช้า
1: แม่นยายฮอเข่าแต่เช้า
0: เวิร์นลูกจักมอง
1: กับแม่เอิ้นกับตั้ง 4-5 โมงเช้า
0: แม่แหละท่านผู้ฟังก็ถือว่าบุญฮอเข่าประดับดินนี่ก็แม่นเป็นอีกหนึ่งในประเพณีที่สำคัญที่นอนอยู่ใน22ของ14ของลาวเฮาที่ว่าสืบทอดกันมาแต่บุหานาการซึ่งเพิ่นจะจัดขึ้นแม่นในมื้อแฮม14คำเดือน9ของทุกๆปีแต่ว่าบางคนก็อาจจะฮู้แล้วแหละว่าที่มาของบุญฮอเข่าประดับดินนี่มันมาจากไสโดยความโดยตามความเชื่อและท่านผู้ฟังแล้วก็เกิดมาจากตามความเชื่อนิทานทางพุทธศาสนาได้เรื่องของพระเจ้าพิมพิสารพวกเขาก็สิบลงลึกรายละเอียดว่ามันเป็นแนวใดเนาะเพราะหลายคนนี่คือสิได้ศึกษามาแล้วแล้วก็บุญฮอเข่าประดับดินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุญที่ทุกคนเฮ็ดไปเฮ็ดบุญเพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ว่าล่วงลับไปแล้วทั้งผู้ที่ว่าเฮาฮู้จักหรือว่าผู้ที่บ่ฮู้จักว่าซั่นซะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุญดังนั้นไผที่ว่าได้มีโอกาสได้ไปใส่บาตรในตอนเช้าของมื้อนี้พวกเฮานี่ได้มาดำเนินรายการก็เลยบ่ได้ไปแต่ขอย่อมมือสาธุนำ
1: เจ้าแม่ล่ะเนาะบางคนนี่ก็โอ้ไปใส่บาตรตั้งแต่เช้าๆบ่ได้เนาะแต่ว่าบางคนนี่ก็กำลังใส่บาตรอยู่เนาะปัจจุบันนี
0: ้แม่นๆคือโนรีขี่รถมานี่ก็แม่นหลายวัดเนาะที่ผ่านมาทางนั้นธงปงสีไข่นะเราอีต่างๆสิฮะนะมาฮอดวัดตอกวัดไต่ก็หลายวัดแล้วก็แถวแคมทางนี่ก็ฮู้สึกว่ารถจอดเลี้ยนเพราะว่าวัดที่อยู่แคมทางมันบางทีมันบ่มีบ่อนสถานที่บ่อนจอดรถเพิ่นก็ใช้อยู่แคมทางในการจอดอ่ะตอนนี้หลายคนก็คือสิใจเย็นแน่เพราะว่าพากันไปเฮ็ดบุญเด
1: ้
0: บ่ให้ใจฮ้อนบ่ให้ใจให้ใส่กันในทางผู้ฟังเด้อ
1: เจ้าเจ้าถึงมื้อนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนเดินทางไปมาด้วยความปลอดภัยแต่ว่าสังเกตจากการนำไส้รถไส้ถนนมื้อนี้รู้สึกว่าเส้นทางนี้โรงเรียนเด้
0: แม่แหละ
1: บ่แออัดมื้อนี้นะ
0: เออคือว่าดีนะ เพราะว่าเพิ่นไปใส่บาตรแต่เช้าแล้วมันจะบ่ได้ขับค่าน่ะแน่ละอีกอย่างนึงเพิ่นจอดไว้แล้วเด้เนาะมันก็บ่ได้เที่ยวทางเจ้าเอาก็ถือว่าเป็นอีกมื้อนึงที่หลายคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าได้อิ่มบุญตามๆกันมา แต่ว่าทางนี้ทางนั้นหลังจากที่ใส่บาตรแล้วท่านผู้ฟังแน่นอนที่หลีกเลี่ยงบ่ได้ต้องได้แต่ละคนก็ต้องได้ขับรถขับลางกลับไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกับเพื่อนกับศาล
1: เจ้า
0: ตอนขณะที่ขับขี่รถก็ให้ระมัดระวังและก็มีสติท่านผู้ฟังเด้อดังนั้นท่านใดที่รับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ท่านก็สามารถติดตามฟังได้หลายช่องทางบ่ว่าจะเป็นทาง FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz หรือว่าจะรับฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la
1: เจ้า
0: แล้วก็อีก1ช่องทางก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าสามารถติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับผ่านใดที่เขารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live อยู่ในปัจจุบันนี้ก็สามารถประกอบคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้เนาะหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนคำถามหรือว่าแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางก็สามารถมีส่วนร่วมได้เบอร์โทรใส่นะไมค์ก็แม่น0305787052สำหรับวันนี้ทางรายการก็ได้นะสัมภาษณ์ทั้งพันโทออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซและก็ทั้งพันโทวงไซยาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรทางเมืองปากเอิม
0: เจ้าม
1: ื้อนี้ก็จะได้สัมภาษณ์เพิ่นเนาะให้เพิ่นรายงานสภาพการตัวจริงโดยเฉพาะเส้นทางอยู่ทางแขวงอุดมไซในระยะผ่านมานี่เนื่องจากว่าฝนตกติดต่อกันเรียงหลายมื้อบางเส้นทางก็ยังพบความยุ่งยากอยู่เนื่องจากว่ามีดินเจือนแน่แล้วก็เส้นทางที่ได้รับการไปเพแดก็จะให้ทางพันโทออนสีนี้รายงานเพิ่มเติมหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่มีโอกาสนำใช้เส้นทางผ่านทางขอบเขตเมืองปังเอิมพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องก็สามารถประกอบส่วนหรือว่าอยากฝากคำถามไว้ทั้งให้ทางรายการพวกเฮานี้สอบถามทางเบื้องเจ้าหน้าที่ก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะ03-0578-7052
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะหรือท่านใดที่ต้องการอยากส่งขอความตอนนี้แม่นมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเราในช่อง Radio แล้วก็แชร์ต่อเพจ LNR Infotainment หรือจะเป็นเพจขับขี่ปลอดภัยที่พิมพ์เป็นภาษาลาวถือว่าหลายช่องทางที่ท่านสามารถเข้าถึงโทรมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่เวิร์นวังบอกก็ได้
1: เจ้า
0: เนาะก็เป็นสองทางที่พวกเขาจะช่วยกันในการประกอบคำคิดคำเห็นและหาทางหรือว่าซอก ซอกทางออกเนาะเทือว่าเฮ็ดจังได๋จะให้การขับขี่ตามถนนหนทางนี่มีความปลอดภัยและทุกคนก็ต้องได้ร่วมใจกันโดยเฉพาะกับการปฏิบัติระเบียบจราจรต่างๆป้ายสัญญาณบ่หรือว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องได้ปฏิบัติตามสัญญาณของเพิ่น
1: แม่นละต้องได้พร้อมใจกันในการเข้ารู้ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรดังที่ฮู้นํากันในแต่ละจุดมีป้ายห้ามป้ายเตือนเด้อถ้าว่าผู้ใดที่จะจอดรถตามแคมป์ทางเส้นทางต่างๆนี่นะขอให้สังเกตเบิ่งป้ายให้ดีท่านผู้ฟังถ้าว่ามีป้ายแล้วก็พร้อมใจกันจะตั้งปฏิบัติมีป้ายเพิ่นห้ามจอดก็บ่ต้องไปจอดในจุดนั้นย้ายไปจอดอยู่บอนอื่นเนาะบอนที่สะดวกปลอดภัยพร้อมใจกันปฏิบัติตามระบบป้ายเพื่อว่าเฮ็ดให้การสัญจรไปมานี่มีความโรงเรียนลดพรบัญหาความแออัดแต่ว่าก็ยังมีบางคนที่ว่ายังถือเบาในจุดนี้ก็คือยังไปจอดในจุดที่เพิ่นห้ามจอดนี่นะอันนี้อยากให้เบิ่งคืนน้ำกันเติมเนาะอย่าถามว่าผู้ใดที่ยังมีพฤติกรรมแบบเก่าก็ขอให้ปรับเปลี่ยนซะเข้าสู่ระเบียบน้ำกัน
0: เปล่าแม่แล้วเนาะคือเมื่อวานนี้เนาะเฮามีการสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่เมืองจันทบุรีแม่นเพิ่นก็เริ่มเข้มงวดแล้วก็เริ่มปฏิบัติแล้วสําหรับใครที่ว่าไปจอดรถซ้ายจอดรถที่บ่อนเพิ่นบ่ให้จอดไปจอดเพิ่นก็สิมีการล็อกล้อได
1: ้
0: คันล็อกล้อแล้วท่านฟังก็ต้องได้คิดว่ามันจะเสียเงินแล้วก็เสียเวลาพร้อมและอีกอย่างนึงเสียหน้าเสียตานี่
1: เจ้า
0: พอเจ้าเฮ็ดผิดระเบียบเด้เ
1: จ้าฉะนั้นก็มีสติน้ํากันเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าทางเบิ่งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้แจ้งแล้วเนาะผ่านทางในการขับขี่ปลอดภัยถามว่าผู้ใดที่จะยึดจะจอดในเขตท่าดำไปห่างแคมป์ของนี่นะ
0: จะ
1: มาห้ามจอดเด้อในจุดนี้ฉะนั้นผู้ใดที่ว่าติดตามเฮาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะก็ขอให้นำไปแจ้งบอกต่อๆกันเพื่อว่าจะเฮ็ดให้การไปกันมานี่โรงเรียนถามว่าผู้ใดที่ยังละเมิดทางเบื้องเจ้าหน้าที่เพิ่นก็สิได้ปฏิบัติใส่ระเบียบตามกฎหมายบ
0: ่
1: ให้ว่าบ่ให้มีคำที่ว่าบางเทื่อนี่อาจจะเป็นการแก้ตัวก็มีนะแต่ว่าเบื้องเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้มีการศึกษาพบมีการแจ้งเตือนบอกแล้วเนาะฉะนั้นผู้ขับขี่เองก็ต้องตื่นตัวเป็นเจ้าการในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรน้ำกัน
0: เจ้าแม่แล้วถ้าผู้ฟังขอเป็นอีกส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์หาพี่น้องผู้ที่ว่าเสียชีวิตเมื่อวานนี้เนาะซึ่งว่าจุดเกิดเหตุแม่นอยู่บ้านดอนติ้วหอม8เพิ่นว่าสามารถติดต่อหาหน่วยกู้ภัย1623ได้เนาะทะเบียนรถจักรเพิ่นแม่นกม4497เนาะที่ว่าเสียชีวิตเป็นเพศหญิงที่ว่าเสียชีวิตเมื่อวานนี้เนาะชื่อนางบุญปอนพิมมะสอน
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์และก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่ว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนาะที่ว่าเกิดขึ้นนี่หั่นแหละว่าอุบัติเหตุนี่แม่นมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเวือนวังท่านผู้ฟังคือเฮาเว้ากันตลอดหั่นแหละว่ามันบ่ได้บอกบ่ได้เตือนไว้ว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ใดบ่ได้บอกบ่ได้เตือนไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นเวลาใดมันจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาถ้าเฮาประมาท
1: แม่นๆถ้าว่าเฮาประมาทบางคนนี่ก็เอิ้นว่ายังมักง่ายเด
0: ้
1: ในจุดนี้ในการขับขี่รถเดินทางบางคนนี่ก็นำใส่ความไวเกินขอบเขตสิ่งแซงบ่ฮับประกันเปลี่ยนทิศทางการสัญจรกระทันหันแบบนี้มันก็ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นการเดินทางการไปมาหาสู่กันไปใกล้หรือว่าไกลรถจักรรถใหญ่นี่ก็ต้องได้คอยไปคอยมาได้
0: นั่นแหละเจ้า
1: ผู้ที่จะข้ามทางกับเส้นเดียวกันให้เบิ่งถ้าว่ามีรถสวนทางมาก็ให้หยุดให้รอก่อนแล้วก็ฝากเตือนเนาะโดยเฉพาะเวลาที่เฮาจะเลี้ยวรถนี่นะบางคันเพิ่นจอดแล้วเนาะแต่ว่ายังมีอีกบางคันที่ว่าขี่มาแล้วบ่จอดนี่
0: นะ
1: มันจะมักแทรกออกมาเลยนะถ้
0: า
1: ว่าผู้ที่จะเลี้ยวนี่ถ้าว่าบ่เอิ้นว่าค่อยๆเลี้ยวนี่นะเพิ่นยังจะเบรกทันได้ถ้าว่าเลี้ยวก็คือว่า
0: เฮาไปถึงทางแล้ว
1: เฮาไปถึงทางแต่ว่าบังเอิญมีรถจักรขี่แบบซ
0: ิ่
1: งตัดหน้าออกมาจากสินะได้หลายกรณีที่ว่ามันเกิดขึ้น
0: แม่ล่ะเห็นหลายครั้งเนาะกรณีคืออันน่ะเวินวางเว้านี่อันตรายแท้ๆนะผู้ฟังอย่าประมาทเด็ดขาดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้19 โมงทางหน่วยกู้ภัยองค์การกาแดงแขวงหลวงพระบางซึ่งว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอยู่ทางหลวงพระบางพวกแหละท่านผู้ฟังเพิ่นได้รับแจ้งเหตุเข้ามาว่ามีรถใหญ่ต่ำกับรถจักรอย
1: ู
0: ่เส้นทางบ้านผาซุกเมืองและเมืองและนครหลวงพะบางเนาะซึ่งว่าทีมงานก็ได้ลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่ามีผู้บาดเจ็บถึง4คนหญิง2คนและก็เด็กน้อยอีก2คนเป็นสัญชาติลาวอาการเบื้องต้นนี่ก็แม่นผู้ที่1เด้อท่านผู้ฟังหน้าผากเบื้องซ้ายนี่จีกใหญ่หน้าผากเบื้องขวาบวมบ่าไหล่เบื้องซ้ายผิดรูปแขนเบื้องขวาตะเลิ่นเนาะก็คือถลอกปอกเปลือกไปแหละว่าซั่นซะแล้วผู้ที่2นี่แม่นเจ็บปวดบริเวณสะโพกข้างซ้ายผู้ที่3แขนซ้ายทะเลิ่นใหญ่แล้วก็ขาขวาซ้ายนี่ก็คือกัน แล้วผู้ที่4นี่บาดแผลทะลึ่งตามต้นตูบเลยกู้ภัยน่ะหลวงพระบางเนาะก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งไปโรงหมอแขวงหลวงพระบางก็ขอให้ปลอดภัยซึ่งว่ามีทั้งเด็กน้อยแล้วก็ผู้ใหญ่เนาะตัวนี้เนาะที่ว่าเกิดขึ้นก็ยังบ่ทันรู้สาเหตุว่าเกิดขึ้นย้อนหยังตัวนี้นะแต่ว่าเกิดขึ้นตอนหัวค่ำเนาะ 19:00 นเมื่อวานนี้เจ้า
1: ก็เหตุการณ์ที่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ยังเกิดว่าทุกมื้อเลยมันมีบ่แต่เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ได้ทางตังแขวงแดแล้วก็ทางเบื้องทางหน่วยกู้ภัยที่เพิ่นได้แจ้งเนาะแล้วก็ได้รายงานแต่ละหน่วยกู้ภัยนี่ก็ได้ออกเหตุเกิดว่าทุกมื้อทุกมื้อ
0: แม่นแหละอยู่นครหลวงเวียงจันทน์คือกันมื้อนี้ตอนเช้ามืดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ตั้งแต่ 1:55 นาทีของวันที่11เดือนกันยานี่แหละทางหน่วยกู้ภัย1627เพิ่นได้รับแจ้งว่ามีเหตุหลุดจักล้มเองส่วนว่าจุดเกิดเหตุหันแม่นอยู่บ้านเวียงเจริญเนาะกู้ภัยก็ได้ออกไปบนจุดเกิดเหตุพบเห็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นเพศหญิงชื่อนางป่าเป้าอายุ21ปีบ้านตานมีไซเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์อาการเบื้องต้นก็แม่นบาดแผลถลอกตามต้นตูเลยตัวนี้เนาะอันนี้ก็ทางหน่วยกู้ภัยเพิ่นก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งไปโรงพยาบาลมโหสถเนาะอันนี้ก็ขอให้ปลอดภัยเช่นเดียวกันเป็นบางเหตุการณ์ที่ซื้อได้ที่พวกเขายกขึ้นมาว่าว่าให้กับท่านผู้ฟังได้หาฟังในรายการเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นท
1: ุ
0: กมือแบบนี้
1: เจ้าและกาเมื่อวานนี้ทางพันโทอัมพรเพิ่นก็แจ้งมาเนาะว่ามีอุบัติเหตุรถจักรต่ำกับรถกระบะอยู่ทั้ง3แยกเข้าไปทั้งคำสวาสดเนาะมีผู้บาดเจ็บนี่1คนแล้วก็มีรถปีเพจำนวน2คันส่วนว่าโคกรณีนี้เพิ่นก็ขอล้มกันก่อนทางเบิ่งเจ้าหน้าที่ก็บ่ทันได้เอาเข้าเลขที่ดำเนินคดีเน
0: า
1: ะเพราะว่าทางโคกรณีบางเหตุที่ว่าเกิดขึ้นแล้วเพิ่นก็สามารถไกลเกลี่ยกันได้ล้มกันได
0: ้
1: ส่วนว่ากรณีใดที่ว่ายังบ่สามารถไกลเกลี่ยกันได้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็จะได้ดำเนินตามคดีตามขั้นตอน
0: เจ้าเอาท่านผู้ฟังอันนั้นก็เป็นจุดเกิดเหตุต่างๆที่มาเว้าว่าให้กับทุกท่านได้รับฟังแล้วกันจักหน่อยพวกเขาจะมีการรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นประจำวันที่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้ส่งเข้ามาให้รายการของพวกเขาเพื่อได้รายงานกันแน่นอนแหละว่าอุบัติเหตุนี่นะมันเกิดขึ้นทุกมื้อแล้วก็เกิดขึ้นหลายบ่มีท่าทีว่าสิลดลงคือเจ้าหน้าที่เพิ่นเว้าหั่นแล้วว่ามันเกิดขึ้นนี่มันรู้สึกว่าแต่ละเดือนนี่มันเพิ่มขึ้น
1: แม่
0: ท่านสรุปออกมาแล้วหั่นน่ะแล้ววันนี้มูลค่าความเสียหายก็เพิ่มขึ้น
1: เจ้า
0: เป็นตื้อเพิ่นว่าคั่นเอามูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุหั่นมาพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติของเฮานี่ก็ถือว่าได้หลายเติบแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสูญเสียจากอุบัติเหตุที่คนเฮานี่แหละเป็นคนสร้างเพราะว่าหลายคนก็เป็นละเลงละเมิดบ่ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกฎจราจรต่างๆที่เพิ่นมีไว้ให้แล้วแต่ก็เฮ็ดเฉยมั่งอยู่เฉยเมยอยู่โบเอาหัวใส่ใจซา
1: เจ้าเพราะว่าแต่ละคนก็ฮู้นำกันเนาะว่าสาเหตุที่ว่าพาก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางเบิ่งเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็ได้เตือนเป็นประจำในการเดินทางการใช้รถใช้ถนนอยากให้ทุกคนนี้ไปมาด้วยความปลอดภัย
0: เจ้า
1: ตอนนี้ทีมงานประสานหาทางพันโทออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซอยู่ในสายกันแล้วสบายดี
2: เจ้า
0: ๆๆสบายดีเจ้าเนาะก่อนอื่นก็ขอบใจท่านหลายๆที่ได้สละเวลาเข้าห่วมในการขับขี่ปลอดภัยเจ้าเป็นแนวใดแดทานอยู่ทั้งอุดมไซสภาพดินฟ้าอากาศในมื้อนี
2: ้เจ้าๆข้าพเจ้าพันโทออนชีเชียงมณีหัวหน้าแผนกจราจรปกตกเป็นอุดมไซขอรายงานสภาพดินฟ้าอากาศช่วงระยะ2ตามมื้อมานี้สภาพดินฟ้าอากาศก็บ่เอื้ออำนวยปานใดมีบางส่วนบางระยะบางทีก็ตอนบ่ายบางทีก็ตอนค่ำก็มีฝนตกมีบางจุดบางพื้นที่หรอกไม่ต้องฝนตกนักสภาพเป็นฝ่าอากาศนะวันนี้สภาพเส้นทางการสัญจรของพาหนะนี้ระหว่างเส้นทางเลยติดตามเนื้อแต่ปักมองขึ้นมาหอดนะแกวโบเต้นแต่มีบางจุดนี่ดินมันเซาะมันเกือนกับการสัญจรไปมาของการแกยุ่งยากปีตัวอะไรเงี้ยสองตันมือลังนี้รถเกิดใส่รถติดเป็นหลายชั่วโมงอยู่ทางเจ้าหน้าที่พวกเขาก็พยายามติดต่อทางแผนกโยธาทางบริษัทผู้ทางในกระไดจบไกลเกียร์สินทางที่มันโตมันเจือนั้นระบายการสัญจรไปมาจากที่นี่กับจังหวัดตะลุกแท้กันยังอยู่คันฝนบ่ตกแท้ดินมันแห้งไปมาในตะลุกอยู่คันฝนตกดินมันเปียกทางมันการสัญจรไปมามันก็จะมึนเฮ็ดให้รถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวนะเพราะเส้นทางนอกจากเส้นทางในที่สามเนื้อนี้ก็จะมีเส้นทางตรงนี้สองดับบรรยูทางโครงการที่แรกจะกำลังปรับปรุงอันนี้เส้นทางปกตินี้ก็มีความยุ่งยากโยตามยุ่งยากอยู่นะดินมันเจาะมันเจือนส ับเป็นกลุ่มเป็นบวกโอ้กับปัญจโดยว่าปัญหาจะตักตาเตะกับไปมาได้อยู่เตะกับตักตาจันเตียงจันเกิดอุบัติเหตุนะเพราะสภาพเส้นทางคือดังนั้น
0: เจ้าถ้าว่ามีแต่สองจุดนี่บทานที่ต้องได้ระวังนี
2: ่สภาพการปัญจนี้แต่ในเทศบาลกับปกติว่าส่วนระยะมุ่งราชการนี้ตอนเช้าตอนแรงก็มีความได้อัพตั้งตุ๊บทางเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้เอาที่ใส่ลงระบายการพันจอนี้เฉพาะเส้นทางอื่นๆทางเส้นทางนอกแบบเส้นทางแห้งฟาดต่างๆทำกับมีการตุ๊บการของไอ้น้องประจำหรือรอทางสภาพรถติดรถนั้นไปมาบุได้แต่เอาเตรียมพร้อมในการระบายรถเนาะเป็นทางเจ้าหน้าที
0: ่เจ้า
2: เมื่อนี้สภาพที่หนึ่งอาทิตย์ตอนมาเนี่ยคืนเป็นตุ๊บแควร์ต้องร้ายในนี้เจ็ดชีวิตในหนึ่งรายมาหนักพีเพก็ตามคันด้วยการโบราณสถานนั้นกดอับบาดเจ็บก็ตามคนเล็กน้อยก็ตัวเจ็ดชีวิตหนึ่งก็สาเหตุหลักๆไม่เจอนอกจากว่าสาเหตุตัวนี้ก็จะว่าเรียกว่าประการอะไร
0: เจ้า
2: ก็เห็นเด็กนั้นนั่งรถไฟฟ้าแม่รถที่ไฟฟ้าแม่รถก็เป็นรถส่วนทางแล้วก็เรียกปั๊บรถใหญ่เฮ็ดไทยเด็กผู้ขับขี่รถที่ไฟฟ้าหันกระยืดที่ได้กินของมอนสภาพนั้นสภาพ
0: เจ้าตัวกรณีเสียชีวิตหนึ่งคนที่ทานรายงานเมื่อกี้นี่เนาะที่เป็นเด็กน้อยเห็นไหมมันเด็กน้อยที่พร้อมไปห้องเฮียนอยู่บ่ทานหรือว่าณใดนี่เกิดขึ้นตอนเวลาใด
2: โตเกิดขึ้นตอนเวลาเด็กเฮียนแหละ
0: เลิกเฮียนเลยมันบ่
2: เออเฮียนแต่ทับที่บ้านบ้านเขาเครียดเนี่ยเป็นทางซอยเก็บออกไปบ้านนะนะเป็นทางอุ้มเงินนะ
1: เจ้าม
2: ันก็เรียกกันนั่นแหละรถแต่เบสกระทันหันกับเบสโบทันก็เลยไปตามใส่นะเกี่ยวเจ็ดชีวิตและกับบาเบิร์นพูดกาเบิร์นเป็นเด็กทะเลเป็นผู้ละเมิดพูดกันละจน
1: เด็กน้อยประมาณจักปีทัน
2: เด็กน้อย9 ปี
1: โอ้9 ปี
0: เจ้าขี่รถไฟฟ้าเนาะสภาพรวมอยู่ทั้งแขวงอุดมไซเกี่ยวกับการไซรถไฟฟ้านี่มันมีหลายโบทันตัวนี้
2: สภาพร่วมการใช้รถไฟฟ้านี้ก็ยังว่าก็มีล่าอยู่ดีนี้ก็ยังว่านำโยธาทางกรมทางกระทรวงโยธาทางห้องรัฐมนตรีปกติเขาก็ขึ้นมาประชุมนี้นะไปรับสายก็ยังว่าเรื่องรถไฟฟ้ามันหาที่นิ่งดี
0: เจ้าม
2: ีอายุการนำรถไฟฟ้าต้องว่าให้ขึ้นไปเบียนรถไฟฟ้า
1: เจ้า
2: ความแห้งแบบนี้ที่ปีขึ้นมานะ
1: เจ้า
2: ทำใจรถปุ๊บแต่พอต่อขึ้นงวดแนะนำทุกมือแนะนำทุกมือเด็กอะก็ยังทาบรรดานิติกรรมต่างๆงานเพื่อเติมไว้ประคับใจนะ
0: เจ้า
2: ตัวนี้นะ
0: เจ้า
2: การศึกษาตลอดเ
0: ร็วแสดงว่าอยู่หุ้นกับนักเรียนนักศึกษานี่ก็เป็นไส้รถไฟฟ้าหลายเนาะท่านเนาะแม่นบ่อยู่ทางอุดมไซค่ะ
2: เ
0: จ้าก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เนาะตัวนี้เนาะเจ้าแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับการนานาลงโฆษณาดิเกี่ยวกับทางเจ้าหน้าที่เฮาคือมันไข่ซุกเรียนใหม่แล้วเนาะสภาพการสัญจรสภาพโรงเรียนต่างๆนักเรียนจังซี่นะเฮามีแผนหรือว่ามีกิจกรรมเนาะใดที่จะไปลงโฆษณาตัวนี้บ่ท่านเกี่ยวกับการขับขี่ความปลอดภัยนี่
2: แล้วแผนโฆษณาเนี่ยแต่เฮาก็ได้ขึ้นแผนบรรดาเพจเรียกเพจโอนเพจก็ประมาณต่างๆในบรรดาชิดชุมเรียนเข้ามาการลงโฆษณาตามโรงเรียนดื่มเด็กต่างปัญญาสิเนี่ยไม่ด้วยตัวหลักๆเฮาขึ้นแผนเป็นแผนใหญ่เป็นในบุตรใหญ่ในการขึ้นไว้โฆษณาเลยนะทุกภาย2006-2007นี้จะเอาเป็นแผนอุบัติเมืองและจะกำหนดเป้าหมายโดยเฉพาะเป้าหมายบ้านติดกับสนามหลวงแห่งชาติที่มักเกิดอุบัติเหตุที่ว่าพ่อแม่ของเด็กจำมักปล่อยลูกขนาดดิ้นตามลำพังในทิศทางรถนะพวกเขาจะได้ขึ้นแผนกำหนดเป้าหมายเป็นแผนอย่าง
0: เรียกจะมีโดยเฉพาะ
2: กับการแสดงโยธาธิการนี่และการบรรดาคุ้มบ้านบรรดาบ้านอาจจะลงไปไปโฆษณา
0: เจ้าถือว่าเขามีแผนปกติอยู่แล้วนะตัวนี้เนาะวันนี้ว่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ขับขี่ตื่มนอนในการปฏิบัติระเบียบเนี่ยนะเขาก็ใส่ใจดีอยู่บ่ทานอยู่ทางอุดมไซเขานี่
2: เจ้าการผู้ขับขี่การปฏิบัติการเคารพกฎจราจรในการขับขี่โดยเฉพาะขับขี่รถยักษ์ในทางแปลงเฮาได้เอาใจใส่เข้มงวดในการพูดกาการขับขี่รถยักษ์ผู้เดียวใส่หมวกกันน็อกเต็มนี้แต่ที่นี่ว่าอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์เกิดเรียกว่า90%ต
1: ั
2: วใส่หมวกกันน็อกมักเป็นพนักงานตามตำรวจทุกมือ
1: เจ้า
2: ตัวหน้างานราชการในเท่านี้จะได้มีการบันทึกจะมีการสรุปซองแสงรายงานธรรมดาองค์การจะตั้งเอาต่างๆครับ เจ้า
0: เจ้าและอีกหนึ่งปรากฏการณ์เพราะว่าได้สัมภาษณ์ทั้งเจ้าในทีหลายๆเขตหลายๆแขวงเนาะท่านเนาะปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเมาแล้วครับนี่นะอยู่อุดมไซเฮาเป็นเนาะ

0: เจ้าแล้วว่าถึงเรื่องการแล่นรถบรรทุกที่แล่นผ่านทางขอบเขตแขวงอุดมไซปัจจุบันนี้เป็นขึ้นได้ทันยังให้ทันรายงานเติม
1: เจ้าการจะโทษเนี่ยรถบรรทุกสินค้าและการท่องเที่ยวในผ่านแขวงอุดมไซค่อนข้างช่วงนี้คือว่ามีปัญหาค่อนข้างยุ่งยากมันโศกมันเกิน
0: เจ้า
1: การควบคุมอยู่ในเตียงเปรทางแผนกโยธาทางบริษัทเตียงเกิดตัวธรรมดาพอการสัญจรไปมาอะไรตัวทันที่ควบคุมเก็บแผนสภาพการสัญจรไปมาในรถบรรทุกมันต้องการจะซักซ่าอาจจะนำซักซ่าปีนยาวรถก็มันอู้ชิมาอะไรกันเบี้ยที่ลายมาเปรอรมไซจำโปรตีนเปรอรมไซฮาลงพอบางมีเสด็จลงพอบางนะครับพอไปได้อยู่เปรลงพอบางเปรตักมองฮาลงพอบางค่อนข้างจะยุ่งยากเป็นบัวขึ้นพุ่งลายการสัญจรไปมากับพอได้โยเกตอะตักตาเนี่ย
2: เจ้าถือว่าขั้นเป็นรถน้อยนี่ก็เที่ยวได้อยู่นะท่านเนาะแต่ว่ายุ่งยากเหมือนบ่สินทาง
1: ที
2: ่ทาง
1: รถน้อยก็เที่ยวได้แต่การยุ่งยากตักตากับเป็นคุ้มก็เป็นคุ้มเลยคุ้มกับปุ๊บเลยประมาณนี้ต้องมาสิทธิได้แค่
2: เจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่วันเข้าห่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในตอนท้ายของการสนทนาจะให้ท่านฝากถึงผู้ขับขี่ตื่มท่าน
1: เจ้าข้าพเจ้าแนะนำหัวหน้าคณะจราจรแขวงอุดมไซขอแนะนำฝากท่านผู้ขับขี่ผู้ประกอบการการขนส่งสินค้าต่างๆนี่เป็นทางเหนือผ่านแขวงอุดมไซนี้ปัญหานิ่งนี่อย่าใครติดในนิ่งในการพูดจาขนาดติดนี่ก่อภาระอันมันละเอียดเนี่ยครับประกัน 100% จองมานี้เขาเด็กกะเคียมอาหารแห้งบ่อน้ำดื่มบ่อจะได้หลบนะ
0: เจ้า
1: สมาชิกสาขาสาขาบ่อสมาชิกกำหนดได้บางทีคนมันจีโต๊ะบางทีมันจีโต๊ะจุดเปลี่ยนวันใดแต่ผมปัญหาที่ตามนี้บนพื้นฐานแน่นก่อให้กระลุกกุดจราจรมาดับป้ายจราจรต่างๆผ่านมาต่างๆของประชาชนต่างๆผู้อัศจรรย์ต่างๆเป็นนู่นนึงเกิดฮับมู่ตั้งแต่กุดจราจรมาปีละบาทมู่ตัวหลายจีเป็นเด็กตัวมีแต่ตัวไม่เปิดสกเนียนเด็กน้อยจะเลิกคงที่ตัวเลิกเรียนเนี่ยแต่บางทีการย่างการจุดดื้อตามรถจราจรมาที่เจ็ดยางตั้งตัวมันเกิดเป็นยางกันตายอันที่เห็นไทยมันเกิดอุบัติเหตุนี่นะ
2: เจ้า
1: สัญจรมาตีระมัดระวังประเทศการไปกันมาระมัดระวังโวยไปโวยมาเนี่ยเจ้า
0: ก็ต้องขอขอบใจพันโทออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรทั้งแขวงอุดมไซที่ได้สละเวลาเข้าห่วมรายการโอกาสหน้าเซ็นทันเข้าห่วมได้ไหมโชคดีท่าน
2: เจ้าขอบใจหลายท่าน
0: เจ้าขอบใจหลาย
2: ๆนั่นก็เป็นข้อมูลอยู่ทางแขวงอุดมไซโดยทั่วไปแล้วก็แม่นสภาพการสัญจรก็แม่นอยู่ในปกติเน
0: า
2: ะแต่ว่าสภาพเส้นทางบ่ปกติเพราะยุ่งยากหลายเส้นอีหลีที่เพิ่นรายงานดังนั้นภัยที่จะไปใส่เส้นทางที่เพิ่นได้แจ้งมาเมื่อกี้นี่ก็ให้ค่อยไปค่อยมาแล้วก็ระมัดระวังเติม
0: เจ้า
2: คันรถน้อยนี่ก็ต้องได้เกี่ยมความพร้อมคักแน่ได้
0: เจ้า
2: ทางด้านเทคนิค
0: แม่
2: แล้วก็ผู้ขับแล้วก็นอกจากนั้นยังเกี่ยมเข้าน้ำซ้ำป่าตื่นอีกเจ้าบนบ่ฮู้ว่าอันใดสิเกิดขึ้น
0: แม่นละเพราะว่าเส้นทางก็พบความยุ่งยากหลายเนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ฟังเตือนโดยเฉพาะในยะนี้ก็เอาแน่เอาน้อยเอาแน่เอานอนกับสภาพอากาศก็บ่ได้เพิ่นว่าบางทีขมับขมั่งขี่รถไปจักสิฝนตกจักสิดินเจือเนาะบางจุดบางเส้นทางที่เพิ่นปรับปรุงซ่อมแปลงอยู่เนาะบางจุดนี่ก็ต้องได้ใช้เวลาดุ่นแดเพิ่นจึงปล่อยรถไปแต่ก็อยากให้ทุกคนนี่ล่ะมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าจะเดินทางผ่านเส้นทางขอบเขตทั้งปากมองไปหาโบตินปากมองไปหาหลวงพระบางแดจังสีเป็นว่าจุดนิ้วพบความยุ่งยากหลาย
2: เจ้าเอาท่านผู้ฟังตอนนี้ 8:35 นให้ท่านผู้ฟังได้หาฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกัน
3: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ่
4: มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
3: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆแถมมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
4: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดซื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
5: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนถ้าปวดต้นโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มขา1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวัน

จำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Sky Mart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด

0: การปิ้นป่วนสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นป่วนสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
1: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พร้อมออกอากาศสดทางวิทยุแห่งชาติเนาะระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และพวกเขามีการถ่ายทอดผ่านทางเพจของวิทยุลาว National Radio และอีกหนึ่งเพจก็คือ LNR Infotainment และขับขี่ปลอดภัย
2: เจ้าที่ว่าหลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังมีรายการทางใดที่ว่าสะดวกรับฟังช่องทางใดก็สามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์และผ่านทาง FM แน่เนาะที่ว่าสัญญาณนี้แจ้งสะดวกสบายบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทำกลางมื้อนี้ก็ไทยๆอาทิตย์แดงมโนรีวันศุกร์นี่หลายคนกะก็เขียนแผนการเดินทางได้เนาะเป็นมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์
1: เป็นต้น
2: วันเสาร์น้อยเนาะ
1: วันเสาร์น้อยแม่บางทีบางคนก็พักเลยนะมีการพักเลยก็มีเพราะว่าบางบอนบางที่บางร่างของการเพื่อมีนโยบายให้กับพนักงานว่าให้พักก็แม่นแถวตาดนี่ก็สิเอาไลน์ได้ได
2: ้เป็นได้เนาะมื้อนี้เนาะ
1: แม่นแถวตาดก็สิเอาไลน์แน่เพราะว่ามันเป็นก็จะเออเราเป็นประเพณีนึงได้เวลาที่ว่ามีการใส่บาตรแล้วโดยเฉพาะเป็นยามฝนแบบนี้ฮะนะกับหลายคนก็มักไปลินตาดไปเบิ่งธรรมชาติไปพักผ่อนอย่างสิ
2: กินแกงหน่อไม้เน
1: า
2: ะ
1: ตำบักหุ่งอาหารละลาวปิ้งปอกปิ้งป่ากันไปหิวข้าวเนาะตอนนี้การหลังจากที่มวนซื่นเบิกบานแล้วท่านผู้ฟังถ้าหากว่าไปลินไปเที่ยวค่ะนะและคันปัสจากเรื่องเกี่ยวกับการดื่มสิ่งมึนเมาบ่ได้ต้องดื่มเพื่อเมื่อมวนซื่นเพื่อสามัคคีให้มีสติในการขับขี่หรือว่าจงไว้จะคนหนึ่งเพื่อขับรถให้
2: เจ้าม
1: ันจะมวนและก็ปลอดภัยพร้อม
2: แมน
1: เจ้า
2: บ่แมนว่าต่างคนต่างเมาต่างกินโอ้นี่บ่ได้เน
1: า
2: ะ
1: เมาแล้วครับบ่ได้อันตรายแท้ๆนะ
2: เจ้าเจ้าในการกินการดื่มก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังไปมาให้ฮับประกันได้ถึงความปลอดภัยคือมโนรีว่าเพิ่นเว้าเรื่อยๆดอกเนาะว่าถ้าว่าไปน้ำกันหลายคนยังหน่อยก็มีผู้นึงที่ว่าสมฮองไว้เนาะถ้าว่าผู้นึงเมาแล้วก็ยังมีผู้เปลี่ยนขับรถแทนได้อันนี้มันก็ฮับประกันได้ถึงความปลอดภัยเด้
1: เจ้าแม่นแหละแล้วเว้าโลดนะว่าโอเคพวกเจ้าสิกินก็กินโลดแล้วค่อยสิบ่ขอกิน
2: ล้มกันได้ทวิตเลยมัน
1: บ่เว้ากันตกลงกันรถว่าไผสิกินไผสิดื่มไผสิบ่กินพอจงเอาไว้ขับรถให้พากลับเฮือนให้พาไปถึงจุดหมายไปทางที่ความปลอดภัยบ่ให้พากันเมาบ่ทุกคนน่ะเจ้า
2: เจ้าตอนนี้ทีมงานพวกเฮากับประสานหาทั้งพันโทวงไซปัญญาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรทางเมืองปังเงิมตอนนี้อยู่ในสายแล้วสบายดี
3: เจ้าสบายดี
1: เจ้าน้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่ว่าได้สละเวลาเข้าร่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยเพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังเจ้า
2: เจ้าเจ้าได้ยินแจ้งดิบ่ทานตอนนี้ขอสอบถามก่อนเนาะ
3: เจ้าได้ยินแจ้งนี้สักเพียงนี้
1: เจ้า
2: เจ
1: ้
2: าก็ต้องขอขอบใจทางพันโทวงไซเนาะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการในตอนเช้านี้อยากให้ท่านรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตเมืองปังเงิมเป็นขึ้นอะไรท่าน
3: เจ้าสบายดีเนาะคนเงินกาอ๋อขอมอบกับใจเนาะที่รายการขับขี่ปลอดภัยที่โทรมาหาข้าพเจ้าเพื่ออยากได้ข้อมูลเนาะอยู่ขอบเขตเมืองปังเงิมเนาะการขออนุญาตรายงานเฉพาะเมืองปังเงิมเนาะมื้อนี้เนาะสภาพการจราจรก็คือว่าลงดีเนาะบ่มีการแออัดบ่มีการรางอเนื่องจากว่ามันเป็นการเมืองเป็นทางผ่าน
2: เจ้า
3: เนาะ
1: ถือว่าการจราจรนี่แม่นโรงเรียนดีเนาะท่านเนาะถือว่าเป็นเมืองเป็นเมืองนึงที่โชคดีที่บ่มีการแออัดของรถนะท่านเพราะมันเป็นทางผ่าน
3: เจ้า
1: แล้ววันนี้สภาพเส้นทางนี่เป็นยังไงอยู่ทางเมืองปักเงิมเฮาท่าน
3: เจ้าสภาพเส้นทางอยู่เมืองปักเงิมพวกเฮานี่ก็ปัจจุบันนี้เนาะเพิ่นก็กรมการก่อสร้างเส้นทาง13ใต้เนาะนับแต่กิโลเมตรที่36 37เนาะจนฮอดกิโลเมตรที่67เน จุบันนี้ก็ถือว่าแล้วเป็นบางบอนก็มีการเฮือท้อนทางสองฝั่งทางนั้นเนาะแล้วว่าปรับปรุงขยายทางการสัญจรนี่ก็ถือว่าถ้าหากว่าบนในที่มันก็บนกำลังก่อสร้างกันก็เรียกว่าแออัดกันนะเนาะทางรถมันรถหลายสลายเป็นรถบรรทุกคนส่งสายยาวนะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าที่ให้ติดคืออยู่ในเมืองนี่กับบ่มีเนาะเส้นทางสะพงกับเงินพวกเขาขนาด
1: เจ้ามีแต่ว่าบางจุดที่มันมีการซ่อมแปลงเส้นทางเนาะท่านเนาะ
3: เจ้าเจ้า
1: เจ้าแล้วจุดอื่นนี่เป็นยังไงเส้นทางมีแต่จุดเดียวเนี่ยบ่ต้องได้ระมัดระวังนี่ท่าน
3: สถานะครอบเขตของปังเงินพวกเขานี่มันมีอยู่สองเส้นทางเนาะที่เป็นทางพันทางลักเนาะทางหนึ่งก็ที่สามใต้ทางที่สองก็เป็นเส้นทางเลือดกินภูเขาป่วยเนาะลาดก็ไปทางบ้านเกินท่านกับเส้นทางตรงนี้ก็มีการเปรี้ยเทมันเป็นบางบอนท่านเนี่ยเราเป็นการซ่อมแปลงมันก็เพี้ยเนื่องจากว่าการขนส่งสินค้าเนี่ยรถบรรทุกสินค้าเนี่ยมันเป็นขนาดใหญ่เนาะในฤดูฝนแต่ว่าการจราจรนี่ก็ถือว่าไปได้ปกติเนาะป
1: ั
3: จจุบันนี้นะแต่ว่าทางก็ยังเพี้ยอยู่มาเป็นบางจุดบางบอนไอ้บอนที่ได้ระมัดระวังกับส้นลายก็เป็นข้อเครียดที่เรียกตีนภูเยอะเนาะมันน้ำเสาะน้ำเตือนฟังลงมา
2: เท่าน
3: ั้น
2: เจ้า
1: แต่ว่ากันยังเที่ยวได้อยู่เนาะแต่ได้ระวังวังเป็นประธานรถน้อยนี่ก็ไปได้เป็นบอน
3: ได้ไปได้ปกติรถใหญ่รถน้อยไปได้อยู่แต่ว่ามันจะเป็นคาดมันเป็นบวกเป็นขุมอะไร
2: เจ้าลูกเลยเจ้าต้องได้ระมัดระวังเนาะทำอะ
1: ไรแต่ว่าใช้เวลาหนึ่ง
3: เจ้า
1: และสภาพอนาเกี่ยวกับรถบรรทุกอยู่ทางเมืองปากเงือมเขานี่นะท่านเป็นเท่าใดในการขับขี่ของกระเจ้าไว้บ่หรือว่ากระเจ้าปฏิบัติระเบียบได้บ่และอีกปัญหาหนึ่งคือทางนครหลวงเพิ่นมีการแจ้งเนาะเกี่ยวกับอันการปิดบ่อดินนะอยู่ทางปากเงือมเขานี่ยังมีปรากฏเห็นบ่หรือว่าบ่มีกระเจ้าปฏิบัติได้บ่ตัวนี้ท่าน
3: เจ้าปัจจุบันนี้ตะโกรถบรรทุกเนาะที่แล่นผ่านหรือว่ารถบรรทุกอยู่ภายในเมืองนี่ก็มีจำนวนหนึ่งเนาะอนาการปฏิบัติกฎจราจรนี่ก็ยังขับขี่ไวและเนาะโดยเฉพาะกับเป็นรถอนาเอียงสายทางไกลพนักงานเนาะมันเป็นรถต่างประเทศรถเวียดรถจีนสินะส่วนว่ารถปลายลาวพวกเขานี่ก็ถือว่าปฏิบัติกฎจราจรได้ดีอยู่เน
1: า
3: ะแล้วก็วันนี้เรื่องโบดินโบหินโบซ้ายนี่ก็ถ้าผู้มีการขนส่งและอันสต๊อกดินแดงเนาะแต่ว่าหินทรายนี่ก็มีขนส่งอยู่เพราะว่าเป็นสต๊อกมันจุดสต๊อกคนนี้เนาะแต่ว่าเจ้าก็ปฏิบัติกฎจราจรได้ดี
1: เจ้า
3: ปกผ้าบัตรเนาะแล้วก็ใส่กระโปรงลายบกเกินบกตุกบกเฮียเนาะเรียกว่าปฏิบัติได้ดีช่วงระยะนี้นะ
1: เจ้าเนาะก็ต้องสมเซยทางภาคส่วนของเพื่อนนำเนาะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นำเจ้าแล้วเรื่องเกี่ยวกับการเข้าซกเฮียนใหม่นี่นะอยู่ทางเมืองปากเงือมเป็นยังไงสภาพของนักเฮียนในการใส่รถจังซีโดยเฉพาะก็เป็นรถจักรหรือว่ารถไฟฟ้าอยู่ทางเมืองปากเงือม
3: เจ้าเพราะอนาคตนักเฮียนเนาะเพื่อซกเฮียนใหม่เนาะซกเฮียนใหม่นี่ก็จะมีลายอยู่เนาะมาจุดที่พวกเขาได้ลงระบายการสัญจรมีก็มีอยู่สองจุดเนาะจุดมอสอนาฟ้ายอยู่บ้านมุมทองนั้นแล้วก็จุดมอสอสมสวัสดิ์อยู่บ้านสมสวัสดิ์สุดขวานบันไดปังเงินนี่เนาะแล้วก็การใช้รถใช้ถนนของนักเรียนนี่ก็จำนวนหนึ่งเลยมันขี่รถนาลดรับส่งนักเรียนเนาะรถรับส่งนักเรียนมันจะมีแต่โรงเรียนมันจะมีเน
2: า
3: ะรถส่งนักเรียนแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งก็ซื้อรถให้ลูกเรารถไฟฟ้ารถนี่แหละรถจักรนี่แหละนะมันมีการพวกเขาก็เลยขึ้นแผนลงโฆษณาเนาะผู้คิดสำนึกให้นักเรียนท่านการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฎจราจรนะแต่ว่าช่วงระยะเปิดสุขเห็นไหมนี่ไอ้น้องนักเรียนไปโรงเรียนก็ถือว่าปกติเนาะเนื่องจากว่าเส้นทางส่งจุดนี่นะเส้นโรงเรียนส่งแห่งนี่นะมันติดกับทางช่วง13ไต้เส้นทางกำลังก่อสร้างเนาะการไปการมาเนี่ยเขาก็ค่อยไปค่อยมาและอุปติเนี่ยก็ถือว่าบ่มีเนาะช่วงระยะนี้ขนาด
2: เจ้า
3: เจ้าระยะมันก็บ่ค่อยดีปานใดนะ
1: เจ้าระยะอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มันบ่มีอุปติเหตุเนาะอยู่ทางเมืองปากเงือมเนาะ
3: เจ้า
1: ก็ถือว่าเป็นข่าวเป็นข้อมูลที่ดี
2: เจ้า
1: หลายเมืองนี่แม่นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเนี่ยเนาะแต่เมืองปากเงือมเฮานี่ยังดีที่ว่าบ่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะก็ถือว่าให้มันมีศูนย์อย่างซี่ไปตลอดเนาะท่านเนาะ
3: เจ้า
1: เพื่อบ่ได้เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับคนที่สูญเสียจากอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเจ้าและวันนี้อันน่ะเว้าเรื่องเกี่ยวกับอันการใส่หมวกกันกระทบของผู้ขับขี่เป็นอะไรอยู่ทางเมืองปากเงือมเฮา
3: เจ้าเรื่องใส่หมวกกันกระทบอยู่เขตเมืองปากเงือมพวกเขานี่ก็ถ้าหากว่ามันเป็นรถจากที่แล่นมาแต่ทางไกลเนาะปานเมืองปากเงือมนี่เขาเจ้าก็ถือว่าใส่ฮะแหละเนาะแต่ว่าส่วนมาอยู่ในครอบเขตเมืองปากเงือมเนาะยกตัวอย่างว่าไปให้ไปนาบ่ไประวังบ้านต่อบ้านนี่ก็ บางคนก็ใช่บางคนก็บ่ใช่เนาะพวกเขาก็ได้ตรวจได้ถามแต่ได้ศึกษาอบรมเขาเจ้าก็ตอบว่าโอ้ยมันไปใกล้ๆนะไปไหนไปนาบางคนก็ว่าเป็นวงเป็นวินใช่บ่ใช่เราก็ได้อธิบายเนาะในการใส่หมวกกันกระทบคนดีคนอย่างเดียวได้เขาก็ได้อธิบายกับเจ้าก็เข้าใจนะ
2: เจ้าและในเวลาที่เจ้าหน้าที่เฮาตั้งด่านจุดกวดกะจังซี่ทั้งเบื้องผู้ขับขี่เองบ่ว่าจะเป็นทั้งรถจักรรถใหญ่นี่เพิ่นก็ให้การร่วมมือดีบ่ทัน
3: เจ้าช่วงระยะที่เดือนนึงหรือว่า2เดือนมานี่เนาะเฮาได้ลงตรวจตามจุดตามป้อมเนาะพวกเฮาก็ได้ตั้งจุดกวดกะนี่ก็มาขับขี่ส่วนหลายก็ให้ควบคุมมือเนาะให้กวดแล้วเขาก็อธิบายโดยเหตุผลเนาะแล้วก็พบเขาก็เลยศึกษาอบรมเนาะก้าวเตือนแล้วก็ถ้าพวกฮีโบปฏิบัตินี่แหละมันอยู่จุดกวดกา13ใต้เนาะเขตนาไซระหว่างเมืองพระพระบาทกับโบกเมืองพระเงินพวกเขานี่ชายแดนบริกรรมสายนั้นก็มีบางครั้งเนาะฮีโบปฏิบัติกฎจราจรพาด่านเนาะอัดโบจอดปวีดโบจอดอันนี้ก็ยังมีอยู่เนาะเนี่ยมาเป็นในชั้นพวกเขาก็เลยไปเรียกงานสกัดกั้นนี่แหละเน
1: า
3: ะให้เขายึดเขาจอดแต่ว่าเขาก็บ่ได้ไล่บ่ได้ยังแหละเนาะเพราะว่าอีไซตัวเรียกอีไซกฎหมายเป็นบ่ให้ไล่ให้ประสานหาจุดนั้นจุดนี้คณะพวกนี้มันก็เลยเอามาศึกษาพร้อมแต่ส่วนไล่บ่เห็นเนาะแรงคานแล้วก็ไปเลยนะฮะยังมีอยู่จำนวนนึงแต
2: ่
3: จำนวนไม่น้อยเนาะผู้ที่อันนั้นฝ่าฝืนกฎจราจรนี่นะ
1: เจ้าและคืออยู่ปากเงือมเฮานี่ปรากฏการณ์ของวัยหนุ่มที่จับกลุ่มแกล้งกันขี่รถไว้นี่มีบ่ทันอยู่พุ่น
3: นี่เมืองปากเงือมนี่พออาณากลุ่มแกล้งวัยรุ่นแกงคนเมืองนี้บ่ค่อยมีเมืองเพราะเมืองพวกเขาเนี่ยมันเป็นชานเมืองเนาะเป็นชานเมืองแล้วก็เส้นทางเขาบ่ค่อยดีบ่อนที่สามารถแข่งกันได้นี่บ่มีเนาะมันเป็นทางระยะจ
1: ่อ
3: ถ้าปฏิเสธบ่ได้เนาะอันเสียงท่อดังบ่เนี่ยว่าอย่างน้อยนี่ก็มีอยู่ก็โดนๆเห็นเท่านึงก็บ่ถึงว่าเป็นขบวนบ่ถึงที่เป็นขบวนเกี่ยวกับอันแกงคนเมืองนะแต่บ่มีพวกนี้นะ
1: เจ้าๆ
3: เนาะเพิ่นพวกเขา
1: ถือว่าสงบดีเนาะตัวนี้เนาะบ่คืออยู่ในคนหลวงของของเฮาเจ้า
2: เจ้า
1: เอาในตอนท้ายนี้ก็อยากให้ท่านฝากถึงท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังอยู่ก็คือนักขับขี่หลายๆท่านที่ควรจะปฏิบัติอะไรเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
3: ครับบรรดาขออนุญาตเนาะฝากถึงผู้ใช้รถไปถนนพ่อแม่ประชาชนเนาะที่ซื้อรถจี๊ปไฟฟ้ามาให้ลูกรถจักรไฟฟ้ามาให้ลูกไปโรงงานโรงเรียนก็ต้องได้ศึกษาหรือว่าสอนลูกเนี่ยว่าบอกลูกว่าการใช้รถไปถนนเนาะสิไปเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนาะต้องได้บอกลูกครั้งนี้เพราะว่าบางเรื่องเด็กน้อยเนาะอายุก็เป็นเกษียณเนาะม.1 ม.2ขี่รถเป็นแล้วก็ขี่ไปทางน้อยพบทางใหญ่แล่นเบื้องซ้ายเบื้องขวาที่กับฟ้าถึงพ่อแม่ประชาชนเนาะให้ศึกษาอุปโภคลูกครั้งนี้ในการขับรถปัญหาที่2เนาะฝากถึงผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนที่แล่นผ่านเมืองปางเงินก็ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข้มงวดทั้งในภาวะเส้นทางขอบเขตเมืองปางเงินมีกำลังมีการก่อสร้างเนาะหลายจุดหลายบ่อนทางเปเพเพื่อลีกเลี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลุกลุกอุบัติเหตุเนาะ
1: เจ้า
3: ขอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนเนาะแต่ปัญหานึงปัญหาที่2ปัญหาที่3ก็เป็นเกี่ยวแค่กับรถไถนาเรือนตามเนาะรถตกๆช่วงนี้ก็ช่วงไกลจะเก็บกู้ระดูการเก็บเกี่ยวเนาะไปให้ไปนาเขาอยากให้ปิดไฟสะท้อนแสงแน่เนาะไงไฟหน้าไฟท้ายก็ให้มีเนี่ยเกิดเรื่องการเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละขอฝากทำรายการขับขี่ปลอดภัยถึงพ่อแม่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนขอขอบใจ
2: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทั้งพันโทวงไซปัญญาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปางเงิมที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการโอกาสอันเส้นทานเข้าร่วมได้ไหมขอบใจหลายๆท่าน
1: เจ้าขอบใจหลายๆ
3: โชคดี
2: เจ
3: ้
2: าเจ้าเจ้ามีรายการก็ได้รับฟังผ่านไปแล้วเน
1: า
2: ะสำหรับการสัมภาษณ์ทางเมืองเจ้าหน้าที่ก็คือทางพันโทวงไซปัญญาแก้วทางเมืองปางเงิมเพิ่นก็ได้รายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตทางเมืองปางเงิมนี่ถือว่าไปมานี่ยังบางจุดก็ยังพบความยุ่งยากก็คือจุดใดที่ว่าพร้อมได้รับการปรับปรุงซ่อมแปลงอาจจะมีความแออัดแต่ก็สามารถสัญจรไปมาได้ปกติ
1: เจ้าโดยเฉพาะก็เป็นเส้นทางกิโลเมตรที่36ค่ะ67ที่มีการซ่อมแปลงก็ให้ทุกคนได้ระมัดระวังตื่นค่ะถ้าหากว่าใช้เส้นทางนั้นเนาะก็พวกเฮาสัมภาษณ์แล้วถ้าหากว่าเมืองใดจุดใดแขวงใดที่ว่าบ่มีอุบัติเหตุนี่รู้สึกว่า มันรู้สึกดีเนาะดีใจนะที่มันบ่มีอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอยากให้มันเป็นแบบนั้นหลายๆบอน
2: เจ้า
1: อันนี้โดยเฉพาะขอบเขตทั่วประเทศนี่แหละลองเบิ่งเนาะท่านผู้ฟังแต่ว่าจะเปลี่ยนไปได้หรือบ่ได้มันขึ้นกับกระตู่ผู้ขับขี่ให้เฮาเจ้าข่อยที่ว่าใส่รถใส่ถนนนี่แหละต้องได้ช่วยกันในการปฏิบัติกฎระเบียบแล้วก็อย่าลืมอีกอันนึงคือการที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันการที่เอาใจเพื่อนมาใส่ใจถูกเฮาเองก็เป็นคนใจฮ้อนที่ต้องการอยากไปไว
2: ้
1: อยากไปฮอดจุดหมายปลายทางไว
2: ้แต่ไม่ได้ต้องคิดเห็นใจซึ่งกันและกันแ
1: ม่คนอื่นกับเจ้าก็คือก็เป็นคือเฮาดังนั้นเฮาก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะผู้ฟังและอีกเรื่องนึงคือทางเจ้าหน้าที่เพิ่นฝากไว้ในเมื่อกี้นี่แหละว่าผู้ปกครองที่ซื้อรถซื้อล้างให้ลูกให้เต้าในการที่ไปเที่ยวโรงแรมโรงเรียนต่างๆอย่างเงี้ยนะก็ให้มีการบอกเรื่องเกี่ยวกับการระเบียบการสัญจรหรือว่าการขับขี่ต่างๆแล้วก็นอกเหนือจากที่ว่าเฮาจะซื้อรถให้กับลูกเต้าเฮาแล้วนะกระโตผู้ปกครองกระโตผู้ใหญ่เองต้องเป็นแบบอย่างได้เพราะว่ากระเจ้าจะเบิ่งคันสมมุติว่าลูกเต้าเด็กน้อยขี่รถไปนําเฮาแล้วเฮาเฮ็ดผิดระเบียบเขาก็สิจื้อว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ก็ยังเฮ็ดจังซี่นะ
2: เจ
1: ้
2: าแล้วผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองเนาะมีลูกน้อยหลานน้อยจังซึ่งซี่ก็ต้องได้ให้เขารับรู้ถึงกฎระเบียบจราจรปฏิบัติให้แนวใดให้ถูกกับกฎระเบียบจังซี่ก็ต้องได้บอกได้สอนเขาโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าซื้อรถให้ลูกที่ว่ามีเงินไขพร้อมแล้วจังซี่บ่ได้ไปส่งลูกค่ะให้ลูกไปห้องค้ำโรงเรียนเองก็ต้องได้บอกเขาให้คําพูดถึงกฎระเบียบจราจรขับขี่รถให้ถูกซองทางก็คือบ่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถจักรจังซี่โดยเฉพาะอยู่ทั้งเขตซานเมืองทั้งต่างแขวงเนาะส่วนหลายก็จะเป็นรถไฟฟ้าที่ว่านักเรียนน้องนักเรียนที่ว่าขี่รถไปห้องค้ำโรงเรียนนี่เป็นจํานวนหลายอันนี้อยากให้ผู้ปกครองนี่เน้นเติมถึงความปลอดภัยให้กับเจ้าขับขี่รถบอกสอนกับเจ้าว่าให้บ่ถามว่าสิข้ามทางก็ให้เบิ่งรถเบิ่งล้างให้ดีบ่มีรถจึงข้ามอันนี้มันต้องเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเด็กน้อยส่วนหลายนี่ขับขี่รถนี่อาจจะเพลิดเพลินไปนําเด
1: ้
2: เพลินไปนําคันเร่งเพราะว่ารถไฟฟ้ามันก็มีแต่เร่งไปสบายได้เน
1: า
2: ะ
1: แม่นแล้วแล้วแต่ผู้ที่ว่าขับขี่รถโดยทั่วไปท่านผู้ฟังคือเมื่อกี้นี่อยู่ทางอุดมไซเนาะเพิ่นรายงานว่ามีเด็กน้อยเทียนไปห้องห้ามห้องเฮียนกลับคืนมาแล้วเกิดอุบัติเหตุและเฮ็ดให้เสียชีวิตผู้ที่ใช้รถใช้ถนนให้สังเกตเกี่ยวกับป้าย
2: เจ้า
1: ตามแคมป์ทางต่าง
2: ๆโดยเฉพาะอยู่ในเขตซุ้มซนเน
1: า
2: ะ
1: ถูกต้องเนาะประกันป้ายใดที่บอกระวังว่านี่เป็นทางหน้าเป็นเขตซุ้มซนทางหน้ามีโรงเรียนเฮาก็ต้องได้พรความไวลงหร
2: ือ
1: เขตใดที่มีความเสี่ยงเป็นบ้านเฮือนประชาชนที่อยู่แคมป์ทางมันจะมีอยู่แล้วว่าเด็กน้อยผู้ปกครองจะมักปล่อยเด็กน้อยให้ลินตามแคมป์ทางคือเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าเมื่อกี้แหละว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนในการที่จะลงไปโฆษณา
2: เ
1: พื่อจะให้ผู้ปกครองได้ใส่ใจแล้วก็มีสติตื่นว่าบ่ควรปล่อยลูกหลานของตัวเองให้ลินตามแคมป์ทางเพราะมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
2: เจ้าเวลาอันนี้พวกเขาก็ฝากกันไว้เติมเนาะด้วยความเป็นห่วงจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยอยากให้ทุกคนไปมามีความปลอดภัยแล้วก็ตามการรายงานของเบื้องเจ้าหน้าที่ทั้งเมืองปากเงิมนี่ก็บ่มีอุบัติเหตุก็เป็นตัวเลขที่ดีเนาะที่ว่าติดลบศูนย์บ่มีเหตุเกิดขึ้นก็อยากให้ทั้งแขวงอื่นๆนี่แหละอยากให้อุบัติเหตุนี่ลดน้อยถอยลง
1: เจ้า
2: ถ้าว่าลดน้อยถอยลงพวกเขาก็ดีใจเนาะเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะว่าแต่ละเดือนได้สัมภาษณ์มานี่โอ้บ่น้อยละหาหกเหตุร้ายที่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนำอันนี้ก็อยากให้นักขับขี่ทุกคนตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันในการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนนี้แปดโมงห้าสิบหกนาทีถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของรายการขับขี่ปลอดภัยแล้วแต่ก็อย่าลืมนะว่าทุกอาทิตย์วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์แปดโมงหาเก้าโมงท่านสามารถติดตามหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยได้เพราะเราก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนโคศกในการมาดำเนินรายการซึ่งว่าอาทิตย์นี้ก็แมนเวิร์นวังกับมโนรีที่มาหับหน้าที
2: ่
1: อาทิตย์ต่อไปก็จะเป็นอีกครูซุกท่านอื่นที
2: ่
1: เพิ่นจะมาดำเนินรายการให้กับท่านผู้ฟังเนาะมื้อนี้ขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังพวกเรา2คนลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะลงทะเบียนเข้าเรียนสามัญศึกษาและไขสกเรียนใหม่2026-2027ผู้ปกครองจำนวนหลายสอบถามว่าเป็นอย่างโรงเรียนรัฐจึงเก็บค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนแต่ละโรงเรียนบ่คือกันบางโรงเรียนน้อยบางโรงเรียนหลายดังนั้นกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจึงชี้แจงว่าอิงใส่กฎหมายว่าด้วยสามัญศึกษาฉบับเลขที83/สพ.ลงวันที่25 มิถุนา 2025ภาคที่4พันธะต่อเวียกงานสามัญศึกษามาตรา76พันธะของพลเมืองซึ่งมาตรานี้ได้กำหนดไว้ว่าพลเมืองทุกคนมีพันธะสูบยูส่งเสริมและประกอบทุนวัตถุอุปกรณ์และเหือแหงเข้าในเวียกงานสามัญศึกษาส่วนมาตรา77ได้ระบุถึงพันธะของพ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียนมาตรา78พันธะของชุมชนและสังคมโดยได้ระบุไว้ว่ามีส่วนร่วมในเวียกงานสามัญศึกษาปลูกสร้างปกป้องรักษาและบูรณะโรงเรียนรวมทั้งการสนับสนุนทุนอุปกรณ์และอาหารในโรงเรียนเนื่องจากเงินบริหารโรงเรียนคิดไล่ตัวโหคนแมน 70,000 กีบหา 100,000 กีบที่รัฐบาลสนองให้บ่เพียงพอต่อความต้องการของพันธะโรงเรียนโรงเรียนเก่าแก่เปเพหลายถูกภัยธรรมชาติทำลายอาคารโรงเรียนหัวโตต่างเปเพต้องได้ส่งแปลงและได้ซื้อเพิ่มเติมในแต่ละปีนอกนี้ยังได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆจำเป็นต้องได้ระดมจากผู้ปกครองชุมชนครูหวมพัฒนาทางภาครัฐและเอกชนดังนั้นการเก็บเงินลงทะเบียนเข้าโรงเรียนของนักเรียนสามัญศึกษาเพื่อ นำมาเป็นเงินบูรณารักษาโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนแม่นเก็บบ่คือกันอิงใส่แผนพัฒนาโรงเรียนและการตกลงเห็นดีของคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่นักเรียนเสนอให้องค์การปกครองเมืองอนุญาตการเก็บเงินของแต่ละโรงเรียนอยู่แต่ละเมืองแต่ละแขวงนครหลวงแม่นบ่เท่ากันขึ้นกับแผนการพัฒนาโรงเรียนในแต่ละสกเรียนสำหรับนักเรียนที่ทุกข์ยากหรือพ่อแม่มีลูกหลายคนแม่นมีนโยบายบ่เสียค่าแต่ให้มีการยั่งยืนจากในบ้าน
2: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

ดีมิตรรายการทุกๆทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรืออีกช่องทางหนึ่งสามารถรับฟังได้ที่มือถือของทานเพียงแต่ทานเข้าไปที่ Play Store App Store แล้วโหลดเข้าคำว่า Radio Garden หมุนขึ้นมาฟัง103จุด7เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางลาวเนชั่นแนลเรดิโอก็สามารถรับฟังได้ง่ายๆอยู่ในมือถือของทานแล้วเพียงแต่พื้นที่ใดที่มีสัญญาณทั่วประเทศก็สามารถรับฟังได้เข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงในยามเช้าแบบนี้ของวันศุกร์วันที่11มื้อนี้ก็เป็นวันศีลแฮม14ค่ำก็ขอให้ทุกคนไปใส่บาตรหยาดน้ำไปเอาบุญน้ำกันในมื้อนี้ด้วยความสุขเบิกบานมวลซืนและอีกเพิ่มมื้อนึงก็คือวันอาทิตย์ที่ทานสามารถรับฟังได้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราเป็นวันอาทิตย์เวลา 16:30-17:30 นั่นเองสามารถติดตามกันผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์หาเมื่อวันเสาร์เมนโออากาศคือเก่าเวลา 9:00-10:00 1ชั่วโมงเต็มๆแบบนี้มื้อนี้สายฝนเป็นผู้ดำเนินรายการต้นรายการแบบนี้ขอนำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงเข้ามาโอ้มล้มกันเติมในระยะต่อไปของทางรายการ

0: ได้พดม้งจำเดนเลียนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิคาหาวางเงินขีดคือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้หลายผู้หลายคนนี่ก็ไปใส่บาตรญาติน้ำตั้งแต่เช้าตื่นตั้งแต่ดึกก็มีตั้งแต่ 3-4 โมงพุ่นแหละเพื่อมาย้ายเข้าให้แก่บรรพบุรุษโปญาติพี่น้องที่สิ้นเสียชีวิตไปแล้วว่าเรื่องบุญฮอข้าวประดับดินก็แม่นบุญประเพณีอันเก่าแก่ที่ว่าได้สืบทอดกันมาเพิ่นว่าว่า22คลอง14ฉะนั้นแล้วก็เป็นประเพณีอันนึงที่สำคัญของคนลาวซึ่งจัดขึ้นในเมื่อแฮม14ค่ำเดือน9ปีนี้ก็ถูกเมื่อวันที่9ว่าวันที่11เนาะท่านผู้ฟังวันที่11เดือนกันยาปี2016ใส่ฝนเองนี่ก็เริ่มลงลืมกันแล้วได้ละกาเพื่อนก็จะมีบุญประเพณีจัดขึ้นเพื่อว่าอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วรวมไปถึงดวงวิญญาณที่ว่าบ่มีญาติพี่น้องตามความเชื่อที่สืบทอดกันมานั้นเป็นมือที่ว่าไขประตูของยมมาโลกเพื่อเปิดให้ดวงวิญญาณของดวงวิญญาณที่สิ้นเสียชีวิตไปแล้วนั่นน่ะออกมารับส่วนบุญกุศลทั้งอาหารของข้าวของหวานแน่จากญาติพี่น้องในโลกมนุษย์การโฮเข้าตั้งแต่เช้าเพื่อว่าก้าเกี่ยมทั้งของข้าวของหวานข้าวต้มข้าวหนมหมักไม้ยาสูบหมากผู้ต่างๆเพื่อมาฮอใส่ใบตองน้อยๆก็เพื่อว่าจะได้เกี่ยมไปยายตั้งแต่เช้ามืดในเวลา 3-4 โมงเช้าก็จะนำเอาของอาหารการกินพวกนี้นะออกไปวางไว้ตามเฮือนซ่านบ้านทรงอยู่แคมป์ทางหรือว่าเอาไปไว้อยู่บนกำแพงวัดอยู่วัดกันแน่ก็ต้องได้มีครูกันไปเนาะผู้บางคนนี่ก็ย้านได้คือใส่ฝนเองก็ย้านได้ตื่นดึกหลายเป็นคนขี้ย้านอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็ต้องได้เฮ็ดตามฮิตของประเพณีของเฮาแล้วก็เช้ามาแล้วก็ตักบาตรมีการฟังธรรมในตอนเช้าก็จะพากันไปใส่บาตรถวายสังฆทานฟังธรรมะเทศนาและก็ญาติน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลนี่อยู่ที่วัดเป็นประเพณีอันหนึ่งที่ว่าได้สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานของเฮานั้นมาแล้วก็ลูกหลานก็ได้สืบทอดต่อในการเฮ็ดบุญประเพณีอันนี้จังใดก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังบุญที่เฮาเฮ็ดก็บ่จำเป็นต้องว่าต้องว่าสะดวกในมื้อนี้หรือว่าเฮาบ่สะดวกในมื้อนี้ก็บ่เป็นหยังสามารถเฮ็ดได้ในทุกมื้อแล้วแต่ความสะดวกของเฮามื้อนี้บ่ทานมื้ออื่นไปถวายสังฆทานบ่หรือว่าก่อนหน้านี้เฮ็ดบุญก่อนหน้านี้แล้วก็บ่เป็นหยังนั่นก็เป็นบุญกุศลอันนึงที่ว่าทุกคนได้เฮ็ดแล้วมีความสบายใจก็ขออนุโมทนาบุญนำมื้อทุกคนก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าเฮาฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงมาโอ้ลมกันเติมอีก

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือสามารถทำฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วและก็เป็นมื้อไซบาทบุญฮอข้าวประดับดินหลายคนหลายครอบครัวก็พากันไปท่องเที่ยวลิ้นในตอนสวยนี้ก็กะเคียมอาหารการกินกันไว้เพราะว่าจะเป็นตาแน่ใกล้ๆเคียงนี่ก็คือที่เฮาฮู้จักกันบ่ว่าจะเป็นหินคันนาตาดมูลตาดซ้อนบ่แนวนี้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นหัวเป็นสวนของแต่ละคนที่ว่าอยู่เขตใกล้เคียงไปพักผ่อนย่อนใจตามธรรมชาติเพิ่นว่าท่องเที่ยวในลาวลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญได้ทันผู้ฟังเนาะฉะนั้นแล้วก็มีโครงการลาวเฮ็ดลาวไส้นี่แบบนี้ที่ว่าเป็นคำขวัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศการอุดหนุนสินค้าและการบริการของคนลาวอย่างแท้จริงเพื่อสวยฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหักฐานของคนลาวฉะนั้นก็เป็นความหมายสำคัญอันหนึ่งของผู้ประกอบการบ่ว่าจะเป็นหัตถกรรมลาวธุรกิจของคนลาวการบริการที่คนลาวเป็นผู้สร้างสรรค์และจัดตั้งขึ้นบ่ว่าจะเป็นท้องถิ่นของเขตแขวงหรือว่าแต่ละภาคก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ของเฮาก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปรวมไปถึงแขวงต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะวัฒนธรรมเฉพาะของแต่ละคนแต่ละที่อยู่อาศัยนั้นๆการท่องเที่ยวในลาวก็เป็นการพักผ่อนย้อนใจอันนึงสะดวกสบายในการไปมาเดี๋ยวนี้ทางภาคเหนือของเฮาก็เริ่มมีรถไฟในการไปท่องเที่ยวได้สะดวกสบายแล้วและก็อีกทางภาคใต้ของเฮานี่ก็เริ่มมีการจัดสรรถนนหนทางให้สะดวกสบายขึ้นพร้อมกันนั้นก็จะมีรถไฟพร้อมเข้ามาก็ติดตามกันเบื้องต่อไปว่าระยะปีใดเพิ่นจะได้มีการทดลองรถไฟนี่ให้เฮาได้มีการท่องเที่ยวไปในขงเขตพื้นที่ต่างๆก็พร้อมจะจัดสรรในการที่ว่าเฮ็ดสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อว่าให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวอยู่ในบ้านของเฮาก็เป็นผลประโยชน์อันนึงที่ว่าได้หมุนเวียนเงินภายในของเฮาพร้อมนั่นก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีให้คนต่างชาติได้รู้จักวัฒนธรรมของเฮาหลายขึ้นประเพณีลาวหลายขึ้นก็เป็นรูปแบบกิจกรรมที่ว่าบ่ว่าจะเป็นที่พักผ่อนย้อนใจทางวังเวียงเฮานี่ก็มีหลายเนาะกับหลวงพระบางแน่จำปาสักแน่ของเขตแต่ละพื้นที่เด่นๆนั่นแหละเป็นน้ำตกตาดบ่จะเป็นแคมปิ้งบ่การปีนเขานี่การท่องเที่ยวแบบมีไกด์พาท่องเที่ยวการเรียนรู้วิถีชีวิตเฮ็ดไทเฮ็ดนาการรับประทานอาหารพื้นบ้านผ่าไหมลาวผ่าฝ่ายตำมือเครื่องจักสารหมักไหมผลผลิตกสิกรรมโดยกงทีประสาสุนลาวได้เฮ็ดและได้กำเนิดให้กับคนต่างชาติได้รับรู้ว่าการจัดสรรประเพณีหรือว่าหัตถกรรมต่างๆการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมประเพณีเฮาเด้เป็นแนวใดรวมไปถึงการเฮ็ดบุญใส่บาตรก็คือแบบนี้แหละหลายคนนี่ต่างชาติก็เริ่มฮู้กันได้ว่าการใส่บาตรเป็นประเพณีแบบใดแล้วก็รวมไปถึงพิธีปาสีสุขวัญนั่นก็เป็นวัฒนธรรมอันนึงที่เฮาต้องได้ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในลาวของเฮาก็เอามาฝากต้นการกับข้อมูลดีๆเอาเป็นว่าระยะนี้เดี๋ยวสายฝนขอนำพาทานไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆกันตื่มจากทางรายการก่อนแล้วจึงมาโอ้ลมกันอีก

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงข่าวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดินความรู้เข้าสู่ตัวเอง
2: จบกันไปแล้วกับ2เสียงเพลงม่วนๆที่ทางรายการมาฝากต้อนกันก็หวังว่าคงจะถึกอกถึกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยหากว่าเพลงใดบ่ถึกใจก็ต้องขออภัยหลายๆขอติดหนีไว้มาจัดรายการสดมื้อใดให้มิตรรายการได้โทรกันเข้ามาเพื่อจะขอเพลงม่วนๆจากทางรายการของเฮาและก็ขอย้ำเติมอีกเทอนึงแน่และการสีสันเสียงเพลงของเฮาผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้หาฟังวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.และวันอาทิตย์ที่ออกอากาศเพิ่มเป็นตอนแรงเวลา 16:30 น. ถึง 17:30 น.ท่านสามารถหาฟังได้ในทุกมื้อวันจันทร์หาวันอาทิตย์แต่มงเวลาอาจจะบคือการเพียงแต่วันทิศเป็นตอนแรงที่ทานพร้อมกำลังเฮ็ดของกินอยู่หรือว่าไปตลาดตะลีอยู่ก็สามารถหาฟังได้อยู่ทั้งรถของทานหรือว่าสามารถฟังได้อยู่ที่มือถือเพียงแต่ทานสามารถไปโหลดเข้า TP Store App Store แล้วโหลดคำว่า Radio Garden แล้วหลังจากนั้นก็เข้าแอปไปเพื่อหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ลาว National Radioหรือเป็นภาษาลาวว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนั่นเองสามารถเฮาฟังได้ตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการบ่ว่าจะมาคุยซกท่านใดมักรายการใดเฮามีให้ท่านได้เฮาฟังทุกๆรายการที่มีสัญญาณทั่วพื้นที่ก็ขอฝากเป็นแห้งกำลังใจให้ทุกคู่ซบก็แล้วกันรวมไปถึงรายการสีสันเสียงเพลงกันแน่ที่นำมาฝากต้นมิตรรายการเป็นประจำทุกๆมื้อท่านผู้ฟังว่าด้วยเรื่องระยะฝนตกแบบนี้ก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังในการเดินทางไปมาก็ขอให้มีสติหากว่าออกไปข้างนอกย่างไปบ่ก็ขอให้พยายามกันมีคันห่มเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่จะได้ย่างออกไปบ่ให้ตากฝน

วระยะนี่นี่ก็เอาแน่เอานอนบ่ได้กับสภาพอากาศเป็นวัดเป็นไอมาระยะนี่หลายผู้หลายคนได้บ่สบายฉะนั้นแล้วรายการสีสันเสียงเพลงก็ขอฝากเป็นกำลังใจด้วยความเป็นห่วงเป็นใยขอให้มีรายการซ่วงเซาจากพญาลูกค้าไวๆมีสุขภาพที่แข็งแฮงมาฟังวิทยุรายการของพวกเขานี่ไปน้ำเพื่อจะเป็นแฮงใจอันดีเป็นกำลังใจที่ดีให้มิตรรายการและก็เดินทางไปสายก็ขอให้ทุกคนจงเกี่ยมพร้อมให้ดีเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เทคนิครถต่างๆกวดสภาพเทคนิครถก่อนที่จะออกเดินทางไปทางใกล้ทางไกลหากว่าผู้ใดขับรถโดยสารอยู่ก็ควรเกี่ยมพร้อมกวดกาเทคนิครถให้ดีเพราะว่าการเดินทางไกลระยะฝนแบบนี้บ่ฮู้ว่าเส้นทางจะเป็นแบบใดระยะนี้ฝนตกใส่เส้นทางบางบ่อนี่ก็คาดมีการเปเพกันแน่ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังในการเดินทางก็แล้วกันไปฮอดจุดหมายปลายทางของทานด้วยความปลอดภัยและสวัสดิภาพพร้อมกันนั้นก็รักษาสุขภาพสำคัญได้ท่านผู้ฟังจะเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่เฮ็ดเวียกงานใดก็แล้วแต่คันสุขภาพบ่เอื้ออำนวยให้นี่นะเฮ็ดอีหยังไปก็เมื่อยบ่มีความสุขในใจบ่มีความสุขทางร่างกายก็ขอให้ทุกคนจงพักผ่อนให้เพียงพอกินดื่มให้สะอาดพร้อมกันนั้นก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพทั้งภายในจิตใจและร่างกายของเราให้ดีและอีกประการหนึ่งหากว่าทานใดเฮ็ดเวียกอยู่บ่ว่าจะเป็นเฮ็ดเวียกกลางแจ้งเฮ็ดเวียกในโฮมหากว่าเมื่อยแล้วก็พักผ่อนกินน้ำกินไนพักผ่อนให้จิตใจสงบจึงคอยสู่กับเวียกงานใหม่เวียกงานนี่ก็เอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะถึกเจ้านายใจดีนี่ก็ใจดีใจดีถึกเจ้านายผู้ที่ว่าค่อนข้างที่จะใจฮ้อนแน่ก็ได้อดทนได้สู้ซนไปน้ำกันก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพาวิกฤตนี้หรือว่าผ่านพาอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้เพื่อพบพ่อกับสิ่งดีๆในอนาคตต่อไปอย่าลืมว่ามืออื่นยังมีเสมอหากว่าเขาตื่นมามือเศร้านี้พบพ่อในมื้อที่ผ่านมาอาจจะบ่ดีแน่ขอให้คิดว่าตื่นเศร้ามายังมีความสดใสมีความเบิกบานมีชีวิตที่ดีให้ตื่นมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสชีวิตเฮาก็จะเบิกบานมนต์ซื่นแล้วฉะนั้นก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้เมื่อทุกคนก็แล้วกันการค้าขายสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความโชคลาภพังมีเอาเป็นว่าล้มกันก็เริ่มยาวๆเติบแล้วเนาะก็อยากให้มีรายการไปฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันตื่มแล้วจึงมาโอ้ล้มกันอีกระยะต่อไปของทางรายการ

0: จงหำเหียนเพียนศึกษาหาความหู้จะบ่ปู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียนทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือสามารถรับฟังได้ที่ www.lnr.org.la นั่นเองเข้ามาระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วท่านผู้ฟังหากว่าพ่อแม่ๆมีความสนใจอันนี้ก็เป็นดินที่ว่าจัดสรรที่เป็นดินโครงการที่มี2ทางเลือกให้ท่านผู้ฟังได้ไปจับจองกันก็คือ1เป็นดินโครงการจัดสรรสะดวกรวยอยู่บ้านห้วยหงทำเลนี่ก็ดีดีท่านผู้ฟังอยู่ใกล้โรงหมอเนี่ยสามารถไปมาสะดวกอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแห่งชาติใกล้ตลาดใกล้ทางที่ว่าไปมาสะดวกสบายอ้อมแอมเขตแถวนั้นก็ถือว่าเป็นบริเวณในตัวเมืองที่ว่ามีความเขตใกล้เคียงกันไปมาหาสู่กันสบายมีไฟฟ้ามีน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์ยังทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการหมดห่วงเลยท่านผู้ฟังเรื่องน้ำท่วมฉะนั้นแล้วหากว่าท่านใดสนใจอยากจับจองได้ราคาก็เริ่มต้นเพียง2ล้านกีบต่อ3เม็ดจ่ายก่อน30ส่วนห้อยจ่ายพอระยะยาว2ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยหรือว่าจ่ายสุดลุ้นทันที10ส่วนห้อยและกระทั่งเลขที่2หากว่ามีรายการพ่อแม่ๆได้สนใจอยากไปพักผ่อนย้อนใจแบบธรรมชาติเฒ่าแก่มาแล้วพาลูกหลานไปอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อ้อมห้อมด้วยอากาศที่ปลอดโปร่งแจ่มใสก็คือโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านกุด3บาทเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองสำหรับท่านใดที่เมื่อยกับความวุ่นวายในเมืองเนาะก็สามารถไปจับจองกันได้เพียงแต่เป็นเจ้าของจ่ายก่อนหาล้านกีบเข้าปุ๊กเฮือนได้ทันทีจ่ายผ่อนเพียง1ล้านกีบต่อเดือนผ่อนยาวถึง5ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยท่านผู้ฟังทางโครงการนี้เป็นการเล่นเบตาดินให้ละล่าโดยบ่ได้เสียเงินเพิ่มจากกีบพิเศษไวๆเด้อท่านผู้ฟังเอ้ย10คนทำอีทเนาะที่ว่าไปจองดินตอนนี้ก่อนน่าจะได้รับของแถมหลากหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นเจ้าน้ำบาดาลเน่ให้ละล่าโอกาสแบบโอกาสที่ว่าดีๆแบบนี้นี่หาได้ยากได้นอนดินจัดสรรแบบนี้หรือว่าทานบ่เข้าใจอยากโทรไปหาเพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดต่างๆจากทางโครงการก็สามารถโทรกันเข้าได้ที่เบอร์020-585-8533ย้ำเติมอีกทีหนึ่ง020-585-8533นั่นเองอันนี้ก็เป็นดินจัดสรรทีวาเป็นโครงการดีๆอันนึงที่มาฝากต้นมีรายการหากว่าท่านใดสนใจโครงการดินจัดสรรในเมืองบอกพอซื้อให้ลูกให้หลานของทานได้มาโรงเรียนได้มาทำมาเรียนอยู่ได้มาสร้างครอบครัวอยู่นี่เพื่อว่าจะสะดวกสบายในการไปมาหรือว่าซื้อไว้เพื่ออนาคตข้างหน้าอย่าขายโตอันนี้เป็นการเก่งกำไรที่ดีกับบ่ได้เสียหายอย่างได้ท่านผู้ฟังเนาะดีกว่าเก็บเงินไว้ค่ะไปซื้อดินแม่นไว้อนาคตข้างหน้านี่ขายไปนี่เป็นราคาอีกเพิ่มไปอีกเขาก็ได้กำไรไปเติมอันนี้ก็ฝากก็แล้วกันเบิ่งเวลานาทีนี่ก็ยับเจ้าโมคามาพอดีแล้วท่านผู้ฟังสายฝนเองนี่ก็จะได้ขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้โอกาสหน้าเราจะได้พบพ่อกันอีกตามโมงเวลาเก้าเส้นเคยวันจันทร์หาวันเสาร์นี่ก็เป็น9โมงหา10โมงตอนเช้าส่วนวันอาทิตย์ก็เป็นตอนแรง16โมง30หา17โมง30พบกันเป็นประจำ1ชั่วโมงเต็มๆผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของเราผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองคันในวงรัฐการก็จะมาไลฟ์สดหรือว่ามาออกอากาศสดให้ท่านได้รับฟังกันเพื่อมีรายการทุกคนอยากขอเพลงฟัง และมื้อนี้รายการของเฮาก็เป็นรายการอัดแน่หากว่าใส่ฝนพิพาทประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนจะจากลากันไปขออวยพรไซให้แน่มีรายการทุกๆคนจงมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์สำหรับมื้อนี้ใส่ฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัตินโยบายสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้โต๊ะกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าสำหรับส่งนโยบายสินเชื่อตามข้อตกลงเลขที่95ของนายกรัฐมนตรีแม่นสืบต่ออนุมัติให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้มีแผนแล้วค้นคว้านโยบายสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อในแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งและสินเชื่อสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกท่านสอนไซสิพันโดนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาครัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่การเก็บและหับงบประมาณให้ได้ตามเพนโดยสุ่มใส่การขยายหัวหน่วยธุรกิจเข้าสู่ระบบอากรมูลค่าเพิ่มการปรับปรุงกลไกหัวหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่โดยเริ่มจากศูนย์กลางเร่งเก็บพันธะจากฐานไร้หับเป็นต้นค่าทั้งดวงค่าสัมปทานทรัพยากรและอื่นๆจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

ใจบ่ใส่ต่อแก้วแยงกับบ่ซองมิตรในการเนยใจบ่ใส่ต่อข้องตีได้กับบ่ดังเกิดเป็นคนลาวฮักสัตว์ลาวฮักเสียงเพลงลาวฮักฮีดของประเพณีดีงามของสัตว์ลาวเข้าสู่รายการลองลิสต์กันนะช่วงนี้ก็ถือว่าต้อนรับนะในงานบุญประเพณีนะบุญประจำปีก็ว่าแม่นนะเป็นในช่วงเข้าพรรษาก็เป็นบุญห่อข้าวสากเด้มื้อนี้ผักส่วนนี้ไปตักบาตรญาตินำทำบุญกุศลอุทิศให้แกผู้ที่ดวงลับไปแล้วนะขอให้สวมสุขโชคดีจงบังเกิดให้แกผู้ที่ทำบุญนะผู้ที่เฮ็ดดีนะต่อพ่อต่อแม่ต่อคุณบิดาบรรดาครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นฮีตเก่าของเดิมเป็นฮีต12ของ14นะสิสืบซอดถืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วบุญเข้าศาลาฮอเข้าประดับดินก็ถือว่าเป็นตละระยะระยะในช่วงเดือน10 55คำเดือน10เด้มีรายการเฮานะก็ถือว่ามาฮอดจอดถึงนี่วาระ1แล้วก็เป็นอีกปีนึงอีกทีหมุนเวียนมาพบกันอีกครั้งใหม่นะก็ถือว่าในช่วงปี2026ปีนี้ก็แม่นใกล้แล้วเด้เนาะใกล้สิเบิดปีอีกแล้วนี่ก็เดือน10ลาวละโอ้ย11 12กันก็ว่าเข้าสู่ห้องเข้าประดับบินแล้วก็ออกพรรษาแล้วก็บุญสูงเงินแล้วก็บุญทัดหลวงจะได้ก็เข้าดาวแล้วนะมีรายการเฮาก็ได้เวลาผ่านไปไวมีรายการเอ้ยยังบ่ทันได้อย่างซําตัวนี้ อยู่ดีมีแฮง FC แฟนรายการทุกภาคส่วนเข้าสู่รายการลองลิสต์กันเนาะในช่วงนี้1ชั่วโมงอยู่กับโกสุกเบาไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมนี่แหละเนาะคิดฮอดคิดถึงพลุงแม่ป้าอาเพิ่นมิตรแฟนรายการหนุ่มรอสาวสวยทุกเพศทุกวัยนะเข้ามาคิดฮอดคิดถึงกับมาตามโมงตามเวลาที่นัดหมายกันไว้ระบบ FM เด้อมีรายการสามารถจะหันคลื่นไปใส่ระบบ FM คลื่นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะนี่ฟังได้ทุกบ่อนทุกทีทุกเขตทุกแขงทุกท้องถิ่นทั่วประเทศลาวเลยภาคส่วนหนึ่งมีโทรศัพท์กับเบิ่งการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวเด้อตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่เนาะอยู่กับท่านสมสะอาดคือเก่าเจ้าเดิมนะครับหน้าที่ในการเปิดเพลงแล้วก็คุมระบบออนแอร์ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกไปนำเบิ่งทางโซเชียลมีเดียก็ได้ภาคส่วนหนึ่งก็ฟังเพลงทาง Facebook ทางเพจก็ดีภาคส่วนหนึ่งก็เป็นฟังอยู่วิทยุอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่หัวไห่ไปนาไปหัวไปสวนกินข้าวปลาเขาดงด้วยว่ากำลังเดินทางไปเที่ยวตามสถานีท่องเที่ยวที่อยากไปแต่ไปได้ขึ้นเหนือลงใต้ภาคเหนือภาคกลางสิไปทางยนต์สิไปทางรถไฟสิไปทางรถโดยสารสิไปรถส่วนตัวหรือว่าจะพาครอบครัวเดินทางไปต่างประเทศก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะรายการของเฮาเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเน้นกันอยู่ที่เรื่องของความงามสุขภาพดีอันนี้ก็ถือเป็นรายการประจำดอกนะก็ถือว่าออกอากาศทุกมื้อจันทร์ถึงศุกร์นะยกเว้นเสาร์อาทิตย์แล้วก็ทางโทรภาพปกสนำนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นเดียวกันก็เป็นรายการเพื่อสุขภาพจัดจำหน่ายอาหารเสริมเครื่องใช้ต่างๆนั่นแหละนะภาคส่วนความงามกับเครื่องสำอางในภาคส่วนหนึ่งอยากมีธุรกิจอยากมีแบรนด์สินค้าก็มันหับสร้างแบรนด์ให้ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์ลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์และสรรสร้างรายการนะแล้วก็ยังมีโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์เป็นห้านขายเครื่องสำอางเด้อขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งได้รับการสั่งแบรนด์จากทางลองลิสต์ของเราขอบใจห้านนางพิมพ์มศรตลาดหนองแมงดาเมืองไสแขงอุดมไสขอบใจห้านทาพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์แปลงโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่หนองแมงดาเมืองไสแขงอุดมไสขอบใจแบรนด์ครับอยากแซบ2ไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำโชคความสุขโชคดีจงบ่เกิดให้แก่ทานผู้สมใส่เทียนพึ่งแท้ 100% มาหลอมใส่เทียนเหมาะแล้วเนาะมีรายการเฮาถือว่าถูกช่วงบุญเทศกาลประเพณีฮีตผุดพวกเฮานี่ก็แม่นทางส่วนไหนที่ว่าสนใจต้องการอยากได้เทียนพึ่งนะพึ่งแท้ๆได้มีรายการบ่มีส่วนผสมอื่นอีกนะเป็นเทียนพึ่งสดๆเอามาหลอมใส่เทียนนี่สวยงามเนาะถือตามกาลโอกาสแต่ละเดือนแต่ละปีนะมันก็มีทั้งบุญเข้าพรรษาฮอเข้าซากฮอเข้าประดับบินออกพรรษาบุญต่างๆดอกที่ขึ้นกับฮีตเก่าของเดิมฮีตของประเพณีศาสนาพุทธของเฮานี่สมใส่ได้มีได้คักหลายเทียนเพิ่งนำโชคพวกเฮาเนาะใส่แล้วดีใส่แล้วคักติดดนทนนาน
บ่มีสารพิษเจือปนในเวลาที่เฮาจูดเถียงกันไปติดง่ายพกพาง่ายเอาไปใช้ก็มีทั้งรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ถูกตับประเพณีลอยกระทงมีหลายรูปแบบสั่งๆกันได้เด้อกับเทียนผึ่งแท้ๆชื่อว่าแบนเทียนผึ่งนำโชคโอ้ยขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจเด้อกดไปที่เบอร์ที่020-9829-4228เลยเด้อสนใจต้องการเทียนผึ่งเนาะขอบใจทั้งแบกับเปียกแซ่บสงได้เว้าไปแล้วนะขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านแม่ยกบ้านทลาดขอบใจห้านแม่กูดเมืองแปกแขวงเชียงขวกเออซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมและตัวแทนจำหน่ายยามองล่องลิสปอกเฮานะขอบใจทั้งสาวลีน่าหลวงเฮาบางนะเข้ามาแต่เศร้ามันเพิ่นมาจอบเบิ่งแต่เศร้าเพิ่นบอกว่าขอเพลงแน่จักหน่อยสิอ่านคอมเมนต์นั่นล่ะเด้อFC ทาง Facebook นะสามารถเบิ่งทั้งเพจแห่งชาติลาวก็ได้ในตอนนี้ออนแอร์อยู่เนาะไปฟังเพลงกันเลยมีรายการเฮาเปิดศักราชใหม่ใบหน้าใหม่ด้วยความเบิกบานมวลซื่นนะก็ถือว่าเป็นเสื่องบุญเสื่องเฮือกันซะแล้วบาดนี้ก็ได้ใกล้แล้วเด้เนาะศิลปินสุริกรคำแสนสุขยาวไปเจ้า

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่บ้านหอมนะลูกอยู่บ้านหอมเด้อ
2: นาอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิฐเนาะลูกเนาะแปลว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิบปลายแม่แล้วแม่กินนานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะจะกินแม่ปวดได้ลูกปวดตามของตาของหยังนี่นะเดี๋ยวนี้มารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจจะลงออกลงนิดเนาะลูกเนาะดีหลายเด้อ
2: โดย
1: มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปิ่นปัวให้แม่มีหูแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเน
2: า
1: ะ
2: ขอบใจหลายๆแม่ที่ชมใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องฤทธิ์พวกเฮาเนาะ
3: ขอความสุขสมดีจงบังเกิดแก่ทานผู้ชมทุกทานในมือสันวันดีมือที่มีความหมายของชีวิตในการทำบุญนะเกิดเป็นคนเป็นผู้ให้ดีของผู้รับเด้อศึกษาข้อมูลนะจากผู้ฮู้นะจากผู้ใหญ่จากคุณครูบาอาจารย์แต่เล่าสู่ฟังดอกสบายดีทั้งสาวลีน่าหลวงพระบางเด้อยินดีมีแห่งน้ำมื้อนี้คือว่าได้ยินข่าวว่าทายทอดสดบุญสูงเฮือทั้งดวงเฮาบากบอกมานี่เนาะน่าจะแม่นเด้อติดตามข่าวสารเบิ่งนะตอนทําบุญฮอกเข้าทั้งเมืองมรดกโลกนะทั้งหลวงพระบางพวกเฮานะหลายเขตหลายแขวงหลายที่หลายบ้านหลายเมืองก็ถือมีกิจกรรมนะห่างหาเกี่ยมพร้อมนะสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นตามฮิตเก่าของเดิมก็คือบุญสวงเฮือเด้นะครับสายหน้าไม้กันสักวันยามนี้ก็ถือว่าอ่อนแอกันสบายดีอ้อสายหลุดไปกดมาใหม่ได้บริการเฮาที่0305787052นะ5787052 FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ยินดีต้อนรับนะปิดหักแฟนเพลงเพิ่งมิดแฟนรายการเข้าสู่ออนแอร์กันเลยตอนนี้สบายดีเจ้าสบายดีพระตุภูมิบ่โอ้อาจารย์ภูมิแค่ว่องเนาะหันมาบอกเป็นตะเมื่อยนําระบบใส่ไปใส่แค่วไปใส่แค่วได้พอกระดาษเป็นบ่อายผู้สาวเจ้าเจ้าเจ้าเอาเพลงอย่างพอขายประคอเนาะได้ขายประคอเจ้าเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีพอตู้ภูมิแขววงสายยามใหม่น่าเป็นหนุ่มหล่ออารมณ์ดีแต่ว่ารุ่นใหญ่น่ายุก สมัยปี80พุ่นเพิ่นก็ได้ก็ถือว่าเวลาผ่านไปแต่ว่ายังรอเราออกกันอยู่แต่พอค่อยก็ได้อาศัยต่อไปสบายดี
4: ฮัลโหลสบายดี
3: โอ้สบายดีสาวลีน่าบ่
4: โดย
3: อยากฟังเพลงบ่มื้อนี้
4: โดยก็ฟังเพลงกันบ่มักแม่เฒ่าเด้อ
3: บ่มักแม่เฒ่าเป็นหยังคือว่าจังซั่น
4: แม่
3: ลูกเคยลูกเคยที่ลูกเคยบ่มักแม่เฒ่าบ่หรือว่าอันลูกไผ่บ่มักแม่ย่าเอาคักๆ
4: น
3: ่
4: าจะเป็นล
3: ู
4: กเคยบ่ม
3: ัก
4: แม่เฒ่า
3: เลยนะอันนี้ได้มันต้องถือกันเด้คันว่าแม่เฒ่านี่มันต้องเป็นลูกเคยเป็นผู้เอื้อนแม่เฒ่าคันว่าลูกไผ่มันต้องเอื้อนเป็นแม่ย่าพ่อปู่แม่ย่าเด้นะลูกเคยบ่มักแม่เฒ่าย้อนแม่เฒ่าจมหลายบ่แต่ละมือจมให้ตุลูกเคยเนาะบ้านลูกเคยรักนี่บ่คือทอดลูกเคยแต่งลูกสาวไปนำเอิ้นแม่นบ่แล้วจะจัดเพลงให้ดอกเอาฝากให้ไผเพลงนี้จ้าขอบใจมื้อนี้บุญสูงเหือหลวงเฮาบ่าว่าแม่นหว่าบ่ฮู้ว่าอ้อบ่ได้ติดตามข่าวสารจ้าจ้าจังว่าเดี๋ยวสิถามข้อมูลตื่นไปประตูบุญมีแล้วฮู้ดีแล้วพี่น้องทั้งนั้นก็ได้ขอบใจนักสาวลีน่าเด้อ
4: เด้อขอ
3: ใ
4: จสบายดี
3: จ้าสบายดีนะหนึ่งเสียงหนึ่งสายผ่านไปมีรายการนะเข้ามารถที่0305787052เนาะออนแอร์กันเลยในตอนนี้เปิดมาไม่ให้แก FC แฟนรายการทุกๆท่านโทรเข้ามาได้นะแล้วก็สำหรับมีรายการที่สร้างเสื้ออาหารเสริมจะได้ราคาพิเศษให้ทั้ง6เพจอาหารเสริมเลยนะสั่งซื้อในรายการสดแล้วก็มีโปรให้เกี่ยวกับเรื่องของยามองเด้อคือเก่ามันได้ก็ได้ซื้อกองใหญ่แถมกองน้อยให้ซื้อกองใหญ่แถมกองน้อยให้ฟรีกองนึงเด้อสั่งซื้อกับโคสุกในตอนนี้ได้เลยได้เลยเนาะที่020-9829-4228 9829-4228นะยามองลองลิสต์ยินดีต้อนรับให้ข้อมูลเพิ่มเติมสรรพคุณดีเลิศจากสมุนไพรพื้นบ้านสารสกัดดีๆต่อสุขภาพทางผิวพรรณและทางภายในและภายนอกกับอย่ามองล่องลิดเปล่านะเอาเข้ามาอีกเติมขอเติมไปจัก2สายนะ2สายเด้อคดเข้ามาได้ที่0305787052เข้ามาได้นะหรือว่าจะโทรไปที่ห้องการผู้ฮอกก็ได้เด้บ่เป็นหยังนะที่020-9829-4228ก็ได้เด้อแต่ว่าเพลงต่อไปหันสิเป็นคายประคอให้พ่อภูมิก่อนนะแล้วต่อไปก็สิเป็นเพลงสาวลีน่าสิคอยเป็นแต่ละระยะไปแล้วก็ยังมีเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ขอมาทั้งหลังไมค์แดนะปนกันไปให้ได้ฟังน้ํากันเบิดทุกคนนั่นแหละเนาะสบายดี
5: จ้าสบายดี
3: เจ้าสบายดีพ่อ
5: จ
3: ้
5: า
3: ฟัง
5: เพลงนําแด่เด้อบ่าวไทยเด
3: ้
5: อ
3: ได้พ่อฟังแล้วบ่พ่อ
5: เพลงงามตามเ
3: ผ่า
5: เลยเด้อ
3: เพรา
5: ะว่า
3: เด้อค
5: ุณนาน
3: เจ้า
5: เลยว่าขอท
3: ำ
5: เพลงงามตามเผ่า
3: เหลือใจแท้หาเมียก็บ่มีจ้าโอ้ยขอให้สมพรเจ้าสาธุพ่อเฒ่าเอ้ยว้าเจ้า
5: เ
3: จ้าเอ้ยกะยามันถอนอีพอยามันถอนเนาะบ่เป็นหยังดอกเจ้าเจ้าก
5: อง
3: บัญชาการทหารแขวงใดเพราะจ้าเออให้มันละเอียดมันมีหลายแขวงเจ้าด้วย
5: โชคดี
3: โอ้ยพอทองดำ พี่น้องทั้งแขวงบ่อแก้วนะฝากให้แกเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันตั้งแต่สมัยเหตุการณ์ปฏิวัตินะกองประชาการทหารแขวงบ่อแก้วว่าสัตว์มากบ่ธรรมดานะเอาไปฟังเพลงกันทางอาจารย์สมสะอาดเลือกมาแล้วเอาเป็นบทเพลงของทางอาจารย์โศกไซโศกอํานวยเด้อเพลงนี้ข่ายปะคอตามคําขอจากทั้งอีพ่อภูมิแขวว่องทางหน้าเหี่ยวพี่น้องเฮา

0: ยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เอนางคำใบจันทริมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาไซทองนครหลวงอินจันทร์ที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะและกดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกห้อนเด็กกดไหลย้อนขึ้นมาคอพี่จิโก้นี่แหละคือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงเฮ็ดให้กระเพาะเย็นลงกินข้าวก็แซ่บนอนก็รับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่นะลองลิดนะผักขาวทองคู่กับอันจิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ส่วงเซาหั่นล่ะแล้วก็ยังสิสืบต่อกินตลอดไปจิโก้ดีเลย

0: อาจารย์สมสะอาดก็สร้างเปิดเพลงมาเนาะสั่นละบ่ม่วนปะจะได้มื้อนี้ก็ได้กับเขาปั่นเซาอายฟ้าเอาไปการสั่นตัวเนี่ยคักซะแล้วอันที่เว้าเรื่องตีบุญก็ได้พี่ดองฮอกกะเตปีบุญบักบุญบุญเมียว่าเพลงนี้ธรรมดาเพลงต่อไปหันบ่มักไม่เท่าจมเด้อศิลปินมิงเมืองลาวเพิ่นทั้งแมนมิงเมืองลาวบ่ได้กาเกียมขึ้นห้านขึ้นโฮงท่านะตามคําขอจากสาวลีน่าได้ท่าฟังจักหน่อยเมื่อกี้ได้ฟังเพลงปากคอเนาะเว้าเรื่องปากคอนี่ก็แซ่บได้มีรายการผู้ค้านี่ก็มักคือกันให้ปากคอปากเข็งปากซิวเอียนไปจะได้มักไปนั่นแหละโคซกก็ได้ไม่ต้องแซ่บๆเด้อเนาะว่าพื้นปากคอนี่ก็มีหลายแบบนี่ปากคอกั้งปากคอลูกคอกได้ป่านี่ก็มีแซ่บเวลาเพิ่นพกปากคอเนาะพวกนี้กั้งบ่หลายซีนหลายอุ้ยคักเนาะว่าเป็นกิโลนี่ก็แพงเติบโตจะขายตามท้องตลาดก็ได้เห็นอยู่ก็คิดอยากแต่ไปถามราคานี่ก็โทษคันกระเป๋าบ่นักได้ก็สิจกซื้อก็คิดหลายเติบอยู่เด้อปากคอโปรตีนหลายได้มีรายการเรื่องปากคอเนาะหับสายพจกรนิดนึงสบายดีสบายดีพ่อตู้เจ้าชิซื้อยาม่องวะ
1: ซื้อสองแก้วไงแล้วยังบ่เบิดยังแก้วนึง
0: ว่ายังบ่เบิดไว้ก็ได้ปั่นกันอยู่บ่ซั่นดอกได้ๆๆๆจ้าพอตู้บุญกองบ้านเกินเหนือชื่อแล้วเนาะพี่น้องทางบ้านเกินนี่ไปยืนตลอดอยู่ระบายยามนี่นะเอาลำมาเด
1: ้
0: อโอ้ของอันนั้นได้นกเขาเมื่อยนกเขา

0: เมื่อยเพลงนี้นกเขาเมื่อยเพลงนี้มีอยู่จัดให้เดี๋ยวอาจารย์เพิ่นสิจัดให้เจ้าแม่นแหละแม่นแหละ
1: ฟังให้แม่มันนี่ลาปะหวานบ้านตะแคงอยู่เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: แล้วก็แม่ต้องวินบ้านห้วยสะเง่าวังเวียงอยู่เด้อ
0: ห้วยสะเง่าโอ้เคยได้ไปอยู
1: ่เพลงเนาะแม่เพลงวังเวียง
0: เจ้าเจ้า
1: แล้วก็มอ
0: ไ
1: ม่
0: ดู
1: การ
0: สลาย
1: การเดี๋ยวนี้เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้ามอไม่ขอส่งคนด้วยทีมงานเด
0: ้อขอบใจได้พ่อตู้บุญกอง
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าน่ะน้องสายพ่อตู้บุญแซงนะ พี่น้องทางบ้านเกินเหนือให้อยู่ที่เมียงเลยพี่น้องบ้านเกินเหนือก็ได้นะประเทศนะไปต่อกันที่ปอคอกันต่อมีลองหากินปลานี่มันดีนะกินปลานี่ดีแต่พักส่วนที่เป็นไขมันเลยแนะนำเลยนะเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันข้างในเส้นเลือดหลายแนะนำให้กินปลากินผักกินปลากินผักเนี่ยดีเด้อบ่ได้อันนั้นเพิ่นอยากให้ลดพอเรื่องเนื้อนะเรื่องซีนนะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมโอ้อันนี้ให้หลีกเลี่ยงและคลำได้ก็ดีได้เป็นไขมันเพราะว่าโปรตีนสูงเลยเพราะฉะนั้นนะกินปลาข้อได้ก็ดีคือกันนี่ปลาข้อนี่โปรตีนหลายนะโอ้คักนี่ปลาคอนี่เด้อไขมันต่ำนี่ปลาคอไขมันต่ำนะอย่าลืมซื้อปลามากินนะที่เป็นปลาธรรมชาตินี่ที่มันดีที่สุดในปลาธรรมชาตินะกันว่าเฮาปลาสมมุติปลากระสังนี่มันยังได้อักเอิญมายังเป็นปลาวิทยาศาสตร์อยู่เด้มีรายการเฮาเนาะแต่ว่าปลาธรรมชาตินี่มันจะกินสารธรรมชาติกินผักกินยังประชาชนนั้นกินสาหรอกสาลายกินนะพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มันอยู่กับธรรมชาติโดยเลี้ยงแบบประเภทธรรมชาติทั้งไปนะคันเลี้ยงแบบวิทยาศาสตร์ก็เกือหัวอาหารเด้ออันนี้เฮาแนะนําได้กินปลาธรรมชาติดีเป็นไขมันนี่ดีนะกินผักดีต่อสุขภาพอย่าลืมได้ประสานสมทบกับอาหารเสริมจีโก้พราดพวกเฮาไปนําอีกแฮงคักนะอาหารเสริมจีโก้พราดช่วยลดพรไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดปรับน้ำตาลให้เสียดอยู่ในเกณฑ์ปกตินี่เห็นบ่ช่วยลดพรอาการความดันโลหิตสูงอีกพักส่วนที่มักเจ็บหัวมัวเก้ามักที่ปวดต้นคอมักเจ็บเส้นประสาทกระดูกทับเส้นต่างๆที่มีความตึงเครียดจากเวียกจากงานที่มีความกดดันสูงนะจากหน้าที่การงานที่จะต้องปฏิบัติจะต้องเห็นแต่มันเปลี่ยนหน้าที่คึดหลายตึงในสมองเกิดความดันขึ้นนี่เห็นบ่อันตรายมีรายการเฮานะได้พรตนปัญหานั่นก็ได้มีองค์ประกอบหลายๆอย่างแด่เพราะว่าคันเฮาใส่ความคิดหลายแน่นอนแล้วนะแล้วก็บ่นอนนี่ก็มีองค์ประกอบคือการคนบ่นอนบ่หลับบ่นอนนี่โอ้มันบ่แม่นได้นะความดันขึ้นได้มีรายการเฮาเด้อให้รักษาสุขภาพติดตามข้อมูลห่างกายเจ้าของกดเช็คให้มันละเอียดนะประสานสุขภาพการกินอาหารทางภายนอกและก็ทางภายในกินอาหารเสริมตามท้องตลาดเลือกเฟ้นสิ่งดีนะเลือกเฟ้นแต่สิ่งดีเข้ามานะมาปรุงแต่งประกอบอาหารกินในแต่ละมื้อให้มันถือกับสุขภาพของเจ้าของแดผักส่วนหนึ่งก็เป็นพยาประจำตัวก็ต้องได้คลำคำแคบได้แบ่งนะได้แบ่งการปรุงแต่งออกผักส่วนหนึ่งก็มันบ่เป็นอย่างสุขภาพแข็งแรงก็กินตามปกติผักส่วนหนึ่งเป็นพยาประจำตัวก็ได้แบ่งออกมาแต่งอีกต่างหากอีกนะชีวิตแต่งยืมมอเดียวแล้วกินน้ำกันมันก็จะกินไม่ได้เพราะว่าพ่อเนตบิกเป็นพยาประจำตัวอยู่ผักส่วนก็กินไปต่างหากก็กินไปต่างหากได้แบ่งเด้อแล้วก็กินอาหารเสริมไปนำนะจีโก้พลัสได้แนะนำให้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228กดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้คันถึกใจฟังแล้วโอ้หูสึกว่าดีใจขึ้นมาจะได้กินอาหารเสริมประเภทนี้ลดพรไขมันในเส้นเลือดสักก่อนก็โทรมาเลยแต่จะจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศเด้อกับรายการลองลิสต์พวกเฮานะเด้ข้อมูลก็ถือว่ากินปลาดีต่อสุขภาพคือว่าอิลีนะครับใจพ่อตู้ภูมิที่ขอเพลงขายปลาคอมาเมื่อแรงสิไปซื้อปลาคอจากโลนึงก็ไปต้มสุ่มจนแซ่บกินไปจากบาดปากกระสกัดเนาะปลาคอนี่ก็มีขนาดน้อยขนาดใหญ่ขนาดกลางนะปลาดูนี่ก็คือปลาคอเนาะปลาคอกั้งนี่ก็เป็นตัวปลาคอน้อยๆหัวปุ้มๆเนาะปลาคอคือนะปลาคออย่างปลาคอโลภาพมีหลายแนวสัตว์ที่ว่าเรื่องประเภทปลาก็ได้มันโดนเติบอยู่เราเรื่องปลาคอก็ได้มาไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาอันนี้เพลงของนะแม่น้องบ่มักอายบอนไดเดี๋ยวคือสิแมนเพลงนี้แหละมักบ่มักไม่เท่าจมยาวกันเลยเจ้า

0: จ้าหันอยู่บ่ฮอด100ปีดอกแต่ว่าข้อยนี่ติสิบ่ม่มปีนี่ดอกจังได๋ข้อยก็บ่อยู่ละข้อยสิพาลูกไปอยู่นําแม่ข้อยจักสิอยู่นี่ก็อยู่ข้อยสิหนี
1: โอ้ยอย่าว่าซั่นผัวกับลูกไปอยู่ไสเมียก็ไปอยู่นําหั่นล่ะ
2: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
3: โมติน่าผักขาวทองสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันในห่างไกลแข็งแรงเด้ออันนี้เป็นประเภทแคปซูลนะเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพสารสกัดจากภูข้าวทองหรือผักข้าวทองที่พอกินกับลาบกับก้อยนั่นแหละนะผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานมีอย.ช่วยให้ลดพรปัญหาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะผักส่วนนี้มักเจ็บมักป่วยเจ็บออดๆแอดๆ3มื้อดี4มื้อไข้เป็นกูวูกักวากเป็นเหลืองกูซูกีซีกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะเป็นโรคเบื่ออาหารนะเมื่อก่อนกินข้าวบ่เป็นติดยามนี้กินบ่ปั้นนึงก็ว่าบ่อยากแล้วนะหรือว่าอาการนอนบ่หลับบ่เลิกบ่แจ็บเฮ็ดหยังก็บ่ม่วนจิตม่วนใจนะเปิดเป็นผื่นเป็นคันเป็นตุ่มเป็นปานเป็นแดงขึ้นมาเป็นวัดเป็นไออยู่อยู่บ่เซานะเป็นน้ำมูกไหลหรือว่าอาการต่างๆที่บ่เคยเป็นก็เป็นมาก่อนแสดงว่าร่างกายพวกเราภูมิคุ้มกันมันต่ำบ่ได้เด้มันต้องได้พัฒนาการตัวเองได้ฝึกฝนฝึกวิชาอาคมขึ้นใหม่ร่างกายมันจึงค่อยสิต่อสู้กับพยาธิโลคาได้พยาธิมันมาหลายรูปแบบยันมาทั้งใต้ดินและพื้นอากาศ มันมาทั้งอาหารมันมาทั้งลมมันมาทั้งแดดมาทุกรูปแบบพยาธิก็ได้โอ้ยก็จังว่าเนาะสมัยใหม่วิทยาศาสตร์ใหม่พยาธิก็มาหลายแนวแต่กี้แต่เก่านี่ก็ถือว่าก็ถือบ่ให้กาดคือป่านในยามนี้พูก็จบสั้นสูงพยาธิก็ได้ยามนี้ก็ได้มาทุกรูปแบบเข้าสู่ห่างกายแบบบ่ฮู้ทันตัวให้ระมัดระวังนี่เด้อมีรายการการกินการดื่มการไปกันมาการหลับการนอนการสูดการดมการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าหลายๆอย่างน้องจะหงจักโฮงงานไปใส่มาใส่กับแม่นมีแต่พยาธิบาดยาวเบิดซะแหละเนาะแต่คณะไปบ่อนอื่นที่มันซุ่มซนก็ใส่หน้ากากหรือว่าใส่แมสกันแน่เนาะบล็อกไว้ในการสูดดมเอาขี้ฝุ่นเอาพยาธิเข้าปากเข้าดังเพื่อป้องกันบ่ให้นําเชื้อโรคเข้าเฮือนเข้าสารสู่เด็กน้อยและผู้เฒ่าเด้ผักส่วนนึงก็อยู่หงจักโฮงงานเด้มีอยู่สารเคมีต่างๆกับปิดกับปากอัดปากอัดดังนําเนาะการกินการดื่มทุกๆอย่างนั่นแหละคู่มือนี้มีการป้องกันและมันดีที่สุดหมอเมื่อก่อนนี่ก็ถือว่าหลายปีผ่านมาเกิดโรคระบาดใหญ่ให้กาดอันดับหนึ่งของโลกก็คือโควิด-19 เดบิวต์รายการโธ่สมัยนั้นบ่ธรรมดาเลยเนาะให้กาดขนาดได้ออกเงินออกสารก็บ่ได้คือดังที่เห็นนั่นแหละเพิ่นกักเพิ่นบ่ให้เดินทางบ่ให้ไปไสแล้วแหละเนาะบล็อกทุกอย่างแม้กระทั่งว่าออกเงินยังบ่ให้ออกนะอยู่เงินอยู่สารกักตุนอาหารเพื่อบ่ให้มันไปเอาโรคเข้ามาบ่ให้ไปแพร่เชื้อแพร่พันธุ์โควิด-19 ในสมัยนั้นถือว่าหายกาดเฮ็ดธุรกิจต่างๆบริษัทต่างๆห้างห้านก็ถือว่าเจ๊งไปมันก็เป็นหนี้เป็นสินย้อนในสมัยตะก่อนเด้อมีรายการอันนี้เป็นเรื่องจริงได้โอ้ยลงทุนไปสุดท้ายมาบ่มีลูกค้าสิเข้าห้านย้อนโควิดเหตุการณ์ยังก็บ่ได้ขายบ่ได้หยังย้อนว่าบ่ได้ออกเงินออกสายเป็นเดือนเนาะ30วันเดือนไป2เดือนจะค่อยไกลเกลี่ยกันจะค่อยได้ไม่ไม่ไปผู้ใดบ่ธรรมดาเดินบรรยากาศเฮาเรื่องของพยาธิติดเสื้อทางลมหายใจนี่ห้ายกาดขนาดติดตามเบิ่งตามข่าวสารต่างๆมันยังบ่ทันได้ไปใส่ยังบ่ได้ตายจากโรคโควิด-19 มันยังมีอยู่แต่มันบ่ได้กำเริบซื่อๆเฮาต้องได้มีสตินะระมัดระวังเด้อออกกำลังกายนำพักผ่อนหลายๆกินอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายก็คือโมติน่าผักขาวทองมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้บ่ให้มันขาดเบิดแล้วก็สั่งสั่งแล้วก็กินกินแล้วก็เบิดแล้วก็สั่งเติมกินเป็นประจำเป็นประจำเป็นยาเป็นอาหารเสริมประจำเฮือนก็ว่าแม่นหลายๆทานนี่กินแล้วก็ตุ้ยกระพี้ไปหลายทานกินแล้วก็เซาไอบางทานกินแล้วก็ผิวพรรณดีบางทานกินแล้วก็เซากระเพาะลำไส้มันมีหลายดีแนวดีได้นะอันนี้ผักข้าวทองได้เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านเด้อมีคำตอบให้ทั้งหลังไมค์รายละเอียดพนักงานจะโทรถาม นะสนใจอยากกินอยากดื่มอยากรับประทานก็แม่นโทรมาโหลดที่020-9829-4228 9829-4228เด้อครับอาหารเสริมบำรุงสุขภาพให้ห่างกายมีภูมิต้านทานโมทนาผักขาวทองเจ้าไปฟังเพลงกันต่อบรรยากาศงามซ้ำเท่าบัดนี้บัดตอนเป็นสาวตะวะขี่ไล่บัดได้ลูกได้ผัวมาพองามเอายาวกันไปพี่น้องเฮา

แต่ว่าแอวมันยังนุ่มเลยยังฟ้าไปดูถูกอีพ่อในลูกเลยมาเสร็จอายุนี่70ปลายนี่แอวนี่นับนำก็บ่ทันบ่ได้ว่าถึกเจอเฮงในเพลงนี้ว่าเอาลงกลางใจมีรายการทั่วประเทศพิเศษเป็นตู้ดอกคำบ้านสก้าวังมุนผู้เนื้อแม่หักแม่แพงเนาะให้ยินดีมีแฮงทั้งแขวงเชียงขวางก็เส้นเดียวกันทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางมีรายการที่ติดตามรายการล่องลิดทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พวกเราในปัจจุบันนี้เนาะให้อยู่ดีมีแห่งนะสุขสมบัติสมบัติมันก็ใหม่สิ่งใหม่ๆดึงเข้ามานะสิ่งใดเก่าๆก็ปล่อยวางไปอันใดบ่ดีก็ปล่อยวางไปอันใดที่มันหนักก็ปุงเนอะเมื่อยก็วางอย่าไปหิ้วไปดึงมันไว้ถอดมันดึงมันก็บ่อยู่ดอกไปไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่แล้วแต่นอโศกสตากรรมบุญวาสนาของไผของบกคือกันนะแข่งเหือแข่งได้เด้อแข่งรถก็แข่งดีแต่ว่าแข่งบุญวาสนานี่แข่งบ่ได้ดอกเวลาการฮับก็ได้ทำบุญกุศลไว้นะทำบุญกุศลไว้มื้อนี้เป็นวันพระนะขอทุกคนมีความสุขกายสบายใจปล่อยวางชีวิตคนเฮามันสั้นนะฮักกันตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ในตอนนี้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู้สังคมฮักพ่อฮักแม่ฮักลูกฮักเต้าฮักผืนแผ่นดินเกิดนะฮักรายการโคศกเบาไทยเด้อฝากอาหารเสริมใน6ประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอย่าลืมเด้เนาะกับอาหารเสริมบำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาบ่ดีบ่คักเบิ่งบ่แจ้งแออาการต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมอาหารเสริมมีไว้คอยบริการเด้อกับชื่อว่าคอลาลินพัดจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะอันนั้นก็คือการรักษาสุขภาพทางดวงตาเวลาเบิดอะไรนี่เนาะเหลือเพียงแต่ซีที่ท้ายเนาะที่ได้จากกันไปสก่อนได้มีรายการเฮาเดอร์แล้วก็บทเพลงที่ยังข้างๆกันอยู่เอาเป็นมือวันจันทร์พระอาจารย์เนาะเป็นวันจันทร์พระบัณฑิตกระไดมื้อนี้ก็วันสุดสุดสัปดาห์แล้วหลายๆท่านก็สิแม่นไปเที่ยวได้มื้อนี้เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อผู้บ่าวผู้สาวครอบครัวที่ถ้าหากลูกเต้าพร้อมหน้าพร้อมเพียงอยู่กันกินข้าวสามัคคีในวันพระวันศีลมื้อนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขโชคดีถูกเลขถูกเบอร์นะหางมีดีได้ซื้อได้ขายมันธุรกิจมั่งมีทุกๆท่านเลยเนาะปิดท้ายรายการเพียงนี้ฝ่ายขาวนะฝ่ายขาวกิ่งแก้วมีเดียร็อกบริษัทนะศิลปินเพิ่นหลังจากเพลงนี้จบลงแล้วข้าพเจ้าพร้อมด้วยอาจารย์สมสะอาดอดีตหมอลำเก่าจะได้อำลาพาจากก่อนเมื่อวันจันทร์พบกันใหม่สำหรับนี้ขอกล่าวคำว่าสบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะผ่านมาภาครัฐบาลได้ถือเอาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นใจกลางและเป็นบุรีมสิทธิ์อันดับต้นๆของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติถึงแม้นว่าพวกเฮาจะยัดได้ผลสำเร็จหลายด้านแต่ประเทศเฮากำลังประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างในโอกาสครบรอบ60ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเอาวันที่8กันยาของทุกๆปีเป็นวันสากลแห่งการฮู้หนังสือท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ยกให้เห็นว่าปัจจุบันอัตราการปรากันเฮียนของนักเฮียนยังมีทะเอียงสูงโดยเฉพาะในเขตชนบททางไกลศกลีกและในกลุ่มครอบครัวที่มีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจคุณภาพของการเฮียนการโซนการขาดแคลนคู่โซนพื้นฐานโครงสร้างและอุปกรณ์การเฮียนการโซนยังพันตอบสนองได้อย่างทั่วถึงหลักสูตรและวิธีการโซนยังต้องได้รับการยกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาคพื้นและสากลท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆได้ยกให้เห็นตื่มว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อหัวมือประสานงานกับทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนผู้ปกครององค์การจัดตั้งสากลและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเพิ่มทวีการลงทุนใส่การศึกษาขั้นพื้นฐานเอาใจใส่ชีวิตการเป็นอยู่ของครูอาจารย์และสร้างทุกเงื่อนไขให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงส้นเผาและผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมแก้ไขปัญหาการปะละการเฮียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การเฮียนการโซนพร้อมกันสร้างครอบครัวบ้านชุมชนและทั่วสังคมให้กลายเป็นสถานที่แห่งการเฮียนฮู้เพื่อพวกเฮาต้องถือเอาการศึกษาให้กลายเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทั่วปวงชนจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสรียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคม

ประเทศลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3เพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับรัฐภาคีและคู่ร่วมงานในการหัดแน่นความหมายมั่นร่วมกันเพื่อเพิ่มความพยายามจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้คำนี้เป็นคติประจำใจเชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกที่จะมาเข้าร่วมกองประชุมระหว่างวันที่13-18 กันยา2026ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยาดนี่นอนกะบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็งุนงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้งุดงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซอยดีได
0: ้แม่นวะตัวมีของดีแนะนําเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ําเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ํามันดอกคําฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ํามันห้ําเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนฮนวุบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมื้อซ้าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมื้อจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

0: ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทานได้เวลามาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้พวกเขาออกอากาศ2ระบบเนาะก็คือบ่ว่าจะเป็นระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้ออกอากาศพร้อมกันเนาะและก็สำหรับมื้อนี้ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ลาว National Radio ขอแจ้งมิตรรายการและก็ทุกทานเอาไว้เลยเนาะว่าเฉพาะวันพฤหัสและวันศุกร์เนาะเฮาจะออกอากาศ2ระบบและก็ไล่สดผ่านทางเพจลาว National Radio เพราะฉะนั้นเฉพาะวันพฤหัสและวันศุกร์รอถัดติดตามพับสมและก็หาฟังผ่านเพจ Facebook นี้ได้เลยเนาะทุกท่านเนาะสำหรับวันนี้มาพบมาพ่อกันทุกท่านเตรียมตัวไว้ละกันเตรียมตัวไว้ละกันเนาะสำหรับสายน้ำไม้ของพวกเขามื้อนี้เนาะคอสกบี้จะเปิดให้แบบหลายสายเนี่ยเอาว่าประมาณสัก4สาย5สายบอทุกท่านเพราะว่าบ่ได้โอ้ล้มกันฮู้จักว่าโดนดนแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ดำเนินอยู่ระบบ AM เนาะบางท่านก็โทรเข้ามาหาอยู่แต่ว่ามื้อนี้เนาะอาจารย์หน่อยเตรียมตัวไว้หน้าไมค์บอกไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนาะกำลังพบมาพ่อกันอุ้ยท่านผู้ฟังแดดฮ้อนเอาแท้อาวาทางด้านนอกนะทางทัศนีพวกเขานะฮ้อนแต่บางเขตเด้อฮ้อนแต่บางเถื่อเนาะบางเถื่อกับแบบขี้เฟื่อดำมืดมาฟ้าบดมาแต่ว่าบางเธอกับฟ้าแจ้งออกแดดแดดว่าเนาะเป็นบางบาทท่านผู้ฟังเอาซะนั้นแล้วมื้อนี้ตอนเที่ยงนี้เนาะอากาศร้อนๆทุกคนก็จะสุใจฮ้อนนำอากาศละกันใจเย็นๆเนาะรวมถึงสายน้ำไม้จังไห้อดใจรอจังไห้คอสกบีเปิดให้เด้อมาพบพ่อกันมื้อนี้กะอยู่น้ำกันบรรยากาศเที่ยงวันศุกร์ท่านผู้ฟังมื้อนี้วันที่11เดือนกันยาปี2026เนาะสบายดีทุกคนมือบุญหอเข่าประดับดินนอแหม14คำเดือน9ลาวพ.ศ. 2569เป็นแนวใดในหอเข่าประดับดินของมีทักฟันรายการหลายคนตื่นแต่เช้าเนาะมื้อนี้แต่เช้ามืดกันเลยไปย้ายหอเข่าฟ้าแจ้งแล้วขี่รถออกมาตามถนนหนทางสายต่างๆก็เห็นหอเข่าเนาะว่างใหญ่กันอยู่ละกาบรรดานะทานบางคนก็อาจจะได้เอาไปใส่ยุวัดนอนหรือว่าตามหัวไฮไปนะตามความเสื่อมือบุญหอเข่าประดับดินปีนี้เนาะถึงมือเข่าล่าเข่าการแน่บางคนอาจจะบ่ได้มีเวลานอนในการไปทำบุญใส่บาตรตอนเช้าบางคนก็อาจจะไปก่อนแล้วจังค่อยมาเวียกหันหน้ากลับเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแต่สำหรับบางนาเวียดอีเพิ่นนานั่นเด้เพิ่นแบบคลำบ่ถือบ่วันสินแล้วพักเวียกบ่เฮ็ดเวียกโดยเฉพาะเวียกขับเหมาก่อสร้างอย่างต่างๆหรือบางคนก็อาจจะโอ้ยวันสินพักก่อนมื้อนี้บ่ลงไห้ลงนาเนาะอาจจะบางเขตบ่มีความเสื่อแบบนี้เพราะว่าเห็นบางเขตได้เพิ่นว่าเอ้าวันพระวันสินแล้วนี่เป็นมื้อพักพักอยู่เฮือนนี่แหละอย่างซี่หั่นนะหรือว่าบ่เฮ็ดเวียกอย่างที่ว่าแบบมันต้องได้เสี่ยงอันตรายน้ำความสูงบ่หรือว่าเฮ็ดเวียกที่ว่าใส่แห่งงานบ่จังซี่หั่นนะเนาะก็แล้วแต่ความเสื่อเนาะแต่มื้อนี้หลายคนยังหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกันเป็นปกติกะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกหน้าเวียกเนาะขออภัยแล้วกันบางสายที่บ่ได้รับให้หน้าไม้ของพวกเฮาเบอร์โทรศัพท์เก่าเนาะ0305787052โทรศัพท์ก็ดังมาตั้งแต่ต้องเติ้นรายการแล้วตั้งแต่ทักทายสบายดีกันแล้วบ่รอซ่าต้องมาทําสายหน้าไม้กันก่อนละกันสําหรับหน้าไม้สายทําอิฐเนาะสบายดีสบายดีรับเสียงเพชรเอาพักเพียงเรื่องเฮียนแล้วบ่นี่
1: เอามาก็เลิกเมื่อกี้นี่แหละ
0: โอ้ยแมนบอกโทรมาเป็นสายทำอิฐมึงอยากฟังเพลงอย่าง
1: ก็ฟังเพลงอ่ะนะปุ๊บเอาเพลงไปก่อนขอฟังเพลงอ่ะนะเอาลงกันก่อน
0: เอาฟังอยู่กับไผ่นี่ฟังอยู่กับไผ่
1: ฟังอยู่คนเดียวเนี่ย
0: คนเดียวโอ้ยฟังคนเดียวคือจากฟังเพลงอย่างยังคือบ่ออกเพราะว่าโทรติดไวพูดมันบ
1: ่ยานโทรยากแล้ว
0: อันแต่ว่าเพลงของอนาศิลปินอันเพชรทาแค้นหากก็เปิดเมื่อวานนี้เด้อ
1: เมื่อวานนี้เข้ารายการสดบอกว่าเมื่อวานไม่เคยฟังอ่ะมันเสียงไ
0: หวโอ้เมื่อวานนี้เข้ารายการสดไหนออนไลน์หน่ะไหมอยู่ก็แปลกใจอยู่ล้ำเสียงเพชรบ่อันนั้นบ่โทรมาหา
1: เมื่อวานนี้คนฟังได้ทันทีเลยว่าเห็นรายการมันคือตัวรายการคือ FM
0: 107
1: นะ
0: รายการสดเมื่อวานนี้ออนไลน์น่ะไม่อยู
1: ่ไปกับผู้คือการเลยค่ะก็คือไปกับ
0: โทรแล้วเออแม่นบ่เอามื้อนี้โอ้ยอยากจัดให้จัก10เพลงแน่เนาะ เอาขึ้นออกแล้วบ่นี่ขึ้นออกแล้วบ่
1: ข้าขอฟังเพลงนะมักโผ่เฒ่าเด้อของนาเฮงนอนทันิโยม
0: เอามักโผ่เฒ่าเนาะ
1: แม่นๆเฉพาะนี่ค่อยฟังรายการเพลงคนเพลงท่านนาเฉพาะวันศุกร์วันศุกร์สงที่4ก็คือสุโมงว่างนี่แหละ
0: อ๋อแม่นบ
1: ่เออก็แม่นแหละแต่ว่าถ้าเจออัดเฮงเต็มแม่นบ่แน่จักสิฟังจักนี
0: ่เออบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังวางตอนใดก็ฟังบ่ให้เสียการเฮียนเด้อ
1: ก็แม่น
0: แ
1: หละเน
0: า
1: ะ
0: แม่นๆๆอุ้ยเอ้าขอบใจหลายๆที่ฟังแล้วก็โทรมาหาตลอด
1: เดี๋ยวก็แม่นแหละเนาะ
0: เอ้ามักผัวเฒ่าไอ้เบาทองดีเพิ่นซอกให้แล้วมื้อนี้มีนายสร้าง2คนเด้อมีไอ้เบาทองดีไอ้เบาเวียงมอนได้ซาเวบ่มามื้อนี้น่ะ
1: พอซาเวไป
0: ซาเวหนีป่าแล้วซาเวจ้ะอาจังได้เปิดให้เด้อ
1: เออ
0: โชคดีโชคดีสบายดีเนาะขอบใจเนาะโทรมาหายังเฮียนอยู่ใดน้องลำแสงเพชรนี่นะวันนี้เฮียนอยู่อ่ะนะมัธยมอยู่ยังอยู่ม.ปลายอยู่บ่ทันได้จบเนาะแต่ว่าเลิกเฮียนพักเที่ยงแล้วก็ได้ฟังขอบใจเป็นรายการประจำเนาะอ่ะสายต่อไปมาแล้วท่านผู้ฟังสบายดี
2: สบายดีค่ะขอชบคนงามเสียงหวานมะม่วง
0: เมาสอนจะไปใส่ก็ไม่ได้ยินเสียงดนแล้ว
2: ก็เมาสอนก็ไม่ได้ยินเสียงก็สุกกันนั่นแหละ
0: โอ้ยของถ่ายอยู
2: ่เมื่อดีขอฟังเพลงน้ำเงินก็สุกไปเด้อ
0: เอาเพลงยัง
2: ตักบาตรสวรรค์ร่วมกันกับก็สุก
0: เด้อเออตักบาตรสวรรค์พอดีวันศีลเนาะ
2: แม่นะห่วงกับโคศกแล้ว
0: เจ้าบ่มีผู้ใดพิเศษบ
2: ่พิเศษก็ซาเบแล้วนะบ่มาเน
0: า
2: ะ
0: ซาเบบ่มาแต่ว่าเราติดตามอยู
2: ่ครับพ่อคือหน่อยแล้วเ
0: ด้อได้ได้ได้สิบอกให้เด้อเบาสอนคิดฮอดเราเราก็ติดตามอยู่แหละซาเบนะเราก็ฟังอยู่แหละ
2: ซาซาเคยสาวส้มปลาน้อยเลยเด้อ
0: สาวส้มปลาน้อยเนาะ
2: สาวส้มปลาน้อยฟัง
0: เจ้า
2: แล้วก็สาวมณีลาสาววันมึงเพื่อนคนงงามนี่เด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: สาวเพลงเงินแก้ว
0: เจ้า
2: สาวเพลงวังเวียน
0: เจ้า
2: เมย์ไพ่เมย์พื้ยเมย์วอนเมย์คำนาเรียนลุงผู้คำไม้คำเล็กพ่อซุย
0: เจ้า
2: ก็สาวเพชรมณีห้องข้าเลยเด้อสาววันชิงขวงพร้อม
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ที่ที่เป็นหนึ่งเป็นหน้าไม้คนงงามเด้อ
0: เจ้าขอบใจเด้อเป้าสอนเด้อ
2: เจ้า
0: เจ้าสบายดีโชคดีเนาะอุ้ยเป็นไผก็ถามหาแต่สาวเบว่าสอนก็ฝากเพลงให้ฝากความคิดฮอดหาสาวเบพร้อมเนาะเอ้าเนาะกับมีรายการหลายๆคนโทรกันเข้ามาระยะหน้าไมค์มื้อนี้สิพยายามให้ได้หลายๆสายละกันเพราะว่าหลายคนก็คิดฮอดคิดถึงอยากโอ้อยากล้มกันเนาะพยายามให้ได้แบบเอาหลายสายแด่เนาะสำหรับมื้อนี้วันศุกร์แล้วจังไดเอาเสาร์อาทิตย์ก็สิได้ฟังรายการแบบที่บ่ได้ออนไลน์หน้าไมค์กันเด้อเออเสาร์อาทิตย์จะเป็นปกติอยู่แล้วเนาะบันทึกรายการแต่ว่าจันฮอตพุดนี่แม่นทางระบบ AM เด้อท่านผู้ฟังเด้อก็ตั้งแต่เฮาเปลี่ยนเวลาใหม่นะหลายคนก็สับสนแต่ว่าโคซกบี้ก็ย้ำตลอดเพื่อว่าให้มีรายการแบบอันได้ชื่อโมงเวลาบ่ให้สับสนหลายหั่นนะเนาะก็อยากให้ทุกคนชื่อหั่นแหละว่าจันฮอตพุดเนาะแม่นให้มูลไปทางระบบ AM แต่คันสิว่าจริงง่ายๆก็คือทุกๆมื้อเนาะรายการออกอากาศผ่านระบบ AMคลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเฉพาะวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์สามารถฟังได้2ระบบก็คือมี FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เข้ามาเพิ่มเนาะอันนี้ก็คือ2ทางในการติดตามรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเฮาแต่ว่าตอนนี้นะไมค์ของพวกเฮาได้มาแต่2สายได้มาแต่2เพลงกับบ่เป็นหยังเนาะและเนี่ยต่อไปเฮากลับมาเปิดหน้าไมค์กันให้เติมกับบ่เป็นหยังเพราะว่าตอนนี้ก็ 11:00 น. กับ 17 นาทีแล้วตามเวลาของทางสถานีเพลงหน้าไมค์เฮากับพร้อมแล้วเนาะเอาเป็นว่าเฮาไปเปลี่ยนบรรยากาศก่อนละกันเนาะเอาเพลงหน้าไมค์ตามทีทางไอ้บ่าวเทคนิคเฮาเพิ่นเกี่ยมไว้ตามคำขอเนาะ2เพลง

0: าเจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและก้นไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาขี้หมิ่นสันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการก้นไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมะดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิดเม็ดและสนิดแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
0: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและก้นและย้อนเลือกยาขมิ้นสันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ๋อเล่า

0: พรสิไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องช่วยเฮาน
1: ั่นละคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดสนะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
1: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
2: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

กลับมาเยือนน้องกัดระยะที่สองท่านผู้ฟังเพลงตามคำขอก็ฟังไปสองเพลงเนาะจากรายการพวกเฮาขอบใจมิตรรายการบอกว่าจะเป็นทางหน้าไม้และก็ทางหลังไม้เด้อและก็ทาง Facebook ทักทายสบายดีทุกคนเนาะที่หาก็เข้ามาติดตามรับชมผ่านทาง Facebook ลาว National Radio มิตรรายการคำพรนี่มิตรรายการประจำของพวกเฮาเนาะรู้สึกว่าดำเนินรายการตอนได้ก็มีแรงใจจากเพิ่นมาตลอดเนาะแล้วก็สบายดีมีรายการแสงโลเพิ่นว่าสบายดีโคซกเสียงหวานขอฟังเพลงเซาห้องเท่าสิเอาเท่าใดจากแสงไสยะเด้อไอเบาไสยะเนาะไอเบาแสงเนาะเห็นละจักหน่อยเพิ่นเปิดให้เนาะเซาห้องเท่าสิเอาเท่าใดเจ้าจักรลาดเนาะแล้วก็สบายดีมีรายการไม้คำเงินเนาะเพิ่นว่าสบายดีโคโซกขอเพลงสาวดงดวกได้เด้อจากไมคำเงินอยู่บ้านเจียงเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำท้าบ้านเจียงใจเนาะบ้านเจียงใจเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำท้าแห่งใจนี้มาไก่เนาะเป็นจังไหนในทั้งหลวงน้ำท้าเฮาหนามื้อนี้อากาศเป็นแนวใดฝนตกบ่แดดออกบอกกันเข้ามาแน่เนาะและการมีรายการบุญสงเพิ่นว่าสบายดีโคซกเสียงหวานนานแล้วบ่ได้เข้าชมไลฟ์สดว่าซั่นดลละเนาะบ่ได้เบิ่งเนาะต้อนรับทุกคนเด้อเข้ามารับชมรับฟังน้ํากันทั้งมีทักฟังรายการประจำและก็บางคนที่เป็นมีทักฟังรายการใหม่เนาะก็ต้อนรับทุกคนมาเป็นมีรายการประจำน้ํากันเนาะท่านผู้ฟังระยะนี้โคซกบีอยากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมเนาะก็คือสําหรับการบริจาคเลือดสนองเลือดที่ปลอดภัยให้กับสังคมเนาะท่านผู้ฟังหลายคนก็สิได้ฟังสปอตโฆษณาผ่านไปเนาะซึ่งว่าทุกๆเวลาเลยเลือดเป็นที่ต้องการเนาะโดยเฉพาะแล้วบ่มีย้ำใดที่เพียงพอเนาะย้ำใดก็ขาดตลอดเพราะว่ารับบริจาคมาแล้วนี่ก็แม่นมีผู้มาขอหับไปต่อเนาะเอาไปนำไส้ในการปิ้นปวกคนเจ็บอยู่ตามห้องหมอแห่งต่างๆอยู่ภายในประเทศเฮานี่แหละฉะนั้นถ้าว่ามีกิจกรรมบริจาคเลือดก็อยากให้ทุกคนสละเวลาในการเข้าร่วมเนาะโดยเฉพาะแล้วในวันที่17กันยาที่ใกล้จะมาถึงแม่นจะมีกิจกรรมบริจาคเลือดเนาะเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น. อยู่ที่ห้องหมอเกษมราชสั้น3เนาะสามารถจะลงทะเบียนบริจาคเลือดได้เนาะผู้ใดอยู่ใกล้ก็สามารถไปร่วมหรือนอกจากนี้เนาะมีขบวนการบริจาคเลือดอยู่ตามสถานที่ต่างๆก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามและถึงว่าจะบ่มีขบวนอยู่บ่อนใดเนาะทุกคนทุกๆมื้อเลยสามารถบริจาคเลือดได้อยู่ที่สถาบันเลือดแห่งชาติเนาะหรือว่าอยู่ที่ศูนย์เลือดแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเลยบ่จำเป็นว่าต้องเป็นนครหลวงเวียงจันทน์เนาะต่างแขวงก็ได้คือกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะและก็สำหรับท่านใดที่ว่ากำลังติดตามรับฟังอยู่ในตอนนี้

ลินจากม่ามและกับบางคนจะมีแบบความรู้สึกไวต่ออินซูลินเนาะอันนี้ก็ช่วยเพิ่มได้และก็มีสรรพคุณหลายอย่างท่านผู้ฟังเนาะสามารถที่จะหาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปนอกจากนี้ไผ่ที่แบบอ้ามักกดไหลย้อนนะโอ้เป็นตลอดเนาะเจ็บกระเพาะอย่างมีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารระบบย่อยบ่ดีหรือว่ามีบาดแผลในกระเพาะอาหารเนาะช่วยรักษาบาดแผลอย่างต่างๆในอวัยวะภายในฮานาแมนเลือกคิมินซันสนิทเม็ดเนาะกินเทละ2หา3เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารได้เลยอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์จากข่าวละอ่อเนาะสามารถหาซอกซื้อได้เด้อห้างขายยาทั่วไปมีขายเนาะนำเข้าจะจำหน่ายโดยบริษัทปารามีการยานั่นเองท่านผู้ฟังอ่ะตอนนี้เพลงของพวกเฮาพร้อมละบออาณาตามคำขอเนาะนี่ไอบอลเทคนิคเขาเขียนไว้แล้วเนาะมีเสาห้องเท่าสิเอาเท่าได้ตามมิดรายการขอมาได้นี่ผู้ใดขอจึกออกถึงใจกันแน่นอนเนาะเขียนฟังเด้อฟังให้พิเศษละกันเด้อเปาแสงทางไซยะเด้อเพิ่นขอมาเพลงนี้หนาเนาะทาง Facebook เนาะและกันยังมีอีกหนึ่งเพลงเนาะอาณาจากทาง Facebook คือกันสาวดงโดกมิดรายการไม้คำเงินเพิ่นขอมามิดรายการบุญทรงอยากฟังเพลงใดขอมาเด้อแต่ว่าระยะนี้เป็นบรรยากาศเอา2เพลงที่เว้ามาก่อนเนาะ

การเป็นเจ้าภาพจัดกล่องผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13-18 กันยา 2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-18 กันยา 2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยะนี่นอนกับบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมือจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
0: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเปลี่ยนมาก่อนทั้งห่อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมือไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซอยดีได
2: ้แม่นวะตัวมีของดีแนะนำเด
0: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ำเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนหนวุบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมึนซ่าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
2: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
0: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
2: โอ้ดีคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
3: ้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

ับเข้ามาเยี่ยมกันท่านผู้ฟังกับรายการเพลงก่อนเที่ยงก็ฝากไปแล้วเนาะสำหรับเพลงตามคำขอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังโอ้ลืมเนาะเมื่อกี้นี่มิตรรายการโทรมาหลังไหมไอ้เบาเทคนิคเฮาเกี่ยมให้แดหักอยู่ห่างๆจดไว้นี่หาก็เห็นเนาะมีรายการทางสังเกตคุณฟังอยู่ทางบ้านสังเกตเนาะที่ตามรับฟังอยู่จักหน่อยเนาะเอามาปิดท้ายรายการให้มื้อนี้กันละกันเนาะหักอยู่ห่างๆโอ้พอดีเนาะเป็นเพลงที่ว่าบ่ได้เปิดดนละในรายการเนาะคันวินหักไฟรายการบ่ทวงบ่ทาวมาก็คึดบ่พอได้ขอบใจไอ้เบาสังเกตเด้อเนาะติดตามรับฟังอยู่ละกาขอกันเข้ามาขอบใจทุกคนหลายๆเนาะสำหรับติดตามรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้ตอนเที่ยงมื้อนี้พุ่นใดวันพฤหัสกับวันศุกร์หน้าผู้ใดท่านผู้ฟังจังสิได้กลับมาโอ้ลมทักทายหน้าใหม่น้ำกันตื่มคิดฮอดคิดถึงกันก็อดเอาอดเอาก่อนหมุนไปทางอนาระบบ AM เด้อระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆมื้อเนาะกสิได้ให้มีรายการได้รับฟังเสียงพออนาคายความคิดฮอดคิดถึงกันไปก่อนพหัสสุขจังโอลมหน้าใหม่น้ำกันเนาะหักยงหางเห็นแล้วเนาะเอาเสียงห้องของลอนนี่ละกันให้ทุกคนได้รับฟังละกาสิมาปิดท้ายรายการกันคิดว่าคงสิทันอยู่ประมาณ2เพลงแต่คันบ่จบก็ขออภัยเด้อเมื่อใดออนไลน์หน้าใหม่เฮากลับมาโอลมน้ำกันตื่มหักยงหางและก็ตามด้วยอีก1เพลงปิดท้ายรายการของพวกเฮาน้ำกันเนาะขอบใจทุกคนมื้อนี้3คนพวกเฮาลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลยังมีบางปัญหาและสิ่งท้าทายจำนวนหนึ่งจะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3ที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์งานโลลาดหรือตลาดนัดแบบมวลชนในโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินเป็นบุญประเพณีอันดีงามของชาวหลวงพะบางที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลกลุ่มตัวเมืองจีนเป็นอันดับ1ของโลก4ปีติดต่อกันประเภทกลุ่มตัวเมืองประดิษฐ์สร้างใหม่ทั่วโลกนักเรียนบูนายมีผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ใน3อันดับของอาเซียนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลใน6เดือนต้นปีนี้ถึงว่าได้หาผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ยังมีบางปัญหาและสิ่งท้าทายจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและยา6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2566ต่อกองประชุมสมัยวีซามันเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เมื่อบรมนีท่านสอนไสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าปัญหาที่จะต้องได้สืบต่อแก้ไขแม่นปรากฏการย่อท้อในสังคมถึงว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ไขแต่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ส่วนเศรษฐกิจมหาภาคมีสัญญาณดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีสิ่งท้าทายและมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพหลายด้านอาจส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี2026บ่บรรลุตามแผนการที่สภารับรองการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองยังมีความซักซ่าและบ่ทันเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร
2: ถึงแม้นว่าเศรษฐกิจมหาภาคของสปลาวมีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มีสิ่งท้าทายและมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพหลายด่านอาจส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี2026บ่บรรลุตามแผนที่สภาพ้องเป็นต้นแม่นการเติบโตเศรษฐกิจบ่ลด 5.5% อัตราเงินเฟ้อแม่นอยู่ในระดับ5เน้งเตียงบวกลบ2การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองยังมีความศักดิ์ศรียังบ่ทันไปถูกประทําบางแขนงการในท้องถิ่นยังบ่ทันออกนิติกรรมและแบ่งความผิดชอบในการปฏิบัติขาดหมายและเวียกงานอย่างชัดเจนนอกจากนั้นการคุดค้นนําใส่ทางแห่งของประเทศก็คือของท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิตที่เข้มแข็งเพื่อส่งใส่ภายในและส่งออกยังบ่ทันสมคู่กับทางแห่งตัวจริงการจํากัดการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยถึงว่าได้มีความพยายามแต่ก็ยังบ่ทันได้ดีที่ขาดหมายได้กำหนดไว้และครับถึงว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเทียบเศรษฐีผ่านมาแต่ก็ยังบ่ทันสมคู่กับทางแห่งตัวจริงของเศรษฐกิจแห่งชาติยังมีสภาพการหัวไหลและการลักลอบลบหลีกภาษีอากรโดยเฉพาะรถเถื่อนสินค้าเถื่อนยังมีจำนวนบ่น้อยการหันการเก็บและหับเป็นทันสมัยถึงว่าได้มีมติของรัฐบาลกำหนดละเอียดแล้วแต่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงก็ยังซักซ่า
1: ท่านสอนไสศรีพันดรให้ฮู้ตื่นว่าการพัฒนาพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมยังมีความคืบหน้าซ่าบ่ทันกับความต้องการสมไส้การคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกตามเส้นทางต่างๆบ่ทันเข้มงวดเหตุให้เกิดมีสภาพเส้นทางเปเพการสุกยู่และการส่งเสริมการลงทุนยังบ่ทันแข็งแรงเท่าที่ควรจึงบ่สามารถดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพสูงเมื่อนี้ที่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกได้จัดงานบุญสวงเหือประเพณีในโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินประจำปี2026มีพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยการนำอดีตการนำคันศูนย์กลางคันแขวงนครเมืองแขกหับเซินตลอดฮอดมอนซุนทางภายในและต่างประเทศห่วมสมห่วมเสียตามแคมป์ฝั่งน้ำคานอย่างคึกคืนและละเอียดนักข่าวแขวงหลวงพะบางรายงาน
3: โปกานีทานซะเว่ยซี่ลาวันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางรองประธานคณะกรรมการจัดงานบุญได้ตั้งหน้าคณะบิชอปจัดงานกล่าวเปิดพิธีอย่างเป็นทางการว่างานบุญประเพณีฮอเข้าประดับดินช่วงเฮือเดือน9ที่ยิ่งนําขาดเป็นปางบุญสิริมงคลอันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฮีดของประเพณีตามวิธีดั้งเดิมโดยแท้เป็นการครอบไควครอบไว้บูชาและวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองเจ้านําแดนดินทั้งปวงเพื่อปกปักรักษาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและมีความหุ่งเหืองเป็นปางบุญที่สาวนครหลวงพะบางได้ซืบทอดกันมาแต่บุหันและการจนถึงปัจจุบันการแข่งขันในปีนี้คณะพิซอฟได้จัดแบ่งเป็น2สายมีเหือส่วนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด27ลำนั้นนี้เหือประเพณี18ลำเหือกีฬา9ลำที่มาจากบรรณาบาลตาแสงภายในนครหลวงพะบางหัวหน่วยธุรกิจมาจากเมืองจอมเพชรเมืองปักหูเมืองง้อยมาจากแขวงเวียงจันทน์และแขวงสัญญาบุรีโอกาสนี้ทานดีฮองให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะพิซอฟซี่ผ่ายเงินส่วงตลอดถึงซี่ผ่ายเงินส่วงทุกท่านจงเชิดชูความเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบของการแข่งขันอย่างเข้มงวดสิ่งสําคัญที่สุดแม่นรักษาได้ความสามัคคีเป็นเจ้าการพร้อมกันอนุรักษ์ปกปักรักษาวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามอันเป็นมูลเสือของสาวนครหลวงพะบางให้ยืนยงและคงคุณค่ามีบรรยากาศเบิดกว่าบุญซื่นและสำเร็จตามแผนการที่วางไว
4: ้งานบุญประเพณีฮอเข้าประดับดินช่วงเฮือเดือน9ที่ยืนฐานเป็นงานสิริมงคลอันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฮีดของประเพณีตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยแท้เป็นการครอบไควครอบบูชาวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจ้านำแดนดินทั้งปวงเพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปางบุญใหญ่ของสาวนครหลวงพะบางซึ่งได้สืบทอดกันมาแต่บูหานจนถึงปัจจุบันการแข่งขันเหือส่วงในปีนี้ทางคณะพิซอฟได้จัดแบ่งเป็น2สายมีเหือเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด27ลำดังนี้มีเหือประเพณี18ลำเหือกีฬาเกาลำที่มาจากบรรดาบ้านต่างๆภายในตาแสงของนครหลวงพะบางหัวหน่วยธุรกิจมาจากเมืองจอมเพชรเมืองปักกูเมืองง้อยมาจากแขวงเวียงจันทน์และแขวงสัญญาบุรีฉะนั้นข้าพเจ้าขอเรียกร้องมายังคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะพิซอฟที่ภายเงินช่วงตลอดฮอดนักสิภายทุกท่านจงเสิร์ฟชูน้ำใจเคารพและปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเข้มงวดเป็นที่รู้จักกันดีแล้วว่าการแข่งขันจะมีเหือที่ชนะและเหือที่เสียก็บ่ให้ถือเป็นปัญหาสําคัญสําคัญที่สุดแม่นความสามัคคีที่พวกเราต้องเป็นเจ้าการพร้อมกันอนุรักษ์รักษาส่งเสริมวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามอันเป็นมูลเสื้อของสาวนครหลวงพะบางที่ได้รักษามาแต่ดั้งเดิมให้คงคุณค่าให้มีบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นและสำเร็จตามแผนการที่ได้กำหนดไว
3: ้ภายหลังเปิดพิธีอย่างเป็นทางการได้มีการเปิดฉากการแข่งขันโดยเริ่มจากเหือนางดำดังดอนแข่งขันมาก่อนตามฮีดของประเพณีจึงดำเนินการแข่งขันตามตารางคาดคู่ส่วนการแข่งขันทั้ง2ประเภทจะได้ปฏิบัติรูปแบบเสียส่องรองแล้วคัดออกพร้อมทั้งจัดอันดับทีส่วนเหือที่เสีย1ครั้งแม่นสามารถสิ่งขึ้นไปถึงฮอบสิ่งชนะเลิศโดยจะดำเนินเป็นเวลา1วันจึงจะสำเร็จอาพุทธบุพภานาคาวแขวงหลวงพะบางรายงาน
0: เพื่อก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพการศึกษาบ่เพียงแต่สอนความรู้ด้านวิชาการเท่านั้นหากต้องสุ่มใส่ปลูกฝังคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแนวคิดหักศาสตร์หักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเคารพกฎหมายมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบสูงต่อสังคมในโอกาสครบรอบ60ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศเอาวันที่8กันยาของทุกๆปีเป็นวันสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือท่านทองสฤทธิ์บางหนอเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีความเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อร่วมมือประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนพ่อแม่ผู้ปกครององค์การจัดตั้งสากลและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเพิ่มทวีการลงทุนใส่การศึกษาขั้นพื้นฐานเอาใจใส่ชีวิตการเป็นอยู่ของครูอาจารย์และสร้างทุกเงินไขให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงส้นเผ่าและผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมหลายขึ้นกว่าเก่า
5: ให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงส้นเผ่าผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมแก้ไขปัญหาการปะละการเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การเรียนการสอนพร้อมกันสร้างครอบครัวมานสุมสนและทั่วสังคมให้กลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้พวกเขาต้องถือเอาการศึกษาให้กลายเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทั่วปวงชนสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งภูมิปัญญาสังคมที่สดใสต่อสิ่งแวดล้อมสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีมนุษยธรรม
0: ท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆยกให้เห็นเติมว่าการฮู้หนังสือบ่ได้มีความหมายเพียงแต่การอ่านออกเขียนได้และคิดลายเลขเป็นเท่านั้นหากยังรวมถึงการฮู้ทันดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำใส่เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงการฮู้ทันข้อมูลข่าวสารความฮู้ด้านการเงินทักษะอาชีพและภูมิปัญญาสีเขียวเคียงคู่กับการปลูกจิตสำนึกการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พลเมืองทุกคนมีความสามารถปรับตัวสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
1: วันที่10กันยานี้ที่สโมสรแขวงอุดมไซได้จัดกองประชุมคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางลวงประจำปี2026โดยการเป็นประธานของทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งห้องประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางลวงมีทานคำแสงอาลีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างนาองค์การจัดตั้งสากลและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2026และวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ในโอกาสมีคำเห็นเปิดกองประชุมทานเล็กไหลศรีวิไลได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของเวียกงานความปลอดภัยทั้งลวงซึ่งเป็นเวียกงานที่ติดพันกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดระยะ5ปีผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางหลวงอยู่ในลาวยังสูงประมาณ 95,000 คนต่อปีในนั้น 80 ส่วนห้อยแม่นสาวหนุ่มเยาวชนและกำลังแรงงานหลักสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสังคมสูงถึง175ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งองค์การสากลได้ประเมินว่าการเสียชีวิตของประชากร1คนมีมูลค่าเท่ากับ70เท่าของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP สาเหตุต้นต่อแม่นเกิดจากการขับขี่รถไวดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถเทคนิคพาหนะบ่ได้มาตรฐานการบ่ปฏิบัติกฎจราจรโดยเฉพาะเวลา 17:00 น. หา 1:00 น.เคียงคู่กับการขยายตัวของพื้นฐานโครงรางและจำนวนพาหนะที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทั้งลวงระยะปี2021หา2030ในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้หับฟังและปรึกษาหารือหลายเนื้อในสำคัญผ่านบทสรุปเวียกงานประจำปี2026และแผนการปี2027แผนสนับสนุนจากธนาคารโลกการนำใส่เทคโนโลยีทันสมัยเข้าในการบังคับใส่กฎหมายจราจรเส้นการกวดกาการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถการหัดใส่แอลนิรภัยการใส่หมวกการกระทบการบรรจุความรู้ความปลอดภัยทั้งลวงเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงการปรับปรุงระบบการปิ่นปัวและการขนส่งผู้บาดเจ็บทุกเซินจากจุดเกิดเหตุไปห้องหมอประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้บรรดาผู้เข้าร่วมจงเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบสุมสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าและประกอบความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้แทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงเพื่อหาประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานความปลอดภัยทั้งลวงมีประสิทธิผลสูงสุดช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทางลดพรอุบัติเหตุให้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
0: วันที่9กันยานี้ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านพงศวรรณศรีสุราช รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3กองประชุมครั้งนี้มีบรรดาหัวหน้าอาวุโสและผู้ต่างหน้าจากอาเซียนประเทศบวก3และรองเลขาธิการใหญ่อาเซียนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้ปรึกษาลือเพื่อกักเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดครั้งที่49และกองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้ที่นครหลวงมะนิลาได้รับรู้ความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาบุริมสิทธิ์ของอาเซียนภายหลังที่ตีมอร์สเตเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของอาเซียนรวมทั้งการเสนอเป็นประธานอาเซียนของตีมอร์สเตในปี2019กองประชุมครั้งนี้ได้เปิกสหรือเกี่ยวกับเวียกงานของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการฮุมเมอร์ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การจัดตั้งปฏิบัติหาข้อตกลงของผู้นำอาเซียนการพบพันหัวมือกับภายนอกของอาเซียนโดยเฉพาะทิศทางในต่อหน้าและเงื่อนไขสำหรับการเสนอเป็นคู่ห่วมทางการของอาเซียนกองประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญในการส่งเสริมบทบาทการนำพาและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการพัวพันกับภายนอกพร้อมนี้ลาวในนามเป็นประเทศประสานงานการพบพันอาเซียนแคนาดาได้รายงานต่อกองประชุมถึงความคืบหน้าการพบพันหัวมืออาเซียนแคนาดาโดยเฉพาะแผนการและบรรดากิจกรรมที่จัดตั้งปฏิบัติเพื่อเฉลิมฉลองการพบพันหัวมืออาเซียนแคนาดาครบรอบ50ปีในปี2007กองประชุมได้ปรึกษาลือกักเกียมด้านต่างๆสำหรับกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49และกองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเอกสารผลกองประชุมต่างๆที่จะเสนอให้ผู้นำพิจารณาตอนบ่ายของวันเดียวกันหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวได้สืบโตนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3ซึ่งกองประชุมได้ตีราคาสูงต่อมากผลของการพัวพันหัวมือภายใต้ขอบอาเซียนบวก3ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งสุขยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมภายใต้แผนเวียกการหัวมืออาเซียนบวก3สำหรับระยะปี2023หา2027อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนกองประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญการหัวมืออาเซียนบวก3ในฐานะเป็นเวทีการหัวมือที่สำคัญของภาคพื้นเพื่อหับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นต้นภัยธรรมชาติพยาธิระบาดวิกฤตการด้านการเงินความมั่นคงด้านเสบียงอาหารพลังงานและอื่นๆกองประชุมได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับเอกสารผลกองประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่29ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้ตื่มอีก
1: งานโลลาดและตลาดนาดแบบมอนซนในโอกาสบุญห่อเข่าประดับดินหรือบุญสวงเหือซึ่งเป็นบุญประเพณีอันดีงามของสาวหลวงพะบางที่สืบทอดกันมาแต่บุหันการที่สามารถอนุรักษ์หักษาส่งเสริมและพัฒนามาจนถึงปัจจุบันท่านนางเวียนวิไลดีละพันห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางทั้งเป็นประธานจัดงานบุญเดือนเก้าประจำปี2026ให้สัมภาษณ์หนึ่งในโอกาสเข้าห่วมเปิดงานโลลาดในโอกาสบุญห่อเข่าประดับดินอยู่นครหลวงพะบางว่างานโลลาดในบุญห่อเข่าประดับดินอยู่นครหลวงพะบางปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความหมายสำคัญโดยมีคณะผักคณะนำตลอดฮอดประชาชนสาวหลวงพะบางเมืองมอระดกโลกเข้าห่วมเพื่อเที่ยวชมสินค้าที่สาวหลวงพะบางก็คือแขวงใกล้เคียงหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการทางภายในและต่างประเทศมาวางแสดง
6: พวกเขาการนำทั้งมืดของแขวงหลวงพะบางก็คือสาวหลวงพะบางจะได้พากันมาโลลาดเพื่อเที่ยวชมบรรดาสินค้าที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนสาวแขวงหลวงพะบางเอามาวางแสดงเพื่อให้แขกต่างด้าวท้าวต่างแดนได้ชมผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงหลวงพะบางนอกจากนั้นพวกเขายังจะมีพิธีสวงเหือหรือว่าบุญสวงเหือเดือน9ของแขวงหลวงพะบางฉะนั้นเพื่อสืบต่ออนุรักษ์รักษาฮิตของประเพณีอันนี้ให้อยู่คงคาไปกับสาวแขวงหลวงพะบางก็คือสาวลาวของพวกเฮา
1: ท่านนางเวียนวิไลดิลพันธ์ยังได้เชิญชวนสาวหลวงพะบางจงพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีตอนรับแขกต่างดาวเท่าต่างแดน ที่มาเที่ยวชมงานบุญเดือนเก้าฮอเข้าประดับดินเฮ็ดให้งานบุญประเพณีของแขวงหลวงพะบางปีนี้มีความสงบปลอดภัยหักษาได้เฮ็ดของประเพณีทุกคนไปเที่ยวมีความเบิกบานมวลซื่นมีความประทับใจ
0: ห้องว่าการเมืองพินแขวงสวรรณเขตได้ออกแจ้งการในวันที่10กันยายนนี้เกี่ยวกับการระบายน้ำเขื่อนไฟฟ้าเซละนอง1ในวันที่12กันยายนนี้ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เรียบตามสายน้ำสีบางเหียงตั้งแต่ตอนเทิงและลุมของเขื่อนให้หลีกเลี่ยงการเฮ็ดกิจกรรมต่างๆตามการคาดคะเนของเขื่อนไฟฟ้าเซละนอง1ระหว่างวันที่13หาวันที่19กันยายนนี้จะมีผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่จะพัดผ่านเขื่อนไฟฟ้าโดยกงอาจจะมีปริมาณน้ำฝนไหลเข้าอ่างสูงถึง 8,500 เมตรก้อนต่อวินาทีและระดับน้ำหน้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนจะเพิ่มขึ้นหลายดังนั้นเพื่อหาประกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่เขตเหนือสายน้ำและลุ่มสายน้ำทางเขื่อนไฟฟ้าเซละนอง1จะได้ระบายน้ำออกจากเขื่อนเริ่มแต่วันที่12กันยายนนี้ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนจะสูงถึง 7,000 เมตรก้อนต่อวินาทีฉะนั้นจึงแจ้งการมายังประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยอยู่เรียบตามสายน้ำสีบางเหียงตั้งแต่ตอนเทิงและลุ่มของเขื่อนให้หลีกเลี่ยงการเฮ็ดกิจกรรมต่างๆพร้อมกันมีสติเก็บเมียนรักษาวัตถุสิ่งของเหือนสารบ้านทรงหัวสวนและสัตว์เลี้ยงอื่นๆดังนั้นจึงออกแจ้งการสำหรับนี้เพื่อแจ้งมายังประชาชนบรรดาเผ่าหับทราบและติดตามเฝ้าระวังตามแจ้งการสำหรับนี้ด้วย
1: เมื่อบรมนีที่สโมสรเมืองหลวงน้ำทาได้จัดกองประชุมครบคณะเปิดกว้างคณะบริหารงานผักเมืองครั้งที่7สมัยที่11โดยการเป็นประธานของทานบุญคงพิมมสรกรรมการผักแขวงเลขาผักเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหลวงน้ำทามีท่านลาประเสริฐศรีประเสริฐกรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวร้าวสังสัดแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
7: นายกองประชุมสหายศรีจันทร์ลอดทองลุยรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ขึ้นผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานหอบด่านของเมืองประจำ6เดือนต้นปี2026ซึ่งสามารถยาได้ผลสำเร็จที่ผลเด่นในหลายด้านในระยะ6เดือนผ่านมาเมืองหลวงน้ำทาสามารถจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด 7.38 ตึกีบเท่ากับ 81 ส่วนหอยของแผนการปีในนี้มีรายรับจากสวยสาอากร 5.06 ตึกีบและทรัพย์สินแห่งรัฐ 2.31 ตึกีบพร้อมนั้นยังมีโครงการลงทุนของรัฐจำนวน4โครงการรวมมูลค่าก่อสร้าง 6.34 ตึกีบก่อสร้างห้องเฮียนและครัวอูมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและสินค้าส่งออกบรรลุถึง 49.67 ตึกีบเท่ากับ 58.44 ส่วนหอยของแผนปีได้อนุมัติขึ้นทะเบียนวิสาหกิจใหม่80หัวหน่วยมูลค่าขึ้นจดทะเบียนกว่า 59.43 ตึกีบนอกนี้ยังได้ลงกฎกาสินค้าราคาหอย8ขั้งพบเห็นและทำลายสินค้าหมดอายุเสื่อมคุณภาพรวมมูลค่า 86.65 ล้านกีบได้สุกอยู่ประชาชนปลูกพืชสนองเสบียงอาหารและเป็นสินค้าในเนื้อที่ 1,613 เฮกตาร์ทั่วเมืองมีเนื้อที่ปลูกยางพาราถึง 9,616 เฮกตาร์ปิ่นแก้วโซนสายแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำทา
0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ความกดดันสูงของอากาศเย็นที่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือผัดปกคลุมภาคเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่ทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกในระดับคออยู่กับทั่วไปพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในวังซาวหา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่ทั่วไปพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในวังซาว5หา34องศาที่นครหนองเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ พ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะตกปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา34องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา27องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร์
9: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
10: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
9: เสริญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ
10: ฝากคำเตือนนี้มาให้ทุกคนได้ฟังจะได้ปลอดภัย
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่8กันยายนนี้อยู่นครเซเนลประเทศสวิตองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้เผยแพร่บทรายงานกลุ่มตัวเมืองปฏิสังไม้ห้อยแห่งในตัวซีวัดปฏิสังไม้ทั่วโลกปี2006ซึ่งจีนมีสหกลุ่มถูกจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวและเป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลา4ปีที่ต่อกันในนั้นกลุ่มตัวเมืองเซินเจิ้นฮ่องกงกวางโจได้เป็นอันดับหนึ่งเป็นปีที่2ติดต่อกันกลุ่มปฏิสังไม้ในตัวซีวัดปฏิสังไม้ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเปิดเผยในทุกปีแม้นหมายถึงตัวเมืองหรือกลุ่มตัวเมืองต้นต่อมี3ตัวซีวัดคือสถานที่ของผู้ปฏิสังไม้ที่ห้องคอสิทธิบัตรแบบเปิดเผยภายใต้สนธิสัญญาการหัวมือด้านสิทธิบัตรมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเขตปฏิสังไม้ที่มีความกระตือรือร้นหลายที่สุดของโลก
0: สำนักข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่9กันยายนนี้ว่าการศึกษาจากโครงการประเมินผ่านนักศึกษาต่างประเทศประจำปี2025ได้เปิดเผยให้รู้ว่านักเรียนบรูไนมีผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ใน3อันดับต้นๆของประเทศอาเซียนและอยู่ในอันดับ2ด้านการอ่านโดยนักเรียนบูไนหลายกว่า 5,000 คนจากโรงเรียนมัธยมตอนปลาย55แห่งได้เข้าร่วมการประเมินผลระหว่างเดือนเมษา5เดือนพฤษภาปี2025ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการบรูไนให้รู้ว่าผลได้รับเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและวิธีการเฮ็ดเวียกที่สร้างสรรค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสวยสุขยู่ให้บูไนเข้าใกล้เป้าหมายบรรลุวิสัยทัศน์บูไน2035หลายยิ่งขึ้น
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมันรายงานในวันที่8กันยายนนี้ว่าการส่งออกของเยอรมันในเดือนกรกฎาคมปีนี้หลุดลงกงกันข้ามกับการคาดคะเนไว้ซึ่งเป็นการสิ้นสุดสถิติการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือนนับแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เป็นต้นมาย้อนว่าการส่งออกสินค้าไปบรรดาประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU หลุดลงอิงตามตัวเลขแสดงให้เห็นว่าการส่งออกในเดือนกรกฎปีนี้หลุดลง 0.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนาปีนี้ ซึ่งแตกต่างจากการคาดคะเนของนักเศรษฐศาสตร์ที่ว่าการส่งออกของเยอรมันจะเพิ่มขึ้น 0.1 ส่วนร้อยโดยการส่งออกไป EU ลดลง 1.6 ส่วนร้อยในขณะที่การส่งออกไปยังประเทศนอก EU เพิ่มขึ้น 0.2 ส่วนร้อย
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกี่ยงคำสุนีและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
11: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได้
12: อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
11: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
12: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
11: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
13: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
14: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
15: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
16: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหวมแหงหวมใจกันนำไส้เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบ
17: สบายดีมีทักแฟนรายการที่หักแพง
16: ขอต้อนรับทานเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคาร30นาทีนับจากนี้ไปทานก็จะอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารซึ่งว่ามื้อนี้เองก็รับผิดชอบดำเนินรายการโดยอนุทิดาพลสวัสดีพร้อมด้วย
17: บุญมีสุทธิวงศ์นอราช
16: ท่านผู้ฟังที่เคารพเซิงวาในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์กันแล้วเป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์ที่ว่าทางพวกเราจะมาพบมาพ้อกับท่านผู้ฟังซึ่งว่าก็เป็นวันศุกร์วันที่11เดือน9ปี2026หรือว่าเป็นมื้อแฮม14ค่ําเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569นั่นเองซึ่งว่าพวกเราก็จะมาสืบต่อนำเสนอเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับทหรนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่5สิงหาคมปี2025ที่วัดทั้งอนุทิดาและบุญมีได้ค้างไว้ในเมื่อวานนี้นั่นเองเจ้า
17: เจ้ามื้อนี้พวกเราทั้งสองจะมาสืบต่อนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจดังที่เราได้ฮู้กันเนาะสำหรับธนาคารธุรกิจนี้ก่อนจะเปิดดำเนินการได้นั่นก็จะต้องมีระเบียบกฎหมายข้อตกลงต่างๆเนาะในการดำเนินการและจุดประสงค์หลักๆของข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้ก็เพื่อจะกำหนดในเรื่องของหลักการระเบียบการเกี่ยวกับการตรวจสอบธนาคารธุรกิจเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจนี้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบความมั่นคงระเบียบการที่เกี่ยวข้องแน่ใส่หับประกันความมั่นคงโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคารธุรกิจและสร้างความสมานให้แก่สังคมต่อระบบธนาคารนั่นเองซึ่งว่ามื้อนี้บุญมีแล้วก็อนุทิดาก็จะมาสืบต่อนำเสนอต่อจากเมื่อวานนี้ที่ว่าได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่17การรายงานผลการตรวจสอบภายในในหมวดที่3การตรวจสอบภายในซึ่งมื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในหมวดที่4การตรวจสอบภายนอกเมื่อวานนี้พวกเราได้รับรู้กันไปแล้วเนาะว่าการตรวจสอบภายในนี่เป็นแบบใดกันแน่มีการตรวจสอบมีมาตรการมีหลักการแบบใดแน่มื้อนี้พวกเราจะมารู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายนอกจะมีขอบเขตแนวใดมีมาตรการแนวใดซึ่งว่าระยะต่อไปพวกเราจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันอย่างแน่นอนและเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก็มองกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
18: สบายดีมื้อนี้ฮอบฮู้ธนาคารจะพาทานไปฮู้จักกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศฉบับปรับปรุงเลขที่15ทับสปส.ลงวันที่7กรกฎาคม2022ในมาตรา55 มาตรการปักไม้ต่อผู้ที่ละเมิดของข้อห้ามมาตรา43ได้กำหนดว่าบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งรวมทั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ละเมิดกฎหมายฉบับนี้จะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนจากองค์การที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถ้ายังสืบโตกระทำผิดจะถูกปรับไหมตามแต่ละกรณีดังนี้ปรับไหมแต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบ1นำใช้เงินตาต่างประเทศเข้าในการสำระและหรือหับสำระภายในสปป.ลาว2กำหนดมูลค่าติดประกาศและหรือโฆษณาราคาสินค้าค่าบริการเงินเดือนหรือค่าแรงงานและค่าอื่นกำหนดโครงสร้างราคาสินค้าและการบริการอยู่สปป.ลาวเป็นเงินตาต่างประเทศ3โฆษณาและหรือประกาศการบริการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศการจัดฝึกอบรมเหตุการณ์ตลาดเกี่ยวกับเงินตาต่างประเทศทุกรูปแบบ

0: อดคองกับกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องสิทธิ์บ่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภาษีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่นำเงินตาเป็นเงินสดเข้าสปป.ลาวเกินจำนวนที่กำหนดไว้บ่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวและบ่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภาษีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่นำเงินตาเป็นเงินสดออกสปป.ลาวเกินจำนวนที่กำหนดไว้ปรับไหม10ส่วนห้อยของมูลค่าที่ละเมิดสำหรับการเคลื่อนไหวธุรกรรมเงินตาต่างประเทศที่เป็นการละเมิดในข้างเทิงนั้นที่มีมูลค่าเทียบเท่าแต่10ล้านกีบขึ้นไปแต่หากว่ามีการละเมิดซ้ำในแต่ละกรณีแม้นจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าที่ปรับใหม่ในครั้งล่าสุดสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปั่นป่วนอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการสร้างข่าวปลอมบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบรรดาปัจจัยที่จะกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตาโดยบ่สอดคล้องกับระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวบ่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจการเงินและเงินตาของสปป.ลาวจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่1ปีหา5ปีและปรับหมายแต่50ล้านกีบหา100ล้านกีบทั้งหมดนั้นก็เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการปรับไหมต่อผู้ละเมิดกฎหมายดังนั้นเมื่อพวกเฮารู้แล้วต้องช่วยกันปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดแลกเปลี่ยนเงินตานำธนาคารธุรกิจนำใช้เงินกีบเข้าในการสำระอยู่ภายในสปป.ลาวเท่านั้นนำใช้เงินตาต่างประเทศให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างความเข้มแข็งให้เงินกีบและยกสูงบทบาทคุณค่าของเงินกีบให้หลายขึ้นพร้อมนี้หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งสปป.ลาว www.bol.gov.la Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาว Bank of the Lao PDR
1: เงินกีบคือเกียรติศักดิ์ศรีของคนลาวเจ้าท่านผู้ฟังกับคำสุรัญญานี่ยังอยู่กับปุ่นมีแล้วก็อนุทิดายังอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารของมูเฮาและมื้อนี้บ่งเฮาทั้ง2จะมาสืบต่อนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับทหอลอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่5สิงหาคม2025ซึ่งว่าเมื่อวานนี้เนาะบุญมีอนุทิดาก็ได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่17การรายงานผลการตรวจสอบภายในแล้วมื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในมาตราที่18ขอบเขตความถี่และมาตรฐานการตรวจสอบภายนอกซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่4การตรวจสอบภายนอกนั่นเองมาตราที่18ขอบเขตความถี่และมาตรฐานการตรวจสอบภายนอกธนาคารธุรกิจต้องได้รับการตรวจสอบภายนอกตามขอบเขตการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของการตรวจสอบภายนอกรวมทั้งปฏิบัติความถี่ของการตรวจสอบภายนอกตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่72ของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจมาตรฐานการตรวจสอบภายนอกประกอบด้วยมาตรฐานการตรวจสอบสากลมาตรฐานบัญชีสากลและมาตรฐานสากลด้านการรายงานการเงิน 2. มาตรฐานการตรวจสอบลาวตามระเบียบการภายในของธนาคารธุรกิจในกรณีที่เห็นว่าธนาคารธุรกิจใดหนึ่งสามารถจัดตั้งปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรายงานการเงินได้อย่างเต็มส่วนธนาคารธุรกิจนั้นสามารถปฏิบัติมาตรฐานการตรวจสอบตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อที่1ของมาตรานี้สำหรับธนาคารธุรกิจที่บ่มีความพร้อมในการจัดตั้งปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรายงานการเงินได้อย่างเต็มส่วนให้ปฏิบัติมาตรฐานการตรวจสอบตามที่ได้กำหนดไว้ทางในข้อ1และข้อ2ของมาตรานี้นั่นเองเจ้าละนี้ก็คือขอบเขตความถี่และมาตรฐานการตรวจสอบภายนอกซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่4การตรวจสอบภายนอก
2: จ้าท่านผู้ฟังเฮามาต่อกันที่มาตรา19ขบวนการตรวจสอบภายนอกซึ่งว่าในขบวนการตรวจสอบภายนอกนี้รวมทั้งกำหนดเวลาในการเปลี่ยนนักตรวจสอบตามกฎหมายให้ปฏิบัติตามขบวนการตรวจสอบวิสาหกิจที่รับใช้ผลประโยชน์สาธารณะตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบอิสระซึ่งว่าในมาตราซาวบริมาตรเวียกของผู้ตรวจสอบภายนอกในการพิจารณาว่าจ้างธนาคารธุรกิจต้องรับประกันว่าบริษัทตรวจสอบภายนอก มีปริมาตรเวียกที่เหมาะสมบ่หลายเกินไปและสามารถดำเนินการตรวจสอบภายนอกแก่ตนอย่างเต็มส่วนเพื่อรับประกันคุณภาพ

0: และประสิทธิผลของการตรวจสอบปัจจัยที่ธนาคารธุรกิจต้องพิจารณาประกอบด้วยจำนวนวิสาหกิจที่บริษัทตรวจสอบภายนอกกำลังให้บริการตรวจสอบจำนวนนักตรวจสอบในขณะตรวจสอบภายนอกและการแบ่งความรับผิดชอบภายในขณะตรวจสอบภายนอกและปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นขบวนการตรวจสอบต้องเฮ็ดขึ้นแน่ใดแน่และก็มีมาปริมาตรของปริมาตรเวียกของผู้ตรวจสอบภายนอกนำอีกเจ้าแต่ว่าก่อนจะให้ทานไปสืบต่อหาฟังเกี่ยวกับมาตรา21การรับรองผู้ตรวจสอบภายนอกจะต้องรับรองคือแนวใดแน่เงินไขการเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกเดี๋ยวจะต้องได้มีเงินไขอันใดเฉพาะหรือบออนุชิดาและบุญมีจะสืบตัวนำเสนอในระยะต่อไปแต่ว่ามาฮอดตอนนี้ให้ทานเปลี่ยนบรรยากาศจากเขาหนึ่ง
1: ร
0: ับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนและจึงกลับมาพบกับพวกเขาได้ในระยะต่อไป

0: เจ้าท่านผู้ฟังกลับเข้ามาสู่รายการนี้ยังอยู่กับทีมงานเพื่อนธนาคารของพวกเฮายังอยู่กับบุญมีและก็อนุทิดาพวกเฮาจะมาสืบต่อนำเสนอในข้อตกลงว่าด้วยการกดสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับทหรนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่5สิงหาคม2025กันต่อดังที่ท่านได้ฮู้กันเนาะสำหรับจุดประสงค์หลักๆของข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้ก็คือเพื่อกำหนดหลักการระเบียบการเกี่ยวกับการกดสอบธนาคารธุรกิจเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจนี้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบความมั่นคงเนาะแล้วก็ระเบียบการที่เกี่ยวข้องในสายหับประกันความมั่นคงโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคารธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมต่อระบบธนาคารนั่นเองเจ้าและหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นเนาะว่าธนาคารธุรกิจนี่เพิ่นจะมีการตรวจสอบบ่เพิ่นดำเนินการคือแนวใดเพิ่นมีมาตรการแบบใดแน่ซึ่งว่าข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจนี่จะบอกละเอียดเลยเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าหมุนขึ้นมาแล้วมาหาฟังพวกเฮาล่ะเห็นพวกเฮาได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่21แล้วฟังบ่ทวงบ่ทันในมาตราที่1ที่2หรือหมวดอื่นๆก็สามารถเข้าไปเบิ่งเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของพวกเฮาเติมอีกเนาะที่ www.bol.gov.la สามารถเข้าไปอ่านได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งข้อตกลงข้อกำหนดต่างๆเนาะของกฎระเบียบกฎหมายที่ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาได้วางออกแบบนี้ท่านสามารถเข้าไปติดตามได้เพิ่มเติมอยู่ทางเว็บไซต์ของพวกเฮาเติมอีกเจ้าและในมื้อนี้เนาะในตอนนี้พวกเราจะมาสืบต่อกันเติมในมาตราต่อไปเนาะต่อจากที่อนุทิดาได้นำเสนอไปในระยะวังกี้นี่ฮอนมาตราที่20เนาะกับบริมาตรเวียกของผู้ตรวจสอบภายนอกแล้วและอย่างนี้พวกเราจะมาสืบต่อในมาตราที่21กันต่อกับการรับร้องผู้ตรวจสอบภายนอกท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับการรับร้องผู้ตรวจสอบภายนอกให้ปฏิบัติดังนี้1ก็คือกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าอยู่ในบัญชีผู้ตรวจสอบภายนอกแล้วเสนอผู้ว่าการพิจารณารับร้อง2บริษัทตรวจสอบที่บ่อยู่ในบัญชีการรับร้องของธนาคารแห่งสปป.ลาวตามข้อที่1ของมาตรานี้หากมีจุดประสงค์ให้บริการตรวจสอบภายนอกให้แก่ธนาคารธุรกิจต้องขอรับการรับร้องจากธนาคารแห่งสปป.ลาวให้เป็นผู้ตรวจสอบภายนอกตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้มาตราที่22เงื่อนไขการเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกบริษัทตรวจสอบที่บ่อยู่ในบัญชีการรับร้องของธนาคารแห่งสปป.ลาวต้องมีเงื่อนไขต้นต่อดังนี้1ก็คือได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจากกระทรวงการเงิน2เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพนักบัญชีและนักตรวจสอบลาว3เคยให้บริการทางด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินใดหนึ่ง4มีระบบการควบคุมคุณภาพด้วยการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานตามการกำหนดของภาคส่วนเกี่ยวข้องและถูกต้องตามมาตรฐานการตรวจการบัญชีสากลขององค์การผู้ตรวจสอบบัญชีสากล5มีสมาชิกสภาบริหารอย่างน้อย2คนที่มีใบยั่งยืนเป็นนักเซียวซานบัญชีหรือใบอนุญาตเป็นนักตรวจสอบ6มีใบติดตามการถือบัญชีจากกระทรวงการเงิน7มีนักตรวจสอบอย่างน้อย5คนที่มีใบยั่งยืนเป็นนักเซียวซานบัญชี8มีแผนการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของตน3ปีต่อหน้านับแต่ปียื่นเอกสารประกอบเป็นต้นไปเนาะแล้วก็9บ่อยู่ในสภาวะล่มละลายหรือถูกโจ๊ะการให้บริการตรวจสอบนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่2เงื่อนไขการเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกซึ่งว่าเพิ่นก็ได้ระบุชัดเจนเนาะในการตรวจสอบภายนอกว่ามีเงื่อนไขคือแนวใดแน่ก็ถือว่าละเอียดพอสมควรเลยในเงื่อนไขการเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกซึ่งมีทั้งหมด9ข้อนํากัน
1: เจ้าและเฮามาต่อกันที่มาตรา23สำหรับเอกสารประกอบหลายฐานที่ว่าฮู้ไปแล้วว่ามีเงื่อนไขคือแนวใดแน่มีการรับร้องแบบใดบัดนี้เฮามาต่อกันที่เอกสารประกอบสำหรับเอกสารประกอบในมาตรา23ได้ระบุไว้อย่างละเอียดคือ1ต้องได้สำเนาใบทะเบียนวิสาหกิจ ใบยั่งยืนการมอบอากรปีล่าสุดและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ 2. สำเนาใบยั่งยืนการผ่านการกวดสอบหรือว่าการกวดการะบบหับประกันคุณภาพเวียกงานกวดสอบจากกระทรวงการเงิน 3. ไลซื้อนักกวดสอบพร้อมด้วยประวัติย่อและประสบการณ์ด้านการกวดสอบ 4. เอกสารยั่งยืนการกวดสอบสถาบันการเงินใดหนึ่งที่เคยกวดสอบผ่านมา 5. สำเนาใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพนักบัญชีและนักกวดสอบลาว 6. สำเนาใบยั่งยืนการเป็นนักเซียวซานบัญชี 7.ใบยั่งยืนเกี่ยวกับประวัติการดำเนินคดีของบริษัทกวดสอบจากศาลประชาชนบ่เกิน3เดือน 8. บทรายงานการดำเนินธุรกิจและเอกสารรายงานการเงิน1ปีย้อนหลังก่อนปียืนหนังสือเสนอต่อกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจเอกสารรายงานการเงินดังกล่าวต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบัญชี 9. แผนการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทกวดสอบ3ปีต่อหน้าภายหลังที่ได้รับการรับรอง 10. เอกสารยั่งยืนเกี่ยวกับจำนวนวิสาหกิจที่บริษัทกวดสอบภายนอกดังกล่าวกำลังดำเนินการกวดสอบและ 11. เอกสารอื่นๆตามการกำหนดของกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจเจ้าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเอกสารประกอบในการขอรับการรับรองเป็นผู้กวดสอบภายนอกที่ว่าทางข้อตกลงว่าด้วยการกวดสอบธนาคารธุรกิจนี
0: ่
1: ได้กำหนดหรือว่าได้ระบุไว้อย่างละเอียดก็มีทั้งหมดอยู่11ข้อด้วยกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเอกสารที่เพิ่นได้ระบุมาก็ถือได้ว่าเป็นเอกสารพื้นฐานหากเขาเป็นผู้ที่ว่าดำเนินเนาะเวียกงานเกี่ยวกับเวียกงานการกวดสอบก็สามารถประกอบได้เลยก็บ่จำเป็นต้องได้มีการไปค้นคั่วหรือว่าไปขออยู่ทางใดตื่มเจ้า
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะก็ถือว่าหลากหลายมาตราที่ว่าพวกเราได้นำเสนอไปเนาะซึ่งว่าอนุทิดาก็ได้นำเสนอไปแล้วในมาตราที่3เอกสารประกอบซึ่งว่าตอนนี้พวกเราจะมาสืบต่ออีกหนึ่งมาตรานั้นก็คือมาตราที่4การพิจารณารับรองเป็นผู้กวดสอบภายนอกภายหลังได้รับเอกสารประกอบการขอเป็นผู้กวดสอบภายนอกอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่23ของข้อตกลงฉบับนี้กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจต้องค้นคว้าและนำเสนอผู้ว่าการพิจารณาแล้วแจ้งตอบเห็นดีหรือบ่เห็นดีภายใน30วันในกรณีเห็นดีให้กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจบรรจุรายชื่อบริษัทกวดสอบภายนอกดังกล่าวเข้าในบัญชีรายชื่อผู้กวดสอบภายนอกที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวรับรองในกรณีบ่เห็นดีให้แจ้งเหตุผลให้บริษัทกวดสอบที่เสนอทราบในเวลาพิจารณาถ้าเห็นว่ามีความจำเป็นกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจมีสิทธิ์ทวงเอาเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทกวดสอบที่เสนอหรือเชิญมาให้ข้อมูลนั่นเองเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่24การพิจารณารับรองเป็นผู้กวดสอบภายนอกก็ถือว่ามื้อนี้บุญมีและก็อนุทิดาก็ได้นำเสนอไปหลากหลายมาตราให้ทานได้ฮู้เกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการกวดสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับทหลนครหลวงจานลงวันที่5สิงหาคม2025ในอาทิตย์หน้าบุญมีแล้วก็อนุทิดาหรือทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาจะนำเอามาตราที่25การว่าจ้างผู้กวดสอบภายนอกของธนาคารธุรกิจมานำเสนอให้กับบรรทานเนาะได้รับฟังกันเพิ่มเติมอีกอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้น่าเสียดายเวลาของพวกเฮาก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วก็ฝากกันไว้ในช่องทางอื่นที่วายทานได้เลือกติดตามบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุของพวกเฮาแล้วก็ยังมีทางโทรภาพเนาะกับรายการการเงินเงินตายแห่งชาติซึ่งออกอากาศเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งหนึ่งเวลา 21:00 ในวันอังคารท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางโทรภาพเส้นเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าหรือว่าท่านใดอยากโทรเข้ามาโอ้มาลมกับทางทีมงานรายการของพวกเราก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นัมเบอร์021-264797ย้ำอีกครั้งหนึ่ง264797ก็สามารถโทรเข้ามาโอมาลมได้อยากโทรเข้ามาตำหนิติส้มทางทีมงานรายการของพวกเฮาหรือว่าโทรเข้ามาเพื่อแนะนำรายการของพวกเฮาว่าอยากให้พวกเฮานำเอาอันใดมานำเสนอหรือว่ามาสนทนาในรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเป็นพิเศษก็สามารถโทรเข้ามาได้ ในมงรัฐการเจ้าอันนี้ก็คือขอฝากไว้เปิดโทรติดต่อกับทางรายการของพวกเฮาฉะนั้นมาฮอดนี่เวลาทางรายการเพื่อนธนาคารอนุชิดาพลสวัสดีพร้อมด้วย
0: บุญมีสุทธิวงศ์นอราช
1: ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
4: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
3: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
5: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
6: เข้ามาห่วงแหนความใจกัน
7: ปกปักรักษา
8: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
9: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
10: มาห่วงกันนำใส่เงินกีบ
5: อยู่เมืองลาว
11: ใส่เงินกีบ

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงพิธีเซ็นสัญญาร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบโลจิสติกไปรษณีย์ดิจิตอลของลาวระหว่างกรมไปรษณีย์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวและบริษัทเทคสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดแห่งราชอาณาจักรไทยได้จัดขึ้นในวันที่9กันยายนนี้ที่นครเวียงจันทน์ร่วมลงนามครั้งนี้ต่างหน้ากรมไปรษณีย์โดยทานจันทวีพรเคลือบคำวนหัวหน้ากรมไปรษณีย์และต่างหน้าบริษัทโดยทานโกวิทธัญญารัตน์ตระกูลประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทเทคสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสันติสุขสิมมาลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารท่านนางคงคณิตหลักเจริญเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมท่านจันทวีพรเคลือบคำวอนกล่าวว่าการร่วมมือในครั้งนี้เป็นมรรคผลการค้นคว้าและประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อร่วมกันสร้างระบบไปรษณีย์ที่ทันสมัยว่องไวปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงกับระบบดิจิตอลอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันโลกกำลังก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกันนั้นการค้าอิเล็กทรอนิกส์และการบริการโลจิสติกขยายตัวอย่างไวว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการจึงบ่เหมือนเพียงแต่การส่งพัสดุให้ถึงปลายทางแต่ต้องการความว่องไวความปลอดภัยการติดตามทันการและการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันการขนส่งพัสดุข้ามแดนยังมีข้อจำกัดด้านเอกสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดตามพัสดุและมาตรฐานที่ยังบ่สามารถเชื่อมจดกันได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามายกระดับเวียกงานไปรษณีย์จึงเป็นความจำเป็นและเป็นเวียกงานบุรีมสิทธิ์สำคัญจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: รายการ
3: Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

สบายดีไม่รายการนะไม่รายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอๆกันมื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อที่พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาโดยเฉพาะสาวพุทธข้อเข้าต่างๆเพื่อไปไหว้อยู่ตามกองต้นไม้หรือว่าไปแท้วัดว่าสิหรือว่าออมแอมเหือนนั่นล่ะบุญฮอเข้าประดับดินที่นครหลวงพระบางอ่ะเพิ่นกะมีงานโลลาดเขาเอิ้นว่าเทรดแฟร์ภาษาอังกฤษก็เป็นงานที่พ่อแม่ประชาชนท้องถิ่นแถวนั้นแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็พากันไปเลาะซื้อเครื่องที่เพิ่นเอามาค่ายอยู่ตามงานโลลาดนั่นล่ะก็มีอาหารพื้นเมืองต่างๆมีเสื้อผ้าหลายอย่างหลายคนก็คงได้ไปสัมผัสมาแล้วปีนี้ไล่คนก็ว่าไปพ้อกันอยู่ล่วงพบางเด้อเปิ้นท้องใส่ยิงไม้อยู่ยิงไม้ก็เลยบ่ปากบ่ตีเขาว่าย้านบ่ได้ไปที่จริงก็บ่ได้ไปอีลีนก็เลยทางบ้านโทรมาแต่เช้าเพิ่นเพิ่นว่ามื้อนี้มื้อบุญได้ว่าซั่นปกติคนท้องถิ่นอยู่แถวนั้นน่ะโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะมันก็ตื่นแต่เช้ามีเงินแบงค์ใหญ่ก็ไปแตกเป็นแบงค์น้อยไว้เพื่อว่าลูกหลานไปแวะแล้วก็ยายเงินน่ะยามบุญเนาะยายผู้เล็กผู้น้อยขันยายผู้ละแซ่นนี่ก็น่ามืดไปได้เนาะยายผู้เล็กผู้น้อยลูกล้านผู้ได้ไปแหวเป็นการเอาเงินให้ลูกล้านนั้นไปซื้อขนมคองตอนกับมือบุญกิ้งไม้ก็โอนไปแล้วได้แต่สาวๆบ่ได้ไปกระทรวงแห่งใจไปแห่งเงินไปประมาณนี้ล่ะผู้ได้ไปก็เที่ยวให้มวนสุดๆโทรมาเล่าบรรยากาศให้ฟังก็ดีได้อยากจะฟังเพลงแบบใดก็สามารถกิ้งกังกันเข้ามาเด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิม021224173ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายมาฟังเพลงทักทายกันก่อนมีรายการ

ทักทายให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้ Enrique ฮ้องไว้ตั้งแต่ปี2007มีรายการ Somebody's Me ก็เป็นซิงเกิลที่2ในอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่4ของ Enrique ใส่ชื่อว่า Insomniac นะกับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มตัวนี้ก็จะมีเป็น English version และ Spanish version นะจะมี2 version ด้วยกันกับเพลงนี้ก็ฮิตฮอตกันสุดๆนะในตอนที่ปล่อยในปี2007 2008 2009ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวนี้โดนๆก็หยิบมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังเป็นเพลงที่ชื่อบ่ว่า Somebody's Want You Somebody Needs YouSomebody dreams about you every single night somebody's me สุดท้ายจะสารภาพว่าคนคนนั้นกันแม่นค่อยเองนั่นล่ะไพ่คนหนึ่งที่ต้องการเจ้าไพ่คนหนึ่งที่ฟันเห็นทุกคืนสุดท้าย somebody's me เข้าคนนั้นกันแม่นค่อยว่าซ่านก็ยังแค่ยังขี้ไร้กับหับสารภาพว่าตัวเองเป็นแบบนั้นอีลี่อ่ะกับความรู้สึกดีๆเนาะมีรายการมันก็บ่ได้ผิดอียังเกินไปอ่ะถ้าว่าเฮาวาวออกไปในสิ่งที่เฮารู้สึกกับไพ่คนหนึ่งดีกว่าอําเอื้อมอืดบาดเข้าไปแล้วว่าซ่านยากจะเบายากจะว่าตอนนั้นเข้าบ่ฟังละเพลงมวนๆเนาะมีให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อกับ Colorful Music ขอบใจบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาข่าวดีๆจากทางบริษัทนะพวกเขาหยิบมาเว้ามาว่าเรื่อยๆตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลคาโทในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละหอยล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านก็ลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเอาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: Colorful Music, the best radio in town.
1: นี่ตุน
2: ค
1: ู่บ่บาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวใดบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: You are listening to colorful music. Enjoy
6: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: พลงนี้ก็เป็นผลงานของออสตินมาฮอนเพลงนี้ใส่ชื่อว่า On Ever I Need ทางเบิดที่ค่อยต้องการนักร้องคนนี้เป็นนักร้องมาแต่อเมริกาเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลที่2อ่ะของออสตินที่สังกัดอยู่ในอัลบั้มคาบาจะใส่ The Secretส่วนไลน์ก็จะออกมาเป็นซิงเกิลออกมาซิงเกิลนับอีกนั้น What About Love ตามมาก็มี On Ever I Need ก็เป็นเพลงที่ซื้อบ้องว่าเข้าคนนั้นสำคัญที่สุดก็มอบให้กับมิเลย์การนะผู้ได้มักผลงานของออสตินจริงไหมก็บอกคอยได้ปล่อยเพลงผู้เกี่ยวให้มิเลย์การได้ฝากกันน้องๆที่มาฝึกงานอยู่หน่วยงานภาษาอังกฤษนะเพื่อนว่าเพลงนี้มวนได้ก็เลยมาปล่อยให้มิเลย์การได้ฟังตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมเด้อผู้ได้5ก็ทูนินเข้ามาอยากจะบอกว่ามีรายการอยู่กับ Colorful Music อยู่รายการพวกเฮามีให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อ1 5 2 โมงสำหรับผู้ได้สนใจอยากจะให้พวกเฮานั้นเป็นสื่อกลางในการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าติดต่อได้เด้อ10นาทีตอนต้นอย่างว่างส่วน50นาทีถัดจาก10นาทีนะน้องพวกเขาได้หับแห่งสนับสนุนจากทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจเป็นพิเศษนั่นแหละเพิ่นบริทิมได้ป่าพวกเขาเดินทางพร้อมๆกันทุกมือ
1: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แฮ่วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: ฟังเพลงที่ทานขอมานํา Colorful Music
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: และนี่ก็เป็นเพลง Country Song ของลูคอมนะก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงทั่วโลกอ่ะเป็นเพลงที่อธิบายความไวของฝ่ายกงกันข้ามเนื้อในเพลงบางตอนบอกว่า So I remember when we were driving in your car บอกว่าเขาจำได้ว่าเคยได้ขี่รถห่วมนำกันเขาคนนั้นเกรงยางตายจนเห็นให้ผู้ไปนำเมารถกันผู้ได้เป็นตีนพี่แบบนั้นอยากให้เพิ่นมาลองขี่อยู่บ้านเฮาเพิ่นจะรู้สึกตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาสิ่งหนึ่งที่ยากจะมาเว้าตอนนี้ในรายการก็คือ Fiber to the Room ซึ่งเน้นความแห่งของอินเทอร์เน็ตอยู่ทั่วทุกห้องภายในเหือนเพิ่นมีราคาเริ่มต้น1,500,000กีบซึ่งใช้ได้3เดือนเท่ากับว่าเดือนละ500,000มีรายการกับความไว50เมกะไบต์ฉะนั้นลูกค้าใหม่โดยเฉพาะพี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สนใจบริการตัวนี้ก็สามารถสร้างจองและก็ติดตั้งได้ตอนนี้เพิ่นให้ออเดอร์ค่าติดตั้งและโมเด็มฟรีสอบถามได้เรื่องอินเทอร์เน็ตกับ131หรือเบอร์ตั้งตัวพวกเขา0212191385เบอร์มือถือก็มีหลายเบอร์เอาเบอร์ที่พวกเขาบ่ค่อยเว้าสาว020596542289อีกตึ้งเบอร์1 020558040053ติดต่อได้131ได้กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของคนลาวลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาว
1: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
2: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: และมีรายการสร้างมาลุ้นหับรางวัล นี้ทุกเดือนเด้อติดตามข้อมูลใดผ่านทาง Facebook ของลาวเทเลคอมติดต่อใดกับบริการตัวนี้131หรือว่าเบอร์ตั้งตัวพวกเขา021219385หรือจะได้เลข5พนักงานค่ายเบอร์มือถือเพิ่นเป็น020556083โต020596542829

0: ผ่านทางบริการ M Services ของเราโทรคม 10,000 กีบนี่นะมีรายการได้10กีกได้ Data แล้วสามารถนำใช้ได้6มื้อถ้าเทียบใช้บริการทั่วไปตัวนี้จะได้ทึกก่อนได้ Data ไล่ก่อน
1: เฮ็ดเท่าไห
2: ร่ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
2: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
2: ต้องแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
2: ก็ต้องแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตืมเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คับสะดวกสบายบริการหลายปานี้โหตู่ไปโหลด FM Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

เป็นเสียงของนักร้องสาวแคนาดาเซรีนีออนนะเพลงนี้ A New Day Has Come เป็นซิงเกิลที่นักร้องคนนี้ร้องไว้ในอัลบั้มที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะผู้เกี่ยวส่วนไล่ก็จะร้องเป็นฝรั่งร้องเป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นอัลบั้มที่เป็นภาษาอังกฤษอัลบั้มที่5ปล่อย2002สาวปลายปีเองซึ่งอธิบายถึงการคองคอยความว่างอันใหม่คองคอยสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตมันคือความว่างมันคือการคองคอยที่เป็นกำลังใจที่มีหอยยิ้มอะประมาณนั้นหยิบมาให้มีรายการได้ฟังนะทึกใจบุทึกใจจังได้กับฟีดแบ็กกันมาหมักเพลงแบบใดก่อนสามารถสื่อสารกันได้ผ่าน03057870520ยินดีต้อนรับนั่นล่ะสำหรับแถวใดฝนตกฝนเลียนการไปการมาลำบากถนนหนทางยากจะแจ้งผ่านสองทางนี้การยินดีนะกอดไปคอยมานั่นล่ะฝนตกก็ไม่ถึงถนนหนทางลายเส้นลายสายมันกับเปกาเพเป็นคุ้มหมื่นใช้รถโดยเฉพาะรถจักรรถใหญ่นะก็คอยไปคอยมาขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการคงทราบกันแล้วเนาะว่าตอนนี้ทางบริษัทนั้นเพิ่นแจกรางวัลครบฮอบการสร้างตังค์น่ะ30ปีเพิ่นก็แจกไปทุกท้ายเดือนนะเดือนนี้เพิ่นก็จะแจกไป100ล้านน่ะเดือนหน้าก็เซ็นกันจนถึงท้ายปีแล้วท้ายปีนี้เพิ่นมีเป็นรางวัลใหญ่มวลท้ายฉะนั้นก็ติดตามไปนำกันเนาะเงินใครก็คือพ่อแม่พี่น้องพวกเราเวลาตื้มเงินน่ะตื้นแพ็คเกจตัวใดก็แล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมต้องแน่ใจว่าบ่หลุด 100,000 เด้อเพื่อเราจะได้เข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมเด้อลุ้นไปนำกันและขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนและให้พวกเราได้มีโปรโมชั่นมาให้พวกเราได้ลุ้นน่ะเนาะทุกฤดูกาล

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัลหนึ่งร้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
3: อ
4: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได้
4: ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็กเกจ
3: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าโทรคม
1: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย
7: เล้าโทรคมเล้าโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เออแฮงได้ใจอีหลีได
9: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
8: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
9: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
8: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
10: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to colorful music. Enjoy.

ก็คงจะทราบกันไปสิ่งที่น่าสนใจเนาะที่พวกเราหยิบมาปล่อยให้รายการได้ฟังบ่ว่าจะเป็นการแจ้งรางวัลของเราโทรคมบริการยิ้มกับ Family Package เป็นแพ็คเกจสำหรับผู้ที่ใช้บริการเบอร์ตึมเงินสามารถเลือกแพ็คเกจยิ้มกับ Family นี้ซื้อแพ็คเกจเดี๋ยวแบ่งปันกันใช้ทั้ง data ทั้งเบอร์โทรทาง data ทางมูลค่าโทแล้วลงทะเบียนนำกันในแพ็กเกจ1อ่ะ1แสนนี่ลงได้3เบอร์5อ่ะ1แสน 50,000 ลงได้5เบอร์สิก็ถือว่าเป็นทางออกอันหนึ่งให้กับผู้ใดที่อยากจะอยู่โดยการเชื่อมต่อกันตลอดหรือว่าการติดต่อกันบ่ขาดสายแต่ประหยัดสุดๆซึ่งเขาสามารถซื้อแพ็กเกจเดียวแบ่งปันกันไซด์เด้นอกจากนั้นยังมีบริการ Fiber to the Room ซึ่งเน้นความแห่งของอินเทอร์เน็ตภายในเหือนทุกห้องมันมี Fiber to the Home เรียกว่าบริการ FTTH และก็มี Fiber to the Roomอันนี้ก็เป็นบริการในเครือเดียวกันแต่เขาเน้นความแห่งของเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนเปิดให้พ่อแม่พี่น้องได้ลองใช้นครหลวงเมืองจันทร์ก็เป็นแพ็กเกจ 1,500,000 สินะเป็น3เดือนได้ก็ถือว่าคุ้มอ่ะมีรายการน้องก็สามารถซอบถามติดต่อได้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต131ซอฟท์ไทม์ได้บริการมือถือกัน101ตั้งโต๊ะกัน175178เด้อมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการขอบใจที่ทูนอินมาสำหรับผู้ใดหากดทูนมายังจะบอกว่าเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้รายการ Colorful You ก็เป็นรายการเพลงสากลมีให้มีรายการที่ติดตามทุกมื้อ1-5 โมงมักเพียงแบบใดก็สามารถติดต่อหรือว่าสามารถกิ้งกังกันเข้ามาผ่าน0305787052จะเอาเพลงอังกฤษเอาเพลงฝรั่งหรือว่าเอาเพลงอื่นๆเพียงแต่บอกซื้อมามาต่อด้วยผลงานของโลลาย่างนะเพลงนี้บ่ได้ปล่อยโดนละวางล่างๆนี้ก็หยิบมาปล่อยเรื่อยๆเพลงนี้ใส่ชื่อว่าเมสซี่กับมอบให้กับทุกคนที่ติดตามหาฟัง

0: จ้างว่าก็ค่อนข้างได้ใจโลลาย่างร้องเพลงนี้แมสซี่แมสซี่ก็ไม่ถึงกับโมเป็นระเบียบส่วนไลน์เฮามักใช้คำนี้กับยาวเหือนว่าเออเหือนโมเป็นระบบระเบียบ The house is messyนี่ปล่อยโดนแล้วบอกเกี่ยวกับปล่อย2024กลางปีอ่ะเนาะก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่6ในอัลบั้มที่ซองของหนาใส่ชื่อว่า This wasn't mean for you anyway ก็ได้รับความนิยมได้ปีแล้วปีหน้าเนาะก็ได้รับความนิยมเพลงนี้ก็เคยเข้าไปชาร์ตอันดับหนึ่งนะ
1: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงท่านนางต้าเฟื่องยุงกงสุลใหญ่เวียดนามประจำนครปากเซร่วมกับสมาคมนักธุรกิจเวียดนามประจำ4แขวงภาคใต้ของลาวได้นำเอาเครื่องช่วยเหลือ250ถุงให้แขวงเซกองเพื่อมอบโตให้กับประชาชนผู้ประสบภัยทางธรรมชาติอยู่เมืองกะลืมและเมืองดากจึงในวันที่9กันยานี้ที่ห้องว่าการแขวงเซกองตั้งหน้าก้าวหับโดยท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงเซกองโอกาสนี้ท่านนางต้าเฟื่องยุงได้กล่าวว่าหลังรับทราบถึงประชาชนเมืองกะลืมและเมืองดากจึงได้เหมาะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติการดำรงชีวิตมีความยุ่งยากทรัพย์สินผลผลิตของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับความเสียหายด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะผักคณะนำก็คือกงสุลใหญ่ประจำนครปากเซที่อยากแบ่งเบาความทุกข์โศกจึงได้ประสานสมทบกันกับสมาคมนักธุรกิจเวียดนามประจำภาคใต้ของลาวระดมเครื่องช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในมุ้นคา50ล้านกีบและสมาคมคนเวียดนามประจำแขวงเซกองประกอบส่วน10ล้านกีบได้เครื่องส่ง150ถุงนำมามอบให้ในครั้งนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีได้กล่าวแสดงความขอบใจกงสุลใหญ่เวียดนามประจำนครปากเซและสมาคมนักธุรกิจเวียดนามประจำ4แขวงภาคใต้ของลาวที่มามอบเครื่องช่วยเหลือในนามต่างหน้าการนำแขวงเซกองยืนยันว่าจะส่งตัวเครื่องช่วยเหลือเหล่านี้ไปให้ฮอดไปถึงประชาชนผู้ประสบภัยตามเป้าหมายให้ทั่วถึงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
3: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกมือ
4: บอกผมไม่เห็นได
3: ้ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณว่าหนังมือ
4: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกอีกอย่างจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตามถนนทางจะคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันธาบ่เขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
3: โอ้ยลูกไปติดติดคือนอนน
5: นๆๆๆ
3: ล
5: ู
3: ก
5: เอ้ยจะ
3: ไ
5: ม่มา
3: บอก
5: พว
3: ก
5: นี้มัน
3: หน
5: ี
3: บนทาง
5: ไปยัง
3: มาอย
5: ู่
3: ไอ้เนื้อ
5: บ่ควรปล่อยลูกไปเองถนนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขีดคือโตละเมอสั่งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

รรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

สุขีมั่นเสมอมันคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องตายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่ามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่บางท่านอาจจะกำลังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความรับผิดชอบบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้านหรือตลาดตะลีรวมทั้งท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้บางท่านนี่ก็กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ได้กำลังคิดหัวเฮ็ดสวนเพิ่มพูนการผลิตอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นชาวไร่ชาวนาหรือว่าเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ไปนำแล้วก็เปิดวิทยุรับฟังรายการเพลงยามบ่ายเวลายามบ่ายแบบนี้ก็ยังฮ้อนยังเอาอยู่นะท่านผู้ฟังบ่ว่าสิยามแล้งยามฮ้อนยามฝนก็แล้วแต่เพราะว่าตะวินมันคอยมันก็เลยมีความเข้มข้นของแสงแล้วก็ความฮ้อนอบเอาตะวินยังบ่ทันบ่ายลงไปทางยามแล้งเทื่อผู้ละคายแล้งผู้ละจังค่อยสิห่มแดดแดดห่มลมตกแต่ว่ายามจังซี่ก็ยังฮ้อนยังเอาอยู่ก็บ่เป็นหยังขอเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านพากันเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความรับผิดชอบของตนเองนั่นแหละท่านผู้ฟังมาพอๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็เช่นเคยต้นกล้วยนำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆมานำเสนอให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังแต่ว่ามาพอๆกันขั้นทำอิฐมอบความเบิกบานม่วนซื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้เบิกบานจิตใจสักก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

รรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: แม่มันกูปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกได้เจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ขันว่าใจประสงค์กลางดงกับว่าบ้านขันว่าใจขี้คานกลางบ้านกับว่าดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆนี่มานำเสนอมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความรับผิดชอบหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่หรือว่าพักผ่อนอยู่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้แน่นอนและในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองเงินค้ำหายากสมือนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังในการใช้จ่ายแล้วพอแล้วต้องได้ระมัดระวังกุมมิตรสาสีพร้อมปัญหาการตัวยั่วหลอกลวงนี่ยังมีให้เห็นอยู่เสมอนี้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้นี่ก็บ่ได้หมายความว่าสิเอาตัวรอดได้ใดที่เห็นเป็นข่าวที่คึกโครมกันอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮานี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าอย่างผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหันส่วนหลายเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้มีความรู้เป็นปัญญาชนวางบ่เดินมานี่ก็แม่นระดับผู้ละศาสตราจารย์จบปริญญาเอกผู้นั้นก็ยังตกเป็นเหยื่อให้กลุ่มมิจฉาชีพถูกช่วงเวลาถึกตัวให้วิดีโอคอลแล้วก็ดึงเอาข้อมูลต่างๆแล้วก็ทรัพย์สินหรือว่าเงินค้ำที่อยู่ในบัญชีธนาคารไปจนถึงขั้นว่าเบิดตนเบิดโตก็มีมันแสดงให้เห็นอย่างตัวนี้มันแสดงให้เห็นว่าบ่ว่าจะเป็นผู้ลากมากดีหรือว่าเป็นคนทุกคนยากหรือว่าผู้มีการศึกษาสูงก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนผู้ดีหรือว่ากลุ่มคนมีสาสิบต่างๆมาหลายรูปแบบพวกเขาต้องได้เอาใจใส่เป็นหูเป็นตาช่วยกันถึงขนาดว่ามันตัวยั่วบังคับให้เปิดกล้องโทรศัพท์มือถือวิดีโอคอลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ข่มขู่ให้มีการโอนเงินให้มีการเอิ้นว่าเอิ้นเอาค่าไทยมัดข้อมือข้อตีนบังคับให้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นี่ไปให้แล้วก็มีการดึงโจรกรรมหรือว่าลักเอาทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีธนาคารอันนี้ถือว่าเป็นภัยอีกอันนึงที่ว่ายังบ่สามารถที่จะกำจัดได้เบิดเทื่อแต่ว่าก็สังเกตเห็นว่าในระยะว่างบ่พอใดมานี่ก็เห็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นก็ปราบปรามไปหลายสมควรกวดล้างก็เห็นว่ามีหลายสันซาดโดยเฉพาะก็แม่นในแถบอาซีพวกเฮานี่แหละหลายคนถูกใส่กับมือแล้วก็กวดตอนขึ้นรถพากันเอาไปดำเนินคดีก็สมเสยทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เพิ่นสามารถปราบปรามจำนวนหนึ่งได้แต่ว่าก็เชื่อว่าอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่ก็ขอให้เพิ่นสืบต่อในการปราบปรามต่อไปก็แล้วกันเอามีรายการท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกเราก็ต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันถ้าว่ามีเบาะแสใดๆก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นตื้มตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อผ่อนคลายหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการนำกันตื้ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอสผมก็เห็นได
0: ้ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ่าวเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้ไร
0: โอ้ยลูกไปติดที่ติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจังเลยนะบอกคนนี้มันหนีหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เหื
2: ้อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภะหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: ได้พุทโมงจำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขี่คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปีแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ทางเตียนเวียนลงนหกทางหกวกขึ้นสวรรค์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่มีประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันนั้นก็ยังมีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อช่วยสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางท่านขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางบางท่านกับผูกฟังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามทงให้ทงนาบางท่านก็ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาไปนำได้ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้ภายหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็สังเกตเห็นว่ายังมีบางท่านนั้นยังบ่ทันสามารถที่จะปรับตัวได้เทื่อหรือว่าบางท่านอาจจะยังบ่ทันรู้เทื่อเกี่ยวกับทิศทางที่ถือว่าเพิ่นกำหนดใหม่ทิศทางการสัญจรใหม่ก็ยังมีผู้ที่หลงเลี้ยวผิดทางหรือว่าย้อนสอนก็ยังมีให้เห็นอยู่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่เพิ่นกำหนดออกมาใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงแต่ว่าบางครั้งก็ยังเห็นผู้ที่ละเมิดบ่ฮู้ว่าด้วยความตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็บ่แน่ใจคือกันท่านผู้ฟังจากนั้นแล้วก็พวกเฮาทุกคนต้องเอาใจใส่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่นกำหนดโดยเฉพาะแม่นท่านที่บ่สู้ได้ผ่านเส้นทางที่เพิ่นมีการกำหนดทิศทางใหม่นี่นะต้องได้ศึกษาให้ดีก่อนที่จะออกเดินทางวางแผนการเดินทางดีๆเพราะว่าเห็นบางท่านนี่เลี้ยวผิดทางเลี้ยวบ่ถูกลูกศรแล้วก็มีการบันทึกเอาคลิปวิดีโอของผู้ที่เลี้ยวผิดทิศผิดทางเอาไปโพสต์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์และมีการต้องติตำหนิกันที่จริงก็ควรบอกควรเตือนกันนั่นแหละท่านผู้ฟังเพิ่นก็ให้ระยะเวลาจักเดือนก็ประมาณ3บ่3เดือนเนาะเท่าที่จื้อได้พอหลางๆว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นประจำการตามแต่ละจุดถ้าว่าผู้ใดเลี้ยวผิดทิศทางเพิ่นก็มีการแนะนำตักเตือนบ่มีการปรับใหม่ใส่โทษแต่ว่าถ้าพ้นระยะเวลาการตักเตือนนั้นไปแล้วเพิ่น

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: วังเงินลาวบุมิค่ะหาวังเงินกี่เพอโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขอให้อดสาสู้เพียนไปให้ถือป้องคุณอาจารย์ยกไซเกาขนึงไวยสุลืมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่บางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางท่านค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีหรือว่าท่านที่ขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางต่างๆการดูแลแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้ก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพอาหารอากาศออกกำลังกายและก็อารมณ์เกี่ยวอย่างบัดนี้ต้นกล้วยเอาอย่างมาเว้าอาหารก็คืออาหารที่เราบริโภคแต่ละมือต้องเอาใจใส่ว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายส่วนอากาศก็แม่นเราต้องได้หายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปส่วนออกกำลังกายก็แน่นอนร่างกายของคนเราขาดบ่ได้คือการออกกำลังกายสิมีแต่กินและนอนนอนและกินหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้ต้องออกกำลังกายควบคู่ไปนำและก็อารมณ์หมายถึงอารมณ์จิตใจของคนเฮาความรู้สึกนึกคิดสภาพจิตใจต้องเบิกบานต้องบ่โศกบ่เศร้าต้องบ่เคร่งเครียดหลายเกินไปเฮ็ดให้จิตใจเบิกบานมีความสุขอยู่เสมอถ้าว่าเฮาออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารที่มีประโยชน์มั่นออกกำลังกายมีอารมณ์ที่เบิกบานม่วนซื่นจิตใจเบิกบานแน่นอนว่าสุขภาพร่างกายสิสมบูรณ์แข็งแรงและก็มีอายุที่ยืนยาวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายและมาห้องนี้นั่นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวไปเบิ่งเวลานี่ก็ยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดท้ายรายการนี้ก็จะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการของพวกเรานั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัตินโยบายสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้โต้กองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าสำหรับส่งนโยบายสินเชื่อตามข้อตกลงเลขที่95ของนายกรัฐมนตรีแม่นสืบต่ออนุมัติให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้มีแผนแล้วค้นคว้านโยบายสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อในแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งและสินเชื่อสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกท่านสอนไซสิพันโดนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาครัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่การเก็บและหับงบประมาณให้ได้ตามเพนโดยสุ่มใส่การขยายหัวหน่วยธุรกิจเข้าสู่ระบบอากรมูลค่าเพิ่มการปรับปรุงกลไกหัวหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่โดยเริ่มจากศูนย์กลางเร่งเก็บพันธะจากฐานไร้หับเป็นต้นค่าทั้งหลวงค่าสัมปทานทรัพยากรและอื่นๆจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ท่านได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ท่านได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30-13:00 นและพร้อมเดียวกันนั้นพวกเรายังออกอากาศทางระบบ FM ตื่มอีกก็คือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 นาที15:30 นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศรีประภัยเพชรปทุมมาถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านบุญเพ็งวงโพทองรองหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกล่เกลี่ยเป็นต้นว่าความหมายของการไกล่เกลี่ยนี้แม่นหยังเนาะในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้คู่กรณีสามารถเลือกผู้ไกล่เกลี่ยหรือว่าค้านตัวผู้ไกล่เกลี่ยได้หรือบ่และการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจดำเนินไปคือแนวใดและมันจะสิ้นสุดลงในกรณีใดแด่รายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าแต่ว่าตอนนี้จะให้ท่านได้ฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในตอนต้นของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้พวกเรามีสัมภาษณ์ท่านบุญเพ็งวงโพทองรองหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกลเกี่ยซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
1: เจ้าสบายดี
0: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การความรู้ทางด้านกฎหมายซึ่งว่าก่อนอื่นมดก็ขออนุญาตให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
1: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อบุญเพ็งวงโพทองห้องพนาศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้าและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอไปแล้วว่าในมื้อนี้จะได้มีการสนทนากับท่านเนาะเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจโดยการไกลเกลี่ยฉะนั้นก่อนอื่นขออนุญาตให้ท่านอธิบายถึงความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจโดยการไกลเกลี่ยว่ามีความหมายคืออะไรท่าน
1: เจ้าจังสนาเกี่ยวกับเบียกงานแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเป็นต้นเป็นความหมายของการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ
0: เจ้า
1: หมายความว่าข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้มันจะมีหูบการไกลเกลี่ยแล้วก็มีหูบการตัดสินเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: จังสันอยู่ในหัวข้อนี้ก็สิแม่นดงเลิกเกี่ยวกับความหมายของการไกลเกลี่ย
0: เจ้า
1: จังสันการไกลเกลี่ยนั้นแม่นหูบการหนึ่งของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจของคู่กรณีซึ่งดำเนินโดยผู้ไกลเกลี่ยหรือว่าคณะกรรมการไกลเกลี่ยที่เพียงก้นกลางในการปรึกษาหารือประนีประนอมแล้วก็เจรจาซึ่งกันและกันจังสันอยู่ในการดำเนินการไกลเกลี่ยผู้ไกลเกลี่ยเองก็คือคณะกรรมการไกลเกลี่ยละแม่นปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการขั้นตอนเทคนิคและทักษะในการดำเนินการไกลเกลี่ยอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลรับประกันได้ความถูกต้องบ่องไว้โปร่งใสและก็ยุติธรรมฉะนั้นละแม่นความหมายของการไกลเกลี่ย
0: เจ้าท่านและนั่นก็แม่นความหมายของการไกลเกลี่ยเนาะและสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจโดยการไกลเกลี่ยนี้คู่กรณีนี้สามารถเลือกผู้ไกลเกลี่ยหรือว่าสามารถค้านตัวผู้ไกลเกลี่ยได้หรือบ่ท่าน
1: เจ้าจังสันอยู่ในหลักการของการดำเนินการแก้ไขโดยการไกลเกลี่ยคู่กรณีเองแม่นมีสิทธิ์ในการเลือกผู้ไกลเกลี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกลี่ยจำนวน1คนหรือหลายคนจากปึ้มบัญชีรายชื่อผู้ไกลเกลี่ยหรือรายชื่อผู้ตัดสินขององค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจภายในกำหนดเวลา15วันอยู่ในระยะดังกล่าวนั้นถ้าหากว่าคู่กรณีบ่สามารถเลือกได้องค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจก็สิเป็นผู้เลือกให้ในกำหนดเวลา5วันราชการภายหลังที่เลือกแล้วก็สิได้แจ้งรายชื่อให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับทราบพร้อมเดียวกันนั้นองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจก็จะได้ออกขอตกลงแต่งตั้งผู้ไกลเกลี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกลี่ยภายในกำหนดเวลา5วัน
0: เจ้า
1: ทางรัฐการเช่นกันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อตามการเสนอของคู่กรณีหรือว่านับแต่วันที่องค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเลือกผู้ไกลเกลี่ยได้ตามกำหนดเวลาดังที่ได้กล่าวผ่านมานั้น
0: ฉะนั้นหมายความว่าคู่กรณีนี้ก็สามารถเลือกผู้ไกลเกลี่ยได้ตามบัญชีรายชื่อที่ว่าทางองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจของพวกเราได้กำหนดไว้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นละ
0: เจ้าละบัดนี้สำหรับการค้านตัวผู้ไกลเกลี่ยนี้คู่กรณีสามารถค้านตัวผู้ไกลเกลี่ยได้บ่ทัน
1: เจ้าอยู่ในการดำเนินการไกลเกลี่ยอีกตามกฎหมายว่าโดยการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ
0: เจ้า
1: อยู่ในสิทธิ์ในการถอนตัวหรือว่าสิทธิ์ในการขานตัวอยู่ในกฎหมายกับระบุไว้จังจะแจง
0: เจ้า
1: เป็นต้นผู้ไกลเกลี่ยหรือว่าคณะกรรมการเองก็มีสิทธิ์ในการถอนตัวออกจากการดำเนินการไกลเกลี่ยถ้าหากเห็นว่าตนเองเป็นญาติพี่น้องมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือมีข้อขัดแย้งกับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ย้อนเจ็บเป็นกระทันหันหรือว่ามีภารกิจที่จะเป็นอันนั้นแม่นสิทธิ์ของผู้ไกลเกลี่ยในการถอนตัวพร้อมเดียวกันนั้นคู่กรณีเองก็มีสิทธิ์ขานตัวผู้ไกลเกลี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกลี่ยเช่นกันถ้าหากว่าผู้ไกลเกลี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกลี่ยหากตกอยู่ในกรณีใดหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ดังที่ได้กล่าวผ่านมานั้นหมายความว่าอยู่ในการดำเนินการไกลเกลี่ยผู้ไกลเกลี่ยเองก็มีสิทธิ์ถอนตัวหลักคู่กรณีเองก็มีสิทธิ์ขานตัวเช่นกันภายหลังที่ได้รับการเสนอถอนตัวหรือว่าขานตัวแล้วองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจต้องได้พิจารณาภายในกำหนดเวลา15วัน
0: เจ้า
1: ถ้าเห็นว่าการเสนอถอนตัวหรือว่าการขานตัวหากมีเหตุผลเพียงพอก็จะออกขอตกลงว่าโดยการถอนตัวและการขานตัวภายหลังที่มีการขานตัวหรือว่ามีการถอนตัว ก็ให้ดำเนินการคัดเลือกและก็แต่งตั้งผู้เกียร์คือใหม่ดังที่ได้กล่าวผ่านมานั้น
0: เจ้า
1: จังสันการถอนตัวหรือว่าการขันตัวผู้เกียร์นี้สามารถปฏิวัติได้ตลอดเวลานับตั้งแต่วันที่ได้มีการคัดเลือกจนถึงการดำเนินการเกียร์ได้สิ้นสุดลง
0: เจ้าท่านผู้ฟังและนั้นก็แม่นเนื้อในเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจโดยการไกล่เกลี่ยซึ่งว่าคู่กรณีนี้สามารถเลือกผู้ไกล่เกลี่ยได้และในนั้นคู่กรณีก็สามารถค้านตัวผู้ไกล่เกลี่ยได้และพร้อมเดียวกันนั้นผู้ที่ว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเองก็สามารถถอนตัวออกจากการไกล่เกลี่ยนั้นได้เนาะตามแต่ละกรณีที่ว่าท่านบุญเพ็งได้อธิบายผ่านมาแล้วเนาะส่วนว่าระยะหน้าก็จะให้ท่านได้สืบต่ออธิบายตื้มเกี่ยวกับการดำเนินและการสิ้นสุดการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกล่เกลี่ยว่ามีคือแนวใดรายละเอียดต่างๆรับฟังได้ในระยะหน้าแต่ตอนนี้เพลงของพวกเราพร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมๆกันเลย

0: สบายดีเซียวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพหั่นล่ะแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระบวนการยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นูคือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: โอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันที่ทําแห่งชาติใหม่ๆมันมาได
1: ้โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ่
2: มีละบออยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กำหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังหมู่กันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: นำพาท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่3ของทางรายการสำหรับระยะนี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังการอธิบายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไก่เกี่ยตื้มอีกเนาะโดยเฉพาะก็แม่นการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไก่เกี่ยนี้พวกเราได้มีการปฏิบัติขึ้นในใดท่าน
4: เจ้าการดำเนินการไก่เกี่ยตามหลักการและผู้ไก่เกี่ยหรือว่าคณะกรรมการไก่เกี่ยต้องได้เอาคำให้การของครูกรณี
3: เจ้า
4: เพื่อกำหนดแผนการไก่เกี่ยภายในกำหนดเวลา15วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นต้นไป
3: เจ้า
4: พร้อมเดียวกันนั้นก็ได้แจ้งให้ศูนย์หรือว่าของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจทราบจากสั่นการดำเนินการไก่เกี่ยทุกครั้งจะต้องได้ดำเนินส่องหน้าครูกรณี
3: เจ้า
4: หรือว่าผู้ต่างหน้าที่ได้รับมอบสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3: เจ้า
4: คู่กรณีเองก็มีสิทธิ์เสนอปัญหาข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับขอขัดแย้งพร้อมเดียวกันนั้นก็เสนอวิธีทางออกต่อกับผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ยในระยะเวลาของการดำเนินการไก่เกี่ยการดำเนินการไก่เกี่ยแต่ละครั้งผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ยต้องเสนอให้ศูนย์หรือว่าของการแก้ไขขอขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเพื่อออกหมายเชิญคู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวของเข้าร่วมทุกๆครั้งจังสันอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการไก่เกี่ยถึงแม้กฎหมายสิได้กำหนดแต่ก็ตามจ
3: ัง
4: สันอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินก็ยังมีการเลื่อนการโจ๊ะการไก่เกี่ยเช่นกัน
3: เจ้า
4: ซึ่งการเลื่อนการไก่เกี่ยนี้เพิ่นก็ได้กำหนดอยู่ในหาเงื่อนไขเป็นต้นเงื่อนไขที่1คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ่เข้าร่วมการไก่เกี่ยโดยบ่มีเหตุผล
3: เจ้าก
4: รณีที่2ผู้ไก่เกี่ยบ่สามารถเข้าร่วมการไก่เกี่ยได้ย้อนเจ็บเป็นกระทันหัน
3: เจ้า
4: หรือว่ามีภารกิจอื่นที่จำเป็นจะต้องได้ปฏิบัติ3มีการถอนตัวหรือมีการขานตัวผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ย4มันมีความจำเป็นจะต้องได้เก็บกรรมหรือพิสูจน์ข้อมูลหลักฐานขึ้นใหม
3: ่เจ้า
4: ปัญหาที่5บุคคลอื่นที่มีความจำเป็นในการไก่เกี่ยขอขัดแย้งนั้นบ่เข้าร่วมการไก่เกี่ยหมายความว่าอยู่ในการเดือนการไก่เกี่ยทุกครั้งผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ยก็ต้องแจ้งให้คู่กรณีหรือว่าผู้เข้าร่วมรับทราบภายในกำหนดเวลา5วัน
3: เจ้า
4: การเดือนการไก่เกี่ยต้องบันทึกไว้ในปึ้มติดตามการดำเนินการไก่เกี่ยขององค์การแก้ไขข้อแย้งทุกครั้ง
3: เจ้า
4: อันนั้นเป็นการเดือนบัดนี้เว้าถึงการโจ๊ะการโจ๊ะก็เช่นเดียวกันการโจ๊ะการไก่เกี่ยก็ประกอบมีอยู่4เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเป็นต้นปัญหาที่1คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียความสมาธิทางด้านการประพฤติหรือว่าเจ็บเป็นกระทันหัน
3: เจ้า
4: 2คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตนิติบุคคลหรือการจัดตั้งถูกยุบเลิกแต่ยังมีผู้สืบทอดสิทธิ์ในพันธะอยู่3 คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกย้ายหรือออกจากบ่อนอยู่เก่าซึ่งบ่ฮู้บ่อนอยู่ใหม่โดยมีการยั่งยืนจากองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้อง
3: เจ้า
4: 4มีความจำเป็นต้องได้ล่อถาการพิสูจน์ขอขัดแย้งอื่นที่พัวพันกับขอขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่องค์การแก้ไขขอขัดแย้งจังสันอยู่ในกรณีที่มีการโจ้การไกลเกลี่ยนั้นองค์การแก้ไขขอขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจต้องได้ออกขอตกลงโจ้การไกลเกลี่ยพร้อมทั้งแจ้งให้คู่กรณีหรือผู้เข้าร่วมอื่นรับทราบภายในกำหนดเวลาหาวันรัฐการอันนี้การโจ้การไกลเกลี่ยก็ต้องได้บันทึกไว้ในปุ่มติดตามการไกลเกลี่ยขององค์การแก้ไขขอขัดแย้งเช่นกัน
3: เจ้า
4: อันนี้มันขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการไกลเกลี่ย
3: เจ้าและสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านอธิบายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกลเกลี่ยนี้จะสิ้นสุดลงในกรณีใดท่าน
4: เจ้าจังฉันทุกครั้งการดำเนินการไกลเกลี่ยจะต้องดำเนินไปด้วยการส่องหน้าของคู่กรณีคือดังที่กล่าวมานั้นเน
3: า
4: ะจังฉันอยู่ในการดำเนินการไกลเกลี่ยจะสิ้นสุดลงอยู่ใน5กรณีกรณีที่1ผู้ร้องขอถอนคำร้องขอคืน
3: เจ้าก
4: รณีที่2คู่กรณีสามารถตกลงกันได้หรือบ่สามารถตกลงกันได้3คู่กรณีฝ่ายใดหนึ่งหรือทั้งหมดบ่เข้าร่วมการไกลเกลี่ยโดยบ่มีเหตุผลเพียงพอ4คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตโดยบ่มีผู้สืบทอด5คู่กรณีตกลงเปลี่ยนรูปการไกลเกลี่ยไปเปลี่ยนรูปการตัดสิน
3: เจ้า
4: จังสันอันนี้จากเงื่อนไขต่างๆก็สิเฮ็ดให้การดำเนินการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง
3: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและทั้งหมดนั้นก็แม่นรายละเอียดต่างๆเนาะเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกลเกลี่ยหวังว่าท่านผู้ฟังจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายขึ้นเนาะและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วต้องขอขอบใจท่านบุญเพ็งวงโพทองห้องหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราและหวังว่าโอกาสหน้าท่านจะร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราเต็มอีกเจ้าขอขอบใจ
4: เจ้าขอขอบใจหลายๆ
3: เจ้าและมาฮอดนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมาพร้อมด้วยท่านบุญเพ็งวงโพทองห้องหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
4: สบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

วัสดีต้อนรับมิรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง 103.7 MHz และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุโทรภาพนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 MHz ออกาศทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 หา 9:00 1ชั่วโมงเต็มให้ท่านได้รับฟังข้อมูลระเบียบการหรือว่าสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมที่ท่านจะได้รับบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ตามหรือแม้แต่ท่านที่เป็นประชาชนฟังรายการของเฮาแล้วก็จะได้ความรู้ดีๆได้ข้อมูลดีๆถ้าท่านมีความสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนภาคสมัครใจว่าเข้าไปแล้วจะได้รับการคุ้มครองแนวใดแน่ท่านก็สามารถโทรไป1508โทรบ่เสียค่าในโมงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น.หา 4:00 น.แรงนั่นเองเนาะทีมงานพวกเขาก็จะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการชำระการจ่ายสะดวกสบายขึ้นอะไรและก็ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับมีอย่างแน่เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าประชาชนก็แน่นอนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายท่านยังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนั่นแหละเนาะสำหรับประชาชนในสังคมปัจจุบันนะเพราะว่ากฎหมายประกันสังคมได้เปิดกว้างไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ในนครหลวงวิจันทน์ก็คืออยู่ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจได้ที่สำคัญนะจะสามารถได้รับอุดหนุนบำนาญภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเส้นเดียวกันนะบ่ต่างกับพนักงานรัฐกรที่มีบำนาญบ่ต่างกับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีเงินบำนาญกินเป็นของตัวเองเนาะอันนี้ก็คือกันนะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีก็สามารถรับบำนาญจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้นิดนึงให้มีละกันได้รับฟังในตอนเปิดรายการเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำหรับหลายๆท่านนะที่ออกจากเวียกไปแล้วนะออกจากเวียกไปแล้วโดยเฉพาะแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่บรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีออกมีการออกจากเวียกไปแล้วอยากสืบต่อจ่ายแบบนะเอ่อว่าสืบต่อบัตรเนาะสืบต่อเงินที่เคยสะสมนะเพื่อเวลาเกษียณมาก็จะมีเงินบำนาญเนาะอันนี้ก็จะมาว่าให้มีการได้ฟังว่าเขาจะมีการสืบต่อแนวใดนะเพราะว่าหลายคนเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแล้วเพิ่นก็ออกไปอาจจะเฮ็ดอาชีพอิสระเนาะส่วนบุคคลของเพิ่นนะบางคนก็ไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะค้าขายสินี่บางคนก็ค้าขายออนไลน์บางคนก็เปิดหน้าห้างบางคนก็ไปเฮ็ดธุรกิจกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ก็ว่ากันไปเนาะก็มีหลากหลายอาชีพในปัจจุบันเนาะบางคนก็เฮ็ดอาชีพแลนเอกสารเอิ้นว่าฟรีแลนซ์เนาะเป็นผู้คนกลางนะไปแลนเอกสารอย่างต่างๆอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาชีพอิสระเนาะรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าขายตำบักหุ่งขายปิ้งไก่ขายข้าวเปียกแคมทางเนาะบ่ถึงขั้นเอิ้นว่าจดทะเบียนวิสาหกิจนะเนาะเพิ่นก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระหมายความมีรายได้แต่ว่ายังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองตอนนี้คันว่าท่านมีความสนใจก็สามารถมาสืบต่อได้และก็มีหลายคนเนาะที่ว่าโทรมาทาง1508ของพวกเขาว่าจะสืบต่อบัตรคือเท่าใดเพราะว่าเคยเข้ามาแล้วเนาะเพิ่นว่าอยากรักษาสิทธิ์เวลาไปห้องหมอการปิ้นปั่วนี่แหละสำคัญและก็อันอื่นๆระยะยาวก็คือมีเงินบำนาญมีเงินเสียชีวิตในอนาคตเห็นบ่นะเพิ่นก็มาเอิ้นว่าบางท่านก็เข้ามาด้วยตัวเองนะบางท่านก็โทรมาสอบถามอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะของแต่ละท่านก็จะมาว่าในหัวข้อนี้แหละเนาะให้เมริกันได้รับฟังโดยเฉพาะแมนผู้ที่ออกจากเวียกไป
ออกจากเวียกไปอย่าลืมมาเบื้องต้นเนาะการออกจากเวียกนี้บัตรประกันสังคมนะถึงว่าจะหยุดจ่ายไปแล้วนะสมมติว่าอันนี้เป็นสันติภาพสมมุติเนาะสมมุติว่าหยุดจ่ายเอาเดือน8เดือน9เดือน10เดือน11ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวได้ปกติหมายความว่าหลังจากออกจากเวียกไปแล้วนี่บัตรประกันสังคมยังสามารถใช้ได้เติมอีก3เดือนนะใช้ได้เติมอีก3เดือนเดือนที่4ถ้าว่าบ่มีเงินสมทบเข้ามาตัวนี้ทั้งประกันสังคมเอิ้นว่าก็จะได้มีการส่งเอิ้นว่าเป็นรายละเอียดเนาะหมายถึงว่าบ่ได้ส่งไปแล้วเนาะไล่ซื้อไปห้องหมอมันจะถึงตัดสิทธิ์อัตโนมัติเพราะว่าบ่มีเงินเข้ามาประกันสังคมก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบการเนาะหมายความว่าบัตรประกันสังคมนี่ใช้ได้เติมอีก3เดือนหลังจากที่ว่าออกจากเวียกเนาะถ้าว่าเดือนที่4บ่ยังบ่ได้มีเงินถอนเงินเข้ามาเนาะยังบ่ทันได้เวียกหรือว่าบางคนก็ยังบ่ทันได้เข้ามาสมัครใจเนาะเดือนที่4นี้แม่นจะเริ่มบ่สามารถใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้เนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วนะเฮาก็ต้องได้หิมฮ้อนเนาะเวลาออกจากเวียกต้องได้หิมฮ้อนเข้ามาแจ้งก็คือเข้ามาอันน่ะเว้าง่าย

bạn đi cả bữa nay nó bảng than cả anh dứt chai bài cái 3 đường không chỉnh xít pin phụ bằng cả tắt rồi đấy nó 3 đường cả cái là 6 đường bằng khôn cả pì 2 pì chưng anh khâu mà to chưng khâu mà to แต่ก็ต้องยอมรับว่าระยะขั้นว่ากาย3เดือนเนาะก็คือแม่นเดือนที่4แม่นบ่สามารถใช้บัตรได้เนาะแต่สามารถเข้ามาต่อได้ปกติเนาะเงินที่เฮาเคยจ่ายอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแม่นประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้เด้อประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้บ่ได้ไปเอิ้นว่ายกเลิกอีหยังทั้งหมดเนาะหมายความว่าเงินนี่ประกันสังคมยังรักษาไว้ให้จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจอันที่1จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆไปเป็นปกติ7อุดหนุนนะบ่ง่ายๆเนาะท่านก็จะได้รับสิทธิ์การคุ้มครอง7อุดหนุนคือเก่าหลังจากที่ว่าท่านมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจก็คือจะเอาเงินที่เคยถอกมาต่อให้ต่อให้กับตัวสมัครใจนะปัจจุบันนี้เนาะบางนี้หลายท่านว่าถ้าว่ามาจ่ายต่อตัวเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่หลายคนบ่อยากเข้ามาต่อเนาะบ่อยากเข้ามาต่อย้อนความเข้าใจผิดย้อนความเข้าใจผิดก็คือเพิ่นว่าเพิ่นยุดอันน่ะเพิ่นออกจากเปรียบไปแล้วประมาณได้2ปีแล้วตัวอย่างอันนี้สันติภาพตัวอย่างบ่อยากเข้ามาต่อเพราะว่าหยังเพราะว่าย้านย้านหยังย้านได้จ่ายเงินคืนย้อนหลังระยะ2ปีที่บ่ได้มาจ่ายเนาะที่บ่ได้มาสมัครเนาะอันนี้ความเข้าใจผิดเด้อเนาะความเข้าใจผิดถึงว่าท่านจะหยุดจ่ายมา2ปีแล้วก็ตามเนาะเวลาท่านมาสมัครปึ๊บเนาะสมัครใหม่เพื่อจ่ายแบบสมัครใจเนาะเพื่อยกยอดจากบริษัทมาต่อกับสมัครใจนี่นะระยะ2ปีที่ท่านบ่ได้อันว่าบ่ได้มีการมาสมัครต่ออย่างนี้เนาะก็คือแมนจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังบ่ต้องเป็นห่วงบ่ต้องกังวลเนาะว่าประกันสังคมเพิ่นจะให้เฮาจ่ายคืนย้อนหลังสำหรับที่ออกจากบริษัทมาจนมาฮอดสมัครใจมาเริ่มสมัครใจใหม่เนาะ2ปีฮะนะเนาะ2ปีที่เว้นไปฮะแมนบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะมีแต่ให้ท่านจ่ายไปหน้าเลยเนาะให้ท่านจ่ายไปหน้าแต่เพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นําบริษัทมาต่อให้ซื่อๆคันว่ายุดจ่ายตนก็จ่ายเข้า3เดือนใหม่เนาะสมัครจ่าย3เดือนใหม่จึงสามารถไปใช้บัตรอยู่หุ้มหมอได้เนาะอันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮายุดจ่ายไปดนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่เอิ้นว่าเคยออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจเนี่ยเนาะถึงว่าท่านจะหยุดจ่ายไปหลายปีเนาะ3ปี5ปี10ปีก็ตามท่านสามารถมาสมัครใจได้โดยที่บ่จําเป็นต้องจ่ายคืนย้อนหลังเนาะพวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังมีแต่ว่าจ่ายไปหน้าแต่จะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นําบริษัทมาต่อให้ณปัจจุบันนี้อันนี้แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังซั่นเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่มีหลายคนเพิ่นอยากต่อบ่อยากต่อแต่ว่าอันน่ะบ่มีเงินสิจ่ายคืนย้อนหลังย้อนว่าบ่เข้าใจเนาะย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบประกันสังคมย้อนว่าได้จ่ายคืนเนาะบ่มีเงินสิจ่ายคืนบ่ง่ายๆเนาะอันนี้ก็แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังซั่นว่าทางเฮานี่จะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะสําหรับผู้ที่ออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจใหม่แต่มีอีกกรณีนึงที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะมีอีกกรณีหนึ่งที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังก็คือในกรณีที่เราเคยมาเฮ็ดสัญญาสมัครใจเพราะว่าระบบประกันสังคมนี่จะเฮ็ดสัญญาสมัครใจนี่2ปีเนาะ2ปีครบ2ปีเรามาต่อเทื่อ1ครบ2ปีเรามาต่อเทื่อ1เนาะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็ได้บำนาญสำหรับสมัครใจแต่บังเอิญเนาะเพิ่นจ่ายไปแล้วอันน่ะสัญญาเนาะ2ปีแต่ว่าจ่ายไปแล้ว1ปีแล้วก็หยุดจ่ายมาเลยเนาะหยุดจ่ายมาเลยจนเอิ้นว่าอันน่ะจนครบ2ปีแล้วแต่ว่ายังบ่ได้มาชําระตัวเก่านะบัดนี้ผู้เกี่ยวกับบ่แน่ใจเยอะการที่หยุดจ่ายย้อนเหตุผลใดก็ตามแต่เนาะอาจจะเงินบ่พร้อมบ่หรือว่าอาจจะลืมสินะ

หรือว่าอาจจะไปต่างประเทศเนี่ยก็ว่ากันไปเนาะบัดนี้อยากมาจ่ายต่อบัดนี้อยากมาจ่ายต่อเนาะถ้าว่าอยากมาจ่ายต่อเนาะก็คือผู้เกี่ยวต้องได้สำระสัญญาตัวเก่าที่ค้างไว้1ปีหันก่อนจึงสามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้มันจะต้องได้สำระคืนสำหรับผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจเด้อค้างสัญญาสมัครใจตัวนี้มันจำเป็นต้องได้เคลียร์ตัวเก่าก่อนแล้วจึงจะสามารถต่อตัวใหม่สัญญาใหม่ได้คันว่าบ่เคลียร์ตัวเก่าก็บ่สามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะต้องได้เคลียร์ตัวเก่าให้มันครบก่อนเนาะ2ปีแล้วจึงต่อเนาะสำหรับสัญญาตัวใหม่อันนี้แมนสำหรับผู้ที่ต้องได้จ่ายคืนแมนผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจแต่สำหรับผู้ที่ออกเวียกจากบริษัทเนาะแล้วอยากมาสมัครใจตัวนี้จะบ่ได้จ่ายคืนเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีสัญญาผูกพันหยังกันเนาะเพียงแต่ท่านออกจากบริษัทไปแล้วล่ะท่านก็หยุดจ่ายไปเนาะหลายเดือนหรือหลายปีเองก็ตามด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่แล้วท่านอยากมาสมัครใจตัวนี้แมนท่านจะบ่ได้ถอกคืนย้อนหลังนะกรณีออกจากบริษัทแต่ถ้ากรณีที่มาสมัครใจแล้วค้างสัญญาจ่ายบ่ทันมาท่านต้องมาเคลียร์ตัวเก่าจึงสามารถมาต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้แมนอธิบายให้ท่านได้เข้าใจแบบนั้นในเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกแล้วจะเฮ็ดแนวใดเนาะอยากสืบต่อสมัครใจเนาะซึ่งรายละเอียดจะมาโอลมาให้เมริกันได้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้อาจจะให้ท่านไปรับฟัง1เพลงจากทางรายการ

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222กับข่าวสู่รายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพเนาะที่มาโอมาลมให้เมริกาในหับฟังในมือนี้เกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกโดยเฉพาะแมนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะออกจากเวียกแล้วมาจ่ายต่อสืบต่อสมัครใจนะจะต้องเฮ็ดคืนอะไรนะก็ได้เบื้องต้นในอธิบายเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่หลายๆคนออกจากเวียกแล้วบ่อยากมาอยากพอเรื่องอยากมาใจต่อสมัครใจแต่ว่าอย่าได้ถอกเงินคืนอันนี้บอกแล้วเนาะว่ากรณีออกจากเวียกแม่นจะบ่ได้ถอกเงินคืนเนาะยกเว้นแต่ผู้ที่เคยมาสมัครใจค้างสัญญาตอนนั้นจะต้องได้ถอกคืนย้อนหลังเนาะอันนั้นมันฝากให้เมริกันได้เข้าใจเนาะชี้แจงอธิบายให้เมริกันได้เข้าใจแบบนั้นบัดนี้ผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจเนาะผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจก็แน่นอนเนาะสำหรับอันนั้นเฮาเคยสะสมเฮาเคยมีเงินอยู่ในกองทุนประกันสังคมแล้วเดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดเวียกละเฮาเฮ็ดอาชีพอิสระเฮาก็สามารถมาสมัครใจด้วยตัวเองได้เพียงแต่ถือปึ้มสำมโนครัวนะถ้าว่าแต่งงานแล้วเนาะถือปึ้มสำมโนครัวนะพร้อมบัตรประจำตัวเนาะสำมโนครัวขอเป็นของแท้เนาะพวกเขาจะสำเนาและส่งคืนส่วนผู้โสดนี่ก็ต้องมีสมโนครัวมานำเพราะว่ารายละเอียดการสมัครใจนี่แม่นเพิ่นจะเอาข้อมูลอยู่ในสมโนครัวเนาะข้อมูลอยู่ในสมโนครัวใส่รายละเอียดให้ครบไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลกรณีมีการห้องของเงินอุดหนุนอย่างต่างๆจึงจะสะดวกนะสำหรับครอบครัวของผู้ประกันตนเนาะหมายความว่าถ้าว่าผู้ประกันตนรับบ่ได้เนาะต่างหน้าครอบครัวก็สามารถรับได้โดยมีการมอบสิทธิ์จากผู้เกี่ยวก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ในฐานข้อมูลประกันสังคมวันนี้ผู้ที่จะมาสมัครใจเนาะก็คือแม่นนอกจากสมโนครัวแล้วก็คือบัตรประกันสังคมที่ท่านเคยเอิ้นว่าเคยทอกกันแหละเนาะบัตรประกันสังคมเวลาไปห้องหมอแหละเนาะถือสองอย่างนี้มาอันนี้มันสำหรับผู้ที่มีสมโนครัวขึ้นอยู่นครหลวงนครหลวงวิญญาณก็แม่นถือแต่สมโนครัวกับบัตรประกันสังคมเข้ามาส่วนผู้ที่เป็นคนต่างแขวงมาเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงวิญญาณแต่แต่มีสมโนครัวมีสมโนครัวอยู่ต่างแขวงก็คือแมนให้เอาสมโนครัวสบับก๊อปปี้ก็ได้อยู่ต่างแขวงพร้อมบัตรประจำตัวเนาะของแท้เนาะและก็ใบยั่งยืนจากใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านเออสำหรับคนอยู่ต่างแขวงนี่ต้องมีอย่างน้อยเนาะคันว่าอย่างน้อย2อย่างอันที่1คือสมโนครัว2มาใบยั่งยืนจากบ้านและก็บัตรประกันสังคมเป็น3เนาะเพื่อสืบต่อบัตรแต่กรณีที่ท่านใดที่บัตรเสียก็บ่เป็นหยังเนาะพนักงานเฮากวดข้อมูลให้มีแต่แจ้งเนาะเอิ้นว่าก๊อปปี้สมโนครัวมาเนาะแต่ว่าเป็นคนนครหลวงแม่นเอาสมโนครัวของแท้แหละเนาะถ้าว่าได้ของแท้ก็ยิ่งเป็นการดีแหละเอาเข้ามาแล้วถ้ากรณีไผบัตรเสียเนาะ
เพราะว่าบางคนนี่ออกจากเวียดมาหลายปีแล้วหากสิมาสืบต่ออันน่ะสมัครใจกะบัตรอาจจะเสียตัวนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะมีแต่แจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้พนักงานเพิ่นกวดข้อมูลให้ก็สามารถสืบต่อได้เช่นกันแต่สิ่งที่อยากอธิบายก็คือแม่นสำหรับคนนครหลวงแม่นเอาแต่สมณโคกับบัตรประกันสังคมเข้ามาถ้าเป็นคนต่างแขวงบัตรสมนะปึ้มสมณโคบัตรประกันสังคมพร้อมด้วยใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านอยู่นครหลวงนี้ในปัจจุบันแล้วสามารถมาขึ้นทะเบียนสมัครใจนำประกันสังคมได้อยู่ที่สำนักงานประกันสังคมเนาะตึก5ชั้นอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันทร์มาชั้น3ห้องเบอร์1ชั้น3ห้องเบอร์1คีย์ลิฟต์ขึ้นมาก็ได้เนาะหรือว่าจะย่างขึ้นมาก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับบัตรทานมาสมัครใจเลือกวงเงินประกันด้วยตัวเองตามสุดก็แมน144,000กีบต่อเดือนณปัจจุบันนี้เนาะหรือว่าเก้าส่วนห้อยของค่าแรงขั้นต่ํา1,600,000ณปัจจุบันและก็สามารถเลือกวงเงินได้เนาะท่านอยากรักษาระดับเก่าก็สามารถรักษาได้ถ้าว่ามาสืบต่อภายใน3เดือนแต่คันมาสมัครใจงากาย3เดือนหลังจากออกจากเปียกตัวนี้แมนท่านสามารถเลือกต่ําสุดก็แมน144,000กีบหาสูงสุดแมน243,000กีบต่อเดือนนะต่อเดือนสูงสุดได้เพียงแต่เท่านั้นเนาะหมายความว่า9ส่วนห้อยหรือว่า 9% ของ 2,700,000 กีบอันนี้แม่นอันน่ะระเบียบการเนาะที่ท่านสามารถมาสมัครใจได้รายการในขอบเขตทั่วประเทศเนาะท่านสามารถไปสืบต่อสมัครใจอยู่ทั่วประเทศถ้าว่าท่านอยู่แขวงไหนท่านก็ไปสมัครใจอยู่แขวงนั้นได้เลยเพียงแต่ถือปึ้มสำนักขวดกับบัตรประกันสังคมเข้าไปท่านก็จะสามารถยกยอดจากหัวหน่วยวิสาหกิจเก่ามาต่อกับสมัครใจของท่านได้ส่วนสิทธิผลประโยชน์อันนี้แมนสันติภาพกับเว้ามาหลายเทื่อแล้วเนาะก็คือแมนทวนอีกทีนึงก็คือแมนจะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดแมน7อุดหนุนเนาะเบื้องต้นก็คือแมนการพินผัวสุขภาพอุดหนุนออกลูกอุดหนุนป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะก็คือเงินอุดหนุนใหม่อุดหนุนลูกกำพร้าเนาะรวมทั้งหมด7อุดหนุนด้วยกันที่เฮาจะได้รับในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะสอบถามข้อมูล1508โทรโปรเสียค่าในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ8โมงเช้าหา4โมงแรงท่านใดที่ว่ามีความสนใจนะก็สามารถโทรสอบถามได้ด้วยตัวของท่านเองก็ได้เนาะบางเทื่อก็บ่จำเป็นต้องรอท่าเอิ้นว่าฝากคำถามนำไฟล์บุคลากรนำตัวแทนอย่างต่างๆเนาะมันอาจจะซ่าท่านก็สามารถโทรมาด้วยตัวเองได้1508ในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะอันนี้แมนฝากเป็นสองทางในการติดต่อกับทีมงานประกันสังคมของพวกเขากับเบิ่งเวลานั้นที่ก็ขอขอบใจมิรายการเนาะก็ติดตามรายการของพวกเขาได้ในโอกาสต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยกันมั่วสุขสุขคนสันติภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับปานทานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับปานทานได้รับฟังซึ่งข่าวสารข้อมูลต่างๆที่มานำเสนอมาว่าวาก็มีหลากหลายหัวข้อบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์เด่นๆที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในสังคมและสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนต้นรายการมาฮับฟังข่าวสารข้อมูลกันก่อนมาว่าเรื่องการอนุมัติสัมปทานขุดค้นแห่หินแห่ทรายกันแน่แห่หินแห่ทรายก็แม่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหมายความสำคัญติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนและได้รับการนำใช้หลายที่สุดโดยเฉพาะเข้าในการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมหรือเป็นขั้วข้ามน้ำตัวเมืองอาคารสถานที่ต่างๆและอื่นๆโดยปัสจากการนำใช้หินทรายแล้วการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางของพวกเขาก็จะประสบปัญหาสนั่นเนาะการคุ้มครองการขุดค้นและการนำไส้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงจึงแมนความต้องการและจำเป็นของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ประเทศของพวกเขาย้อนเห็นได้ความสำคัญและจำเป็นในการนำไส้ทรัพยากรดังกล่าวเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติจึงเกิดมีหลายหัวหน่วยธุรกิจขออนุญาตสัมปทานเพื่อขุดค้นแห่หินแห่ทรายตามลำแม่น้ำของและลำแม่น้ำสาขาย่างหลวงหลายแต่ในเวลาเดียวกันนี้พัดมีหลายหัวหน่วยธุรกิจเมื่อได้รับอนุมัติสัมปทานแล้วพัดไปเคลื่อนไหวในทางที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองด้วยการหันไปขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแร่ธาตุประเภทอื่นโดยเฉพาะแมนคำตกคอนย่างหน้าตาเสยบ่เก่งกลัวต่อกฎหมายทั้งที่ว่าใบอนุญาตหันแมนให้ขุดค้นแห่หินแห่ทรายและผ่านมาการลักลอบขุดค้นคำตกคอนในคาบของการขุดค้นแห่หินแห่ทรายบางหน้าสร้างความสูญเสียต่อทรัพยากรของชาติอย่างมหาศาลเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวางซึ่งปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นตามลำแม่น้ำของและสายน้ำสาขาในขอบเขตทั่วประเทศมีหลายบอนก็ถูกจับได้หลายทันนำเอาผู้กระทำผิดรวมทั้งเจ้าของหัวหน่วยธุรกิจนั่นมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองแนวใดก็ตามพรรคและรัฐบาลลาวก็แม่นให้ความสำคัญหลายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศสีเขียวยืนยงก็คือการคุ้มครองและนำไส้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดของพวกเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการคุ้มครองและการนำไส้หินและทรายเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทิศสีเขียวยืนยงดังกล่าวพรรคและรัฐบาลได้มีหลายนโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกการคุ้มครองนำไส้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความยืนยงเป็นต้นยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติของสปป.ลาวฮอดปี2030ยุทธศาสตร์ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุและกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและอื่นๆโดยได้รับการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุและกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและอื่นๆโดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากรัฐบาลของประเทศอังกฤษโดยผ่านองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำสปป.ลาวสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาและก็มีการปรึกษาหารือผลค้นคว้านโยบายกลไกคุ้มครองการขุดค้นแห่หินทรายแบบยืนยงอยู่แล้วเพื่อทบทวนคืนบรรดานโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินแห่ทรายตามลำแม่น้ำของและน้ำสาขาอยู่แล้วเพื่อซอกให้เห็นผลสำเร็จข้อคงข้างจุดอ่อนและซองวางของระบบดังกล่าวก็คือเพื่อสนองข้อมูลและขอเสนอทางด้านนโยบายให้แก่ศูนย์กลางภาครัฐบาลเพื่อไปพิจารณาปรับปรุงการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินแห่ทรายให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงหลายขึ้นเติมท่านผู้ฟังที่เคารพว่าเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัดอยู่สปปลาวของพวกเขาต้องได้ช่วยกันในการปกปักรักษาและการนำไส้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเอาละในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: โหลสบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันอีกว่าเรื่องตัวเลขโครงการและมูลค่าการลงทุนมหาศาลแต่เป็นอย่างเศรษฐกิจลาวยังบ่ทันเข้มแข็งยกสูงเรียกงานกวดการและคุ้มครองบรรดาโครงการสัมปทานที่ได้รับอนุญาตในระยะผ่านมาก็คือบรรดาโครงการใหม่ที่จะมีการอนุมัติในต่อหน้าให้มีความหัดกลุ่มละเอียดและจะแจ้งบนพื้นฐานของนิติกรรมกฎหมายและระเบียบการนำใส่เครื่องมือที่ทันสมัยเข่งขัดปฏิบัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและย่องยอผู้ที่มีผลงานทั้งภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจนับแต่ปี1989มาฮอดปัจจุบันการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ 5,394 โครงการมูลค่า 65.5 ตื้อดอลลาร์สหรัฐการลงทุนภายในกิจการควบคุมและสัมปทานกวม 23 ส่วนห้อยผู้ลงทุนต่างประเทศหลายกว่าโมแมนมาจากสปอจีนมีถึง970โครงการมูลค่า 15 ตื้อดอลลาร์สหรัฐห้องลงมากว่าแมนสสเวียดนาม441โครงการมูลค่า 12.7 ตื้อดอลลาร์สหรัฐและราชอาณาจักรไทย686โครงการมูลค่า 6.9 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเฉพาะ7เดือนของปี2016นี้ได้อนุมัติการลงทุนในกิจการสัมปทานและบัญชีการควบคุมทั้งหมด34โครงการมูลค่า 8.5 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2015ผ่านมาแมนเพิ่มขึ้น68ส่วนห้อยและการนำเข้าถึงตัวจริงบรรลุ1ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐตัวเลขทั้งหมดนี้แมนคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนได้เปิดเผยอยู่กล่องประชุมเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่11-12สิงหาคม2016ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีทานเสริมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลทั้งเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเข้าร่วมและทั้งหมดนี้กลายเป็นเงื่อนไขอันดีในการประกอบส่วนเข้าพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งในอนาคตแนวใดก็ดีเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานนี้ดำเนินไปอย่างถูกจุดถูกเป้าหมายรับประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้ทิศซี่นำสำคัญต่อกล่องประชุมว่าในตอนหน้าให้พร้อมกันบุทลุทางด้านจินตนาการใหม่เพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนให้ว่องไวทันการและรับประกันด้านคุณภาพความโปร่งใสและความเป็นมืออาชีพให้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการหันเปลี่ยนทันสมัยยกสูงเวียกงานกวดการและคุ้มครองบรรดาโครงการสัมปทานที่ได้รับการอนุมัติในระยะผ่านมาก็คือบรรดาโครงการใหม่ที่มีการอนุมัติในต่อหน้าให้มีความหัดกลุ่มละเอียดและจะแจ้งบนพื้นฐานของนิติกรรมกฎหมายและระเบียบการเด็ดขาดแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท่อในแขนงการลงทุนอย่างแท้จริงให้มีมาตรการนับมือเข้มงวดหัดกลุ่มหลายภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมนำใส่เครื่องมือทันสมัยเข่งขัดปฏิบัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและย่องยอผู้ที่มีผลงานทั้งภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจอย่างใดก็ดีเพื่อบรรลุเวียกงานในตอนหน้าคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกองประชุมเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ได้รับห้องเอาปัญหาสำคัญของเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนด้วยความเป็นเอกภาพสูงและมอบให้ทุกกระทรวงองค์การเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองนครหลวงแขวงสืบต่อจัดตั้งพลบทบาทของตนในการยู่แห้งการลงทุนของภาคเอกชนให้บรรลุ49,470 ตื้อกีบหรือประมาณ 64.4 ส่วนห้อยของการลงทุนทั้งหมดตามคาดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แต่ปี2016ฮอดปี2030และปัญหาสำคัญอื่นๆตื่มอีกผ่านมาภาคและรัฐบาลได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของการลงทุนภาคเอกชนภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะนับแต่รัฐบาลได้เปิดกว้างการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศรัฐบาลได้มีการปรับปรุงนิติกรรมและนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้การลงทุนของภาคเอกชนประกอบด้านวิสาหการ
และแรงทุนสำคัญและสามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งท่านผู้ฟังที่เข้าลบนี่ก็แม่นเวียกงานการลงทุนซึ่งว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขโครงการและมูลค่าการลงทุนนี่ก็แม่นมหาศาลกันอีหลีกะทั้งหมดนี่ก็แม่นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาเอาละตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป

ตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่นอีกมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการยุดเซาการพึ่งพาหมู่สู่การเป็นเจ้าตนเองด้านเศรษฐกิจแน่นอนว่า1ใน11แผนนโยบายกลายเป็นยอดตำราที่นอนอยู่ในโครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคซึ่งเริ่มเปิดฉากจะตั้งปฏิบัติแต่ปี2016หา2030และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีแห่งชาติครั้งที่10 2016หา2030ของรัฐบาลชุดที่10ก็แมนบัญหาการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองของประเทศเฮานอนอยู่ในเนื้อแท้ของการสร้างเศรษฐกิจเอกราชก็แมนการพึ่งพาตนเองกุ้มตนเองทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็แมนการยุดเซาการพึ่งพาโมจนเกินไปสู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชที่เข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองอย่างหอบด้านเพื่อความเจริญทางนี้และความมั่นคงของชาติท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซสี่พันดอนได้กล่าวในโอกาสเข้าห่วมเปิดกองประชุมสรุปเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมประจำปี2025ที่ได้จัดขึ้นอยู่แขวงจำปาสักในระหว่างวันที่26หา28กุมภา2026ผ่านมายุคนี้ต้องคุ้มตนเองเซาเพิงพาการน้ำเข้าหันมาเฮ็ดกสิกรรมแบบทันสมัยนี่แมนเพิ่นเว้าเฉพาะเจาะจงแต่ในด้านกสิกรรมเท่านั้นส่วนในด้านอื่นๆที่ต้องได้ผลิตเป็นสินค้าเพื่อนำมาหับใส่ภายในให้เพียงพอบ่จำเป็นต้องนำเข้าจากภายนอกจนเฮ็ดให้มีการขาดดุลแบบซ้ำเหื้อนอกจากการผลิตเพื่อมาหับใส่อยู่ภายในตามความต้องการแล้วต้องผลิตสินค้าอื่นๆเพื่อส่งออกให้นับมือหลายขึ้นเพื่อนำเม็ดเงินเข้าในประเทศถ้าพวกเขาสามารถเฮ็ดได้แบบนี้จึงจะสามารถยุดเซาการพึ่งพาโมสู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างเต็มรูปแบบต่อความหมายที่ว่าต้องยุดเซาการพึ่งพาโมสู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั่นมันกับบ่ได้หมายความว่าทุกอย่างบ่ต้องนำเข้าเฮาต้องนำเข้าบรรดาสินค้าที่จำเป็นบ่ทันสามารถผลิตเองได้เช่นว่าน้ำมันเสื้อไฟยานพาหนะพาหนะขนจักบางอย่างอุปกรณ์การผลิตและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆส่วนประเภทสินค้าใดที่เฮาผลิตได้เองก็ต้องเด็ดขาดบ่ให้น้ำเข้าเช่นว่าปลาแดกพืชผักหมากไม้เครื่องดื่มเล็กสีมังซีนสัตว์และอื่นๆยังใดก็ดีท่านผู้ฟังมาฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าลาวเฮาก็สามารถผลิตสินค้าส่งออกนับมือหลายแล้วเช่นไฟฟ้าแฮทองมันต้นกล้วยยางพารากาเฟและประเภทเครื่องดื่มอื่นๆในอนาคตเชื่อแน่ว่าภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีข้างหน้า2026หา2030ลาวเฮาจะสามารถผลิตสินค้าส่งออกหลายขึ้นเติมเฮ็ดให้ประเทศชาติเกินดุลและนำเอาเม็ดเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาลทั้งเป็นการยุดเซาการพึ่งพาโมสู่การสร้างเศรษฐกิจที่มีเอกราชและเป็นเจ้าตนเองท่านผู้ฟังที่เคารพในยุคเข้ายากมากแพงคือแบบนี้การกุ้มยูดกุ้มกินการกุ้มตนเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญดังนั้นพวกเราต้องหันมาพึ่งพาตนเองเป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นทางด้านเศรษฐกิจเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบใจน้ำทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็นช่องทางโฆษณาเฮ็ดให้ธุรกิจของทานบริการของทานได้เป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์แฮม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกุมภาพันธ์ที่11กันยาคศ. 2026ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อของหลายๆคนเนาะประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศได้พร้อมพากันรักษาบุญศีลกินทานมื้อวันหอเขาประทับดินแต่ละแขวงหรือว่าแต่ละเมืองแต่ละบ้านก็ได้พร้อมพากันแต่เศร้าๆพอแหละไปย้ายห่อเข้าเนาะซึ่งได้กาเกียมมาแต่เมื่อวานนี้หลายแขวงก็คือโดยเฉพาะก็เป็นนครหลวงพะบางเพิ่นก็จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่เด้บุญห่อเข้าประดับดินช่วงเฮือเดือน9เนาะแต่ว่าก็ฝากฟังนำประชาชนก็คือสังคมนี่แหละในขอบเขตตัวประเทศที่ภายหลังสำเร็จแล้วก็เบื้องช่วยกันเรื่องรักษาความสะอาดเพื่อบ่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมเนาะเพราะว่าบางท่านก็ยังจำซื้อเอาตัวเป็นธาตุอย่างฮะเป็นโฟมห่อไปย่ายอยู่และเฮ็ดให้มันบ่เปื่อยเนาะเวลาเอาไปใส่ทิ่มขี้เหงื่อบ่เอาไปฝังดินมันก็บ่ละลายได้ตัวนี้ก็ให้รักษาช่วยกันเบิ่งน้ำกันเนาะแต่ละวัดแต่ละว่าคือกันแต่ละจุดถ้าว่าเห็นว่ามันแจกยายสะทีบแสดงอยู่บนใดจุดใดที่ว่าภายหลังสำเร็จแล้วก็ให้เก็บช่วยกันเก็บเมียนมัดช่วยกันเพื่ออย่างเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ทำลายสิ่งแวดล้อมและกระทั่งรักษาได้ฮีดคงประเพณีอันดีงามของชาติที่เคยปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาลเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ช่วยกันมื้อนี้ตอนต้นของทางรายการพวกเขาจะไปที่แขวงสัญญาบุรีพุ่นแหละพวกเขาจะไปล้มสายกับท่านสมพันธ์แพงสีดาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงสัญญาบุรีท่านผู้ฟังไปลมสายกับเพิ่นจะมาเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับการผลิตฤดูฝนในระยะนี้แหละกับพร้อมกับการป้องกันพยาธิสัตว์ในฤดูฝนเติมอีกซึ่งระยะนี้ก็เห็นว่าสภาพฝนตกนี่โอ้ตกทีเด้ปีนี้ถ้าแต่ว่าทางสัญญาบุรีนี่เพิ่นจะเป็นเท่าใดเพิ่นจะมาเว้าสู่ฟังเรื่องสภาพอากาศแล้วก็การผลิตฤดูฝนไปเคียงคู่กันเลยตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่านสมพันธ์
2: เจ้าสบายดีเจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้าเช่นเดียวกันเด้อสบายดียินดีเช่นเดียวกัน
1: เป็นจังได๋เนาะสภาพอากาศอยู่ทางแขวงสัญญาบุรีท่าน
2: เจ้าสภาพอากาศก็พอก็ได้มีการติดตามข้อมูลอุตุนิยมจากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะเพิ่นก็ได้มีการรายงานบวกใส่กับพวกเฮาได้มีสถานีอุตุพวกเฮานี่ก็เห็นว่าปัจจุบันก็ยังมีฝนตกอยู่เนาะยังมีฝนตกเป็นปกติอยู่เจ้าอากาศก็เริ่มเย็นลงได้ในนึงแล้ว
1: เจ้าก็ซึ่งว่าระยะฤดูฝนนี่ก็ติดพันใส่กับการผลิตฤดูฝนเนาะท่านเนาะทั้งแขวงสัญญาบุรีเฮาได้มีการซุ่มใส่ผลิตฤดูฝนนี่มีหยังในท่านอันพ้นเด่นนี
2: ่โอ้เจ้าแสนก่อนอื่นครับพระเจ้าก็ขอแสดงความนับถือและฮักแพงมายังบรรดาท่านผู้ฟังเนาะชาวแขวงสัญญาบุรีก็คือทางพี่น้องผู้ฟังทั่วประเทศพวกเฮาเนาะซึ่งว่าการสุกยูส่งเสริมการผลิตในฤดูฝนของพวกเฮานี่ก็เห็นว่าแขวงสัญญาบุรีพวกเฮาก็ได้มีการผลิตได้มีการสุกยูเริ่มแต่ต้นฤดูกาลพุ่นแล้วเนาะได้มีเป็นกระบวนการฟื้นฟูพอสมควรและประชาชนก็ได้มีความเอาใจใส่ในสืบต่อมูลเชื้อการผลิตความดูมั่นของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่แขวงสัญญาบุรีของพวกเฮานี้ก็ได้มีการลงมือทําการผลิตแต่ต้นฤดูกาลแต่พวกเฮานี่ก็มีปัญหานิดนึงอยู่ว่าตอนช่วงเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือน6ต้นเดือน7ก็สภาพอากาศการฝนขาดช่วงฮั่นเนาะจะแห้งแล้งแต่ว่าบนพื้นฐานดังกล่าวพวกเฮาก็ได้มีการเริ่มลงมือทําการผลิตอย่างเป็นปกตินั่นแหละฉะนั้นแขวงสัญญาบุรีพวกเฮานี่ประกอบมีอยู่11เมืองเนาะ11เมืองในนี้พวกเฮาก็มีทางแห้งอยู่บนว่านอกจากพื้นฐานการผลิตแล้วด้านพื้นฐานของล่างพวกเฮาก็ ได้มีการเชื่อมต่อเชื่อมจอดของเขามีด้านสากลชี้แห้งที่ติดกับทางประเทศไทยนอกจากนั้นพวกเขาก็มีขั้วข้ามแม่น้ำคองเนาะอยู่ชี้แห้งคืออยู่ทางเมืองสิงห์บุรีเขานี่แด้เมืองปากไร้เมืองเงินและกระทั่งเมืองครอบเนาะซึ่งเป็นการขอสะดวกให้แก่การซุกยั่วให้แก่พื้นฐานการผลิตของพวกเขาเพื่อผลิตเป็นสินค้าส่งออกสู่บรรดาแขวงและก็ออกต่างประเทศฉะนั้นเฉพาะการผลิตเนาะการส่งเสริมการผลิตฤดูฝนของเขาปีนี้ก็เห็นว่าก็เป็นกระบวนการฟื้นฟูโดยเฉพาะอันพ้นเด่นแท้ๆก็แม่นการผลิตเสบียงอาหารนี่ก็แม่นการปลูกข้าวนาปีพวกเฮานี้
1: เจ้า
2: ซึ่งว่าปลูกข้าวนาปีปัจจุบันพวกเฮาสามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดที่ว่าเป็นตัวเลขเนื้อที่คัดตัวเฮานี้แล้วแม่น 37,136.94 เฮกตาร์ถ้าเทียบใส่แผนการที่เฮาขึ้นแผนไว้นั่นแม่นเฮาปฏิบัติได้อยู่ประมาณ 99.45 เฮกตาร์ถือว่าบ่ทันได้เต็มตามแผนเนาะถือว่าถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาก็ถือว่าลดลง198กว่าเฮกตาร์นี้สาเหตุก็ย้อนว่าอยู่บางเมืองคือข้าพเจ้าได้ว่าไปเมื่อกี้นี้เนาะที่ว่าเนื้อที่นาน้ำฟ้านาน้ำฝนนี้ที่อาศัยน้ำฝนนี้ที่บ่มีระบบชลประทานในช่วงเดือนมิถุนาฮะต้นเดือนกรกฎมีสภาพแห้งแล้งฮั่นถือว่าบ่สามารถปักดำและก็กลายฤดูกาลเนาะก็เทียบไซกับลดลงฉะนั้นมหาปัจจุบันนี้ก็คือเมืองท่งมีไซนี่ได้เก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วเด
1: ้
2: ก็เก็บเกี่ยวข้าวนาปีก็ถือว่าไว้สมควรเนาะได้ประมาณ50กว่าเฮกตาร์แล้วอยู่เมืองท่งมีไซนี่เนาะฉะนั้นเฉพาะการปลูกข้าวให้หรือบางท้องถิ่นก็ว่าข้าวเนื้อสูงนี้พวกเฮาก็ปฏิบัติได้อยู่ 10,617 เฮกตาร์เนาะถ้าเทียบไซแผนการกับปฏิบัติได้ลื่นแผนการเนาะได้อยู่ 106% เนาะของแผนการถ้าเทียบใส่ปีผ่านมากับเนื้อที่เพิ่มขึ้น400กว่าเฮกตาร์แต่นอกจากนี้อันที่ผลเด่นอีกอันนึงนอกจากการผลิตพืชฤดูฝนที่ว่าเป็นเสบียงอาหารก็เป็นเคียงคู่กับการผลิตเป็นสินค้าคือฤดูฝนเฮานี้สามารถจะตั้งปฏิบัติได้ 127,000 กับ52เฮกตาร์เนาะถ้าเทียบใส่แผนการที่เฮาขึ้นแผนไว้ก็อยู่ได้อยู่ประมาณ96กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาก็ลดลง 2,000 กว่าเฮกตาร์ได้ 2,600 กว่าเฮกตาร์สาเหตุก็แม่นย้อนว่าเบื้องต้นนี่ก็แม่นพวกเฮาสร้างแผนคืออยู่บรรดาเมืองนี่สร้างแผนไว้แล้วก็สภาพอากาศแห้งแล้งฝนขาดช่วงในช่วงการทําการผลิตจึงจะได้บ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ตามแผนหั้นเน
1: า
2: ะเจ้าและก็อันต้นเด่นแท้ๆก็แม่นพวกเฮานี่ก็แม่นการปลูกมันต้นนี่ปลูกมันต้นพวกเขาก็สามารถติดตั้งปฏิบัติได้ 77,000 กว่าเฮกตาร์นี่ปลูกหมากเดือยเนาะสามารถติดตั้งปฏิบัติได้ 17,800 กว่าเฮกตาร์แล้วปลูกสาลีแข็งนี่สาลีอาหารสัตว์นี่ปฏิบัติได้ 16,193 กว่าเฮกตาร์แล้วก็หมากถั่วดินนี่ก็ได้ 1,335 กว่าเฮกตาร์แล้วก็พืชอื่นๆเติมเนาะอันนี้แหละเป็นการผลิตสำหรับการผลิตพืชฤดูฝนเท่านี้เนาะเคียงคู่กับการผลิตพืชฤดูฝนพวกเฮานี่มาฮอดปัจจุบันพวกเฮาก็อยู่ในพร้อมกันบูรพัดปกปักรักษาพืชเนาะการป้องกันกำจัดแมงไม้ศัตรูพืชไปควบคู่กับการเก็บกู้คือเก็บกู้อนาคือฤดูฝนนี้มาฮอดปัจจุบันก็สามารถเก็บกู้ได้แล้วอยู่อนาเดินว่าเป็นเนื้อที่ที่พวกเฮาจะสามารถเก็บกู้ได้อยู่ในฤดูฝนนี้มันถือว่าได้อยู่หลายสมควรแล้วเน
1: า
2: ะก็ถือว่าเขาปฏิบัติได้อยู่ประมาณ 10% ของจำนวนที่พืชที่พวกเขาปลูกในฤดูฝนนี้คือว่าเขาเก็บกู้ได้อยู่ 9,891 กว่าเฮกตาร์แล้วเนาะ
1: เจ้า
2: ประมาณอยู่เกือบ 10% แล้วเนาะอันนี้มันเขาปฏิบัติในนั้นฉะนั้นเคียงคู่กับการปลูกพืชเขาก็มีการช่วยยุ่งส่งเสริมเรื่องงานการเลี้ยงสัตว์นี้เนาะเลี้ยงสัตว์นี่อยู่แขวงสิงห์บุรีพวกเขาก็เป็นแขวงนึงเนาะที่มีมูลเชื้อในการผลิตสัตว์หรือว่ามีผลผลิตของพวกเขานี้ส่งออกไปต่างแขวงเนาะโดยเฉพาะจำนวนนึงก็ลงไปสู่นครหลวงเวียงจันทน์ในนั้นพวกเขาก็ได้มีการเกิดมาสูงยุ่งส่งเสริมมีการขยายตานางของการเลี้ยงสัตว์นี่ก็ได้หลายสมควรโดยเฉพาะกระบวนการหันมาเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มขนาดใหญ่กับแบบครอบครัวให้มีสัตว์เลี้ยงที่ขยายแบบตัวเนื่องจังว่าพวกเฮานี่มีฝูงสัตว์ทั้งหมดปัจจุบันนี้มีสัตว์เลี้ยงอยู่6,355,976 ตัวในนี้ก็มีควายอยู่88,900กว่าตัวนี่งัวนี่329,000กว่าตัวหมูนี่170,500กว่าตัวแต่มีช้างเนาะเป็นประเภทสัตว์ใหญ่นี่ช้างนี่154ตัวแล้วก็สัตว์ปีก5,616,000กว่าตัวนี้นอกจากนั้นก็แม่นสัตว์ประเภทอื่นๆแต่แม่น151,118ตัวถือว่านอกจากนี้พอก็เอาใจใส่ในการสุ่มใส่การเลี้ยงสัตว์ที่ว่าประชาชนเคยเลี้ยงแบบธรรมชาติกระจายมาเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบเป็นกลุ่ม

0: การสนองสิ้นไข่ป่าอยู่แขวงซิบลีของเฮาก็ถือว่ามีเสถียรภาพเนาะสามารถผลิตได้อยู่ 30,807 30,807.69 ต้นนี้โดยเฉลี่ยใส่หัวคนนี้เฮาสามารถปฏิบัติได้70.83 กิโลต่อคนต่อปีเนาะถือว่าเฮาสามารถเฮ็ดได้คือเท่านั้นเคียงคู่กับการเลี้ยงสัตว์นี้พวกเฮาก็พบปัญหาปัจจุบันนี้ก็แม่นการแพร่ระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาอยู่แขวงซิบลีพวกเฮานี้เนาะซึ่งว่าเริ่มต้นเดือนมีถุนาปี2026ผ่านมานี้พวกเฮาก็ได้รับผลกระทบอย่างนักน่วงจากการแพร่ระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาซึ่งได้ยินข่าวว่าปัจจุบันนี้การทั่วประเทศเนี่ยก็มีอยู่5แขวงแล้วเนาะที่มีการระบาดของพยาธิดังกล่าวนี
1: ้
0: ผ่านการควบคุมติดตามและวิจัยนะตัวอย่างที่พวกเขาส่งไปหาศูนย์วิจัยพยาธิสัตว์นี้พวกเขาก็พบว่าพวกเขานี่มันมีหมู่นี้ติดเชื้อเนาะเป็นพยาธิอหิวาหมูแอฟริกานี่ซึ่งว่ามีการแพร่ระบาดอยู่6 เมืองมีอยู่38บ้านมีอยู่471ครอบครัวและในนั้นน่ะพวกเขานี่เห็นว่าตัวเลขความเสียหายมาฮอดวันที่10เมื่อวานนี้พวกเขาสังรวมได้แล้วมันหมู่ที่ว่าตายทั้งหมดนี่มีอยู่ 4,353 ตัวในนั้นก็มีหมู่ที่ว่าเป็นพยาธิตายเองนี่ 2,401 ตัวและหมู่ที่ถูกการฆ่าทำลายเพื่อตัดวงจรพยาธินี่ 1,952 ตัวรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมดกับประมาณอยู่11,150ล้านกว่ากีบเนาะซึ่งว่านอกจากนี้อยู่แขวงซิบลีของเฮาก็ยังพบเห็นหมู่ป่าเนาะหมู่ป่าที่มันอาศัยอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติน้ำปุ๋ยของแขวงซิบลีเฮานี่ตายอยู่ประมาณ76ตัวเนาะที่พวกเฮาเก็บกําข้อมูลได้นี้เนาะ
1: เจ้า
0: โอ้นอกจากนี้รายละเอียดใน6เมืองนี้เฮามีเมืองสิงห์บุรีเนาะถือว่ามีการระบาดของหมูนี้มีอยู่10บ้านในนั้นนั้นหมูตายทั้งหมดนี่ทางเฮาฆ่าเองทางฆ่าทําลายทางมันตายเองนี้แล้วแม่น 1,520 ตัวแล้วเมืองทงมีไส้นี้มีอยู่7บ้านเนาะที่มีหมูที่ถึกตายทั้งหมดนี่แม่น 1,200 กับ4ตัวอีกเมืองแกนพร้าวเรามี4บ้านเนาะในนั้นมีหมู่ที่ว่าตายทั้งหมดนี่499ตัวเมืองเพียงนี่มีอยู่5บ้านมีหมู่ตายทั้งหมดนี่115ตัวเมืองเงินก็มี5บ้านนี่หมู่ตายทั้งหมดนี่686ตัวต่อเมืองครอบนี่มี7บ้านนี่แล้วก็มีหมู่ตายทั้งหมดนี่แม่น329ตัวซึ่งว่านอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีเมืองที่บ่ทันเกิดการแพร่ระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกานี่มีอยู่5เมืองต่อประกอบมีเมืองชิงฮ้อนมีเมืองฮงซาเมืองไซสถานเมืองปักหลายและเมืองบ่แตนซึ่งพวกเขาก็ได้สุ่มทุกกำลังนี่แหละเนาะเพื่อควบคุมเฝ้าระวังติดตามและก็เด็ดขาดบ่ให้มันพยาธิดังกล่าวนี่เกิดขึ้นอีกในจำนวน5เมืองที่ยังเหลือนี้เนาะพวกเขาได้สุ่มใช้ฉะนั้นต่อกับปัญหาดังกล่าวพวกเขาก็ได้มีมาตรการเนาะมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติการตอบโต้พยาธินี้เนาะเป็นการสกัดกั้นบ่ให้พยาธิดังกล่าวแพร่ระบาดไปสู่เขตอื่นๆเนาะไปสู่แขวงอื่นไปสู่ขอบส่วนอื่นบ่อนอื่นนี้เนาะทางคณะกรรมการปกครองแขวงก็คือคณะเฉพาะกิจของแขวงและคันเมืองก็ได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจคันเมืองเนาะออกบรรดาเอกสารนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนับทางขององค์การปกครองแขวงและกับแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเฮานี้และรวมทางบรรดาเมืองเนาะในการควบคุมปัญหาดังกล่าวนี้นอกจากนั้นพวกเฮาก็ได้ตั้งจุดตรวจกาค่าเสื้อยานพาหนะตามจุดที่มีความเสี่ยงอยู่ตามเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองหาเมืองระหว่างเมืองหาแขวงและก็ระหว่างไปหาด่านสากลนี้ได้อยู่19จุดเนาะ19จุดในนั้นมีเมืองซิบลีนี่2จุดเมืองครอบ2จุดเมืองเชียงฮ้อน2จุดเมืองเงิน1จุดเมืองฮงซา3จุดเมืองเพียงนี่3จุดเมืองปักหลายนี่1จุดเมืองแกนเท้า1จุดเมืองบ่อแต้1จุดเมืองทงมีไส1จุดเมืองไสสถาน2จุดเนาะอันนี้แหละพวกเฮาได้เฮ็ดคือเท่านั้นและระยะผ่านมานี้การนําของแขวงของเมืองเพิ่นก็ได้ถือเป็นเวียกที่สําคัญและเชียงฮ้อนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อย่างเฮาใจใส่และก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกับสิทธิแท้นำภาชีนำคะแนนการของพวกเฮานี่อย่างต่อเนื่องเดือนติดฉะนั้นต่อกับปัญหานี้พวกเฮาก็ยังได้รับการช่วยเหลือเนาะจากกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะนอกจากองค์การปกครองแขวงเพิ่นกับสิทธิแท้แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกับแม่นทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงนี่เพิ่นได้ช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือยาฆ่าเชื้อรวมทั้งบุคลากรลงมาช่วยพวกเขาในการควบคุมตบโตพยาธิดังกล่าวนี้และนอกจากนี้พวกเขาก็ยังได้รับการช่วยเหลือทางด้านวิชาการและด้านงบประมาณจำนวนหนึ่งจาก

0: ต้องขึ้นปกปักรักษาธรรมศาสตร์โลกนี้หรือเอาเอิ้นชื่อย่อทางภาษาสากลว่าองค์การ WWF นี
1: ้
0: แล้วเพิ่นก็ได้ลงมาช่วยพวกเราในการตรวจการลาดตระเวนตรวจการหมู่ป่าที่ตายอยู่ในขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติน้ำปุยนี้เนาะเพื่อเป็นการควบคุมช่วยพวกเราในการสกัดกั้นพยาธิดังกล่าวนี้ฉะนั้นผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการสกัดกั้นเฮาก็เห็นว่าในการตอบโต้คณะสมคิดคันเมืองคันแผ่พวกเฮาฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าสภาพโดยรวมการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่นี้ก็แม่นคือว่าค่อยเบาบางลงแล้วเนาะค่อยเบาบางลงแล้วแล้วก็แสดงให้เห็นว่าในช่วงท้ายเดือนสิงหาอัตราการตายของหมู่อยู่ในทั่วแขวงนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับ25-30ตัวมือและมหอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าน้อยลงแล้วเนาะคือเมื่อวานนี้ก
1: ็
0: อยู่ในระดับ4-5ตัวมือแล้วเนาะอยู่ในขอบเขตทั่วแขวงนี้ก็ยังเหลือแต่2เมืองเมื่อวานนี้คือเมืองเพียงแล้วก็หันทางเมืองทงมีไซเพราะเพิ่นเป็นการฆ่าตัดวงจรนั้นหมู่ที่ว่าในเขตที่มีความเสี่ยงเนาะแต่บ่แม่นหมู่เป็นพยาธิตายเองแต่เป็นการฆ่าเพื่อตัดวงจรพยาธิบ่ให้หมู่สืบต่อเป็นพยาธิหั้นเนาะฉะนั้นอันนี้เลยแม่นพวกเขาผ่านมาจะตั้งปฏิบัติคืนนั้นฉะนั้นนอกจากนั้นพวกเขาก็ได้วางต่อทิศทางคาดหมายแผนการในต่อหน้าเพื่อสืบต่อในการจะตั้งปฏิบัตินับทั้งเรียกสุขยูส่งเสริมการบริบัติปกปักรักษาพืชระดูฝนและก็พร้อมกับเก็บเกี่ยวเนาะเข้านาปีและก็พืชระดูฝนนี้และก็ไปพร้อมกับการคุ้มครองการติดตามกฎกาเฝ้าระวังเนาะและก็ตอบโต้เนาะอันต่อกับพยาธิดังกล่าวนี้โดยการวางแผนการอันที่หนึ่งพวกเขาก็ได้สืบต่อในการประสานสมทบระหว่างคณะเฉพาะกิจของแขวงของเมืองและกับบ้านรวมทางตาแสงเนาะในปัจจุบันมีตาแสงเนาะได้เฝ้าระวังในการป้องกันสกัดการปรับตัวพยาธิอย่างใกล้ชิดติดแท้นั่นแหละคือว่าพวกเฮานี่ได้มีเคลื่อนว่ากองประจําการเนาะอยู่ขั้นแผนกขั้นแขวงพวกเฮาก็มีคณะประจําการเป็นแต่ละวันเนาะขั้นเมืองเนาะขั้นตาแสงและขั้นบ้านก็มีผู้ประจําการแต่ละวันเพื่อรายงานสภาพนี่เป็นรายวันเนาะให้ทางการแนะนําของแขวงได้รับทราบอันที่2ก็ได้เพิ่มทวีในการโฆษณาเผยแพร่ทางด้านข้อมูลข่าวสารวิธีการป้องกันเนาะให้แก่บรรดาบ้านและก็ชุมชนที่บ่ทันได้เกิดนี้เพื่อให้มีความตื่นตัวและก็ป้องกันพยาธิสกัดกันพยาธินี้ช่วยกันอันที่3พวกเขาก็ได้ติดตามสังรวมสภาพการรายงานการระบาดอย่างเป็นปกติพร้อมด้วยมาตรการวิธีการแก้ไขให้มันทันกับสภาพการที่มันเกิดขึ้นนี้เนาะและอันที่4ก็แม่นพวกเขาก็ได้เสนอหาทางคันถึงจะเป็นทางองค์การปกครองแขวงทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงนี่เพื่อค้นคว้าสนองด้านอุปกรณ์เครื่องมือยาฆ่าเชื้อรวมทั้งงบประมาณที่จำเป็นเพื่อตอบสนองให้แก่บรรดาเมืองและก็บ้านที่กำลังเผชิญกับการระบาดนี้ต่อและที่5นี้หลังจากการระบาดของพยาธิสงบลงเข้าสู่ภาวะปกติเห็นว่าสภาพมันมีเสถียรแล้วพวกเฮาก็จะได้มีการกะเกียมแผนในการฟื้นฟูในการเลี้ยงหมูนี่คืนไหมในเขตที่ว่าเห็นว่ามีความปลอดภัยแล้วก็จะเป็นหันเข้าสู่ระบบการเลี้ยงแบบระบบปิดสามารถคุ้มครองสามารถติดตามกฎกาแล้วก็จำกัดบริเวณได้เนาะให้มันมีความเหมาะสมแล้วก็รับประกันเพื่อบ่ให้อันพยาธิเกิดขึ้นมาเติมแล้วก็เพื่อเฮ็ดแนวใดให้มีชิ้นหมูตอบสนองให้แก่สังคมในการบริโภคให้เพียงพอเนาะฉะนั้นต่อกับโอกาสดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าตั้งหน้าให้แก่ทางคณะนำของแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสิบุรีกับเฮียพ้องมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าอยู่แขวงสิบุรีก็คือคนอื่นๆเนาะรวมทั้งเจ้าของฟาร์มและผู้เลี้ยงหมูทุกท่านนั่นแหละเนาะจงให้ความร่วมมือต่อกับเจ้าหน้าที่พร้อมนี้ก็ต้องได้ปฏิบัติตามคำแนะนำมาตรการต่างๆทางด้านสัตวแพทย์อย่างเข้มงวดแล้วก็บ่ให้ตื่นตกใจหลายเกินไปเนาะแต่ว่าเฮาต้องบ่ทิ่มสติต้องให้มีสติมีความระมัดระวังอาการเฮ็ดอย่างคัดกุมมาแล้วเนาะต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้เนาะและเมื่อที่พวกเฮาพบเห็นมีหมู่เหงาหมู่ตายหมู่ผิดปกติก็ต้องรีบรายงานให้สัตวแพทย์บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเมืองของแขวงพวกเฮานี้ให้ทันการเพื่อสอบหาวิธีในการแก้ไขรวมถึงงานนะบ่เฉพาะแต่พยาธิหมู่นับทางพยาธิพืชพยาธิเขามีต่างๆก็เช่นเดียวกันเนาะให้ได้รายงานพวกเฮาเพื่อได้ไปแก้ไขปัญหาเนาะอันต่อมานี้พวกเฮาก็เป็นการเสนอและห้ามแท้ๆเนาะห้ามให้บ่ให้อันผู้ฟังเฮานี่พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าพวกเฮานี่เนาะปิดบังข้อมูลเมื่อพบเห็นหมู่ป่วยหรือว่าหมู่ตายนี้แล้วก็ห้ามบ่ให้เอาหมู่ป่วยหมู่ตายนี่ไปฆ่าครัวหรือว่าใครอย่างเด็ดขาดเนาะซึ่งพวกเขากำลังอยู่ในช่วงการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการในการควบคุมการตอบโต้พยาธินี้เพื่อให้พวกเขาสามารถควบคุม อันพยานนี้ได้แต่ยังจะเห็นให้การมีการฝืนมีการปิดบ้างนี้มันยังจะเห็นให้การเกิดการแพร่ระบาดของพยานนี้เป็นวงกว้างพวกเขาจะบ่สามารถควบคุมได้ตื้มเนาะฉะนั้นขอให้พวกเขานี้ร่วมต้องร่วมจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆของคณะเฉพาะกิจของแขวงของเมืองและของตาแสงของบ้านของพวกเรานี้ให้มีสามารถควบคุมยับยั้งและก็ตอบโต้การแพร่ระบาดของพยาธิหิวามูแอฟริกานี้ให้ได้โดยไวและพร้อมกันผ่านผ่าวิกฤตสภาพการระบาดนี้ไปให้ได้ด้วยดีแล้วเน
1: า
0: ะท่านผู้ฟังทั้งหลายเน
1: า
0: ะฉะนั้นแต่โอกาสอันมีความหมายความสำคัญที่ข้าพเจ้าได้ออกอากาศนี้ก็อยากขอให้เมื่อทุกท่านแหละในทั่วปวงชนเฮาก็เป็นกำลังแห่งช่วยกันเพื่อตอบโต้ยับยั้งปัญหาดังกล่าวนี้ให้มันสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับตัวเนาะ
1: เจ้า
0: ก็สิขออนุญาตรายงานคือเท่านั้นเน
1: าะเจ้าเจ้าอยากขอถามท่านตื่มน้อยหนึ่งเจ้าในระยะที่มีการระบาดแบบนี้แล้วก็หมู่ได้รับความเสียหายจะเป็นจำนวนหลายเนาะล้มตายเป็นจำนวนหลายอย่างนี้ว่าเรื่องการค้ำประกันทรัพยากรประเภทซีนหมู่นี่เฮาได้มีการแก้ไขคือได้ใดท่าน
0: อ๋อมาฮอดปัจจุบันนี้เนื้อว่าพวกหัวเฮากับบ่มีแล้วก็ไปกันได้เนาะไปค้าไปคืนได้แล้วก็ไปมีการบริโภคขนาดเนาะคือว่ามันจะบ่มีซีนหมูแต่พวกเฮาก็มีซีนอย่างอื่นเนาะคือซีนงัวซีนควายปลานี่เนาะพวกเฮาก็มีมาได้เนาะปลาเป็ดไก่เพื่อในช่วงในปัจจุบันนี้มันก็ต้องได้จำกัดอนาเพื่อเป็นการควบคุมและตอบโต้พยาธิให้สามารถแก้ไขได้ครับตัวอันจึงได้มีแจ้งการและปัจจุบันนี้ก็มีเนาะแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการมาใหม่ๆนี่ตื้มพวกเฮาจะเป็นบนอิงในการจัดตั้งพันธุ์ขยายเวียกของพวกเฮานี่ตื้มเนาะให้มีความเข้มแข็งเมื่อใดที่พวกเฮาเห็นว่าสภาพของพวกเฮานี่ก้าวสู่สภาพปกติแล้วพวกเฮาก็สิมีมาตรการคือเนาะมาตรการผ่อนผันอาจจะให้สามารถค้าขายหรือว่าบริโภคซีนหมูได้ในขอบเขตใดนึงที่มีความปลอดภัยหั่นเนาะเจ้าก็สิขออนุญาตชี้แจงในนั้นตื้ม
1: เจ้าแลท่านว่าเรื่องอันน่ะซีหมูตายอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเฮาน่ะได้มีการนั้นแนะนําประชาชนก็คือการบริโภคนี่เฮาได้สิ้นตัวหลักๆเฮาปัจจุบันนี้ที่ว่าหมูเฮาเลี้ยงในปัจจุบันนี้มีการส่งออกบ่ที่ผ่านมานี่ท่าน
0: ถือว่านับแต่เกิดมีพยาธิแล้วพวกเฮาก็มีมาตรการเนาะเฮามีนิติกรรมของแขวงออกไปมีของแผนกสิกรรมออกไปถือว่าในขอบเขตพื้นที่ที่ว่าเมืองใน6เมืองที่ระบาดนี่ถือว่าเฮาบ่มีบ่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายหมูออกแล้วก็บ่ให้มีการอันเคลื่อนย้ายหมูทางนอกเข้ามาตื้มเนาะพอพวกเฮาได้มีการจำกัดเขตบริเวณที่มีความเสี่ยงในนั้นพอเฮาจะจัดเป็นเขตเนาะเขตอันอาจจะเป็นเริ่มจากบ้านเนาะบ้านตาแสงมาแล้วเป็นเมืองเพิ่มนะเขตใดที่มีการระบาดเนาะเป็นเขตสีแดงเนาะเขตใดที่มีการติดตามเฝ้าระวังที่มีความเสี่ยงเนาะเป็นเขตสีเหลืองเนาะสําหรับบ่อนใดที่บ่มีความเสี่ยงหรือบ่เกิดพยาธินี่ก็จะเป็นสีเขียวเนาะพวกเฮาได้จัดเป็นเขตได้มีการวางแผนผังไว้คือเท่านั้นเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าและจํานวนหมูตายที่ท่านได้รายงานมา 4,000 กว่าตัวเนาะท่านเน
0: า
1: ะ 4,000 กว่าตัวน
0: ี่
1: เมื่อสมเทียบใส่ระยะก่อนปีนี้นี่เห็นว่าเป็นอะไรสภาพหมูตายจากพยาธิระบาดเคยเกิดเหตุการณ์
0: เจ้าอันนะเจ้าว่าแท้นี่แขวงเชียงรีของเฮาก็เคยเกิดเนาะผ่านมาเคยเกิดเทื่อทํานิดในปี2019อยู่เมืองเงินเนาะหลังจากนั้นก็ได้เกิดมาอีกเทื่อที่2ก็มันอยู่เมืองเงินอยู่ในปี2022เนาะและมาฮอดอานาหลังจากนั้นปี2022ก็ได้มา2023เนาะได้มาเกิดอยู่เมืองเชียงรีอยู่เขตน้ําต่วนนี้เนาะเขตบ้านน้ําต่วนเขตนารวมนี้เนาะก็ได้เกิดแต่พวกเฮาก็ได้มีการสกัดกันผ่านมานี่ก็เฮาก็ว่าแท้นี่พยาธิดังกล่าวนี่มันก็บ่แม่นหากมาเกิดอนาใหม่ๆนี้เนาะมันก็เป็นการแพร่ระบาดมาอันหลายๆแขวงแล้วซึ่งปัจจุบันนี้ก็เกิดอยู่ใน4-5 แขวงคือทางได้เห็นได้รับข้อมูลเนาะจากศูนย์กลางเพิ่นว่าได้มีการแพร่ระบาดของพยาธินี้ไป 4-5 แขวงแล้วฉะนั้นระยะผ่านมาพวกเฮาก็ได้มีการนําใช้บรรดามาตรการด้านวิชาการและด้านชีวะภาพแน่แล้วก็ด้านการควบคุมป้องกันและกําจัดเพราะว่าพยาธิหมูดังกล่าวนี้มันถ้ามันเป็นแล้วมันบ่สามารถอันว่าแท้นี่คันติดเชื้อแล้วมันจะตายอยู่อย่างว่า 100% ลดเนาะเพราะว่าหมูฮอดปัจจุบันนี้ กันยังบ่ทันมียาวัคซีนแล้วก็บ่ทันมียาปิ่นปั่วอันพยาธิว่าหมู่แอฟริกานี้ถ้าบ่อนใดติดเชื้อแล้ววิธีการที่ป้องกันกำจัดได้ดีที่สุดและควบคุมตบโตได้ก็มีแต่บ่อนใดที่นอนอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงเขาจำเป็นต้องได้มีการฆ่าตัดวงจรอันหมู่ที่บ่ทันเป็นพยาธิทั้งเพื่อบ่ให้เป็นพาหนะหรือว่าให้เชื้อพยาธิอันน่ะติดเชื้อไว้อยู่กับท่านนั่นน่ะเนาะฉะนั้นเขาก็มีวิธีการคือนั้นโดยการฆ่าเชื้อในขอบเขตบริเวณดังกล่าวจนกว่ามันเข้าสู่เอิ่นสภาพปกติแล้วมันก็มีระยะเวลาที่พวกเขาต้องได้กดการติดตามเพื่อให้มีความแน่ใจแล้วพวกเขาจึงค่อยได้ฟื้นฟูการเลี้ยงหมูคืนเนาะ
1: เจ้า
0: อันมาแล้วพวกเขาได้คืนแล้วนั้นเจ้า
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นอยากฝากถึงประชาชนหน่อยเนาะในการที่สิบริโภคประเภทสิ้นหมูในหันไปบริโภคสิ้นอื่นแทนก่อนอยู่จุดเขตที่มีความเสี่ยงนี่เนาะท่านเนาะแล้วก็สองมาเป็นสิ้นหมูที่มาโดยที่บ่มีที่มาที่ไปนี่ก็ห้ามบริโภคแล้วก็ห้ามซื้อจากผู้ที่เพิ่นเอามาขายว่าโอ้ขายราคาถูกให้เด้อกะเยซูไปซื้อเอาซะเนาะแล้วก็สกัดกั้นเพื่อบ่ให้ลามไปบนใหม่เพราะว่าระยะนี้ก็คือเว้าแล้วเว้าเรื่องการบริโภคสิ้นหมูนี่มันเว้าเรื่องสิ้นดาดบ่เฮ็ดดาดเฮ็ดปิ้งบ่หยังบ่นี่มันหมูเด้อันเป็นหลักๆเนาะ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็เป็นอันตรายได้ผู้ใดที่สิเอามาเฮ็ดเพื่อจำหน่ายเป็นหัวหน่วยธุรกิจในการเฮ็ดห้านอาหารคือกันเนาะเพื่ออยากได้กำไรหลายและสิ้นหมูที่บ่มีอันน่ะที่มาที่ไปแหละมีคนมาขายในราคาที่ถูกให้แล้วเอามาให้ประชาชนหรือว่าให้ผู้บริโภคมาบริโภคแล้วมีผลกระทบต่อสุขภาพทางกายนั้นหัวหน่วยธุรกิจนั้นก็ได้ฮะโทษคือกันได้ทางกฎหมายคือกันได้เนาะท่านเนาะพยาธิสัตว์เลี้ยงก็คือหมูนี่ในปัจจุบันในทางแขวงไซยบุรีก็บ่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ซุ่มใส่ยังสุดกำลังเพื่อเฮ็ดให้การสกัดกั้นนี้ยับยั้งบ่ให้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างเนาะท่านเนาะขอขอบใจท่านหลายๆเด้อเจ้าเป็นจังไดพวกเขาสิขอติดต่อสภาพอาการควบคุมของท่านตื้มอีกเจ้า
0: เจ้า
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมพันธ์แพงสีดาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไซยบุรีท่านก็มีฮู้ละว่าปัจจุบันนี้ทางแขวงไซยบุรีก็ได้มีมาตรการควบคุมสกัดกั้นพยาธิหมู่แอฟริกาก็คือพยาธิประเภทสัตว์เลี้ยงนี่แหละท่านผู้ฟังเสิ่งอยู่ทั้งแขวงไซยบุรีก็มีหลายเมืองที่ได้รับผลกระทบตัวนี้เวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอัมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อวันจันทร์สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมไปที่ลาวทีวีแอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็คเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ลาวทีวีเสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ
4: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั้นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสร้างนานเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงล่างครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาเซลล์เนียงทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรร มดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแลนใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก่อเหตุเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานธมิตรที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
7: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
8: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
7: เชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 นถึง18:00 นดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้วันศุกร์วันที่11กันยาคิดศักราช2026กงกับมือแฮม14คำเดือน9ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569มื้อนี้แม่นวันบุญฮอเข้าประดับดินมีรายการเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาเนาะเป็นวันศีลใหญ่เด้มื้อนี้เนาะเชื่อว่าเพิ่นมีรายการหลายๆท่านก็จะได้ไปเฮ็ดบุญในมื้อเช้านี้เนาะใส่บาตรตามวัดวาอาหารแห่งต่างๆมื้อนี้นี่เว้าเฉพาะเขตที่ดอกซอนอยู่เนาะแล้วก็รวมถึงเขตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบวงเฮาแถวสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ก็รู้สึกว่าสะดวกสบายเพราะว่าฝนบ่ตกแต่ละปีเนี่ยฝนตกลิ้นเดือน9ใหญ่ฮอเข้าเนาะมื้อเช้านี้ตะเด้อกดอกซ้อนก็ได้ใหญ่ฮอเข้าคือกันเสื่อว่าเพิ่นมีรายการก็สิบ่หมดทุกทานดอกเนาะแต่ว่าก็ส่วนหลายนั่นแหละเพราะว่าอันนี้มันปางบุญสำคัญเด้มีรายการนี่เป็นความสำคัญของทางพุทธศาสนาเนาะสาวพุทธเฮาเคยนับถือเคยปฏิบัติมาตามฮีด12ของ14แล้วก็มาพบกับมีรายการในตอนค่อยคำยามแหลงคืนตรงนี้ในรายการของพวกเฮาอาจารย์แสงฟ้าก็จะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากข้อความของผู้มีรายการมีคำว่าแซนเนาะมีรายการยกมาสนทนาดอกนำดอกซอนนี่ว่าแซนฮักแซนหังแซนมีแซนทุกแซนยากแล้วคำว่าแซนนี่นะมีความหมายเนาะใดในภาษาลาวสังเกตเห็นไส้แต่บ่เข้าใจความหมายของมันอย่างลึกซึ้งมีรายการว่าเนาะนั้นเนาะอีกคำหนึ่งเป็นคำว่าโคตรที่เขาเห็นไส้โคตรแซบโคตรมีโคตรหังโคตรยากอันน่ะโคตรหวานโคตรส้มก็ใส่เมื่อใดมีรายการโคตรขมโคตรอยากนอนโอ้แล้วคำว่าโคตรนี่นะมันมีความหมายแนวใดหรือมีรายการคิดพ่อกรณีอื่นๆอีกที่เราใส่คำว่าโคตรนี่นะเนาะคำนี้ก็คือซิมีหลายความหมายแต่ว่าในความหมายที่ว่าโคตรแซ่บนี่นะโคตรมีหรือว่าอื่นๆเนาะที่ยกขึ้นมานี้มันมีความหมายแนวใดและมีคำว่าอุ่นเอียนทุนเทียงอยากให้เทียบเนาะเพราะว่าสองคำนี้เขาได้ยินเรื่อยๆแจมแจ้งจะแจ้งแล้วก็สัดเจนปอดโป่งปอดใสแล้วก็โป่งใสมีรายการติดตามเราฟังกันสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่น้ำกันในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหราณุภาพพ้นอยู่ในสายแล้วสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงเฮาแจ้งเป็นปกตินี่ดอกอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามีหลายคำจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและซี้แจงสู่พวกเราฟังมื้อนี้เนาะเริ่มต้นทําอิดในรายการแม่นคําว่าแสนอาจารย์ที่มีรายการยกขึ้นมาตัวอย่างให้พร้อมว่าโอ้แสนฮักแสนแพงแสนหังแสนมีแสนสุขนะแสนทุกแสนยากเฮาก็ใส่ได้เนาะแต่มีรายการว่าเอ้าแล้วมันความหมายแนวใดล่ะคํานี
1: ้สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือนะครับแพงวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคำว่าแสนดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้แสนคำว่าแสนนี่เป็นคำในตระกูลไตดั้งเดิมซึ่งแต่เดิมเป็นคำบอกจำนวนนับที่กับซ้อน
0: เจ้า
1: เป็นบอกแสนนี่ก็เป็นห้อยพันหรือว่าคิดเงินเนาะคำนี้ก็ได้ขยายความหมายตามทางตรรกะภาษาเพื่อเมื่อจำนวนแสนเป็นตัวเลขที่หลายในความคิดของคนบุหานจึงถูกนำมาใช้ในรูปแบบอุปมาหรือว่าคำเปรียบเทียบเพื่อเน้นปริมาณหรือความรู้สึกที่หลายหาที่สุดไม่ได้แบบหลายเหลือเกินหรือว่ายานเมื่อคำว่าแสนมีเวทนาทีเป็นคำขยายคำนี้มักวางไว้หน้าคำวิเศษเช่นแสนงามแสนหักแสนยากแสนดีแสนสุขแสนทุกข์จึงสิบกับซ้อนหมายความว่าสามารถอยู่ได้ทั้งหน้าคำกริยาและคำวิเศษในความเนาะบางทีอาจจะใช้ผสมคำเพื่อนเนื่องนะเป็นว่าแสนสาหัสแสนจะลำบากจริงๆเป็นบอกเอาแต่ใช่คือกันคำว่าแสนในบริบทนี้มีงามหมายถึงหลายยิ่งสุดทีเหลือเกินยางยิ่งใช้แสดงระดับความรู้สึกลักษณะหรือสภาพที่ก้าวไปถึงขีดสุดจนเกินกลัวคำว่าหลายทั่วไปเป็นบอกคำว่าแสนกับซ้อน
0: เจ้า
1: แต่ว่าหลายนี่ก็บ่ปันใดเด้มีว่าแสนนี่จะมีลักษณะหลายยิ่งหลายที่สุดเนาะตอนนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างการนำไส้ในชีวิตตัวจริงอันนี้มีไส้เน้นความรู้สึกทางบวกดังตัวอย่างว่าการได้กลับมาเงินครั้งนี้มันเห็นให้ค่อยมีความสุขแสนปุ๊บอุ่นใจอุ่นแสนปุ๊บอุ่นใจก็หมายถึงปุ๊บอุ่นหลายบ่ดอกซ้อน
0: ปุ๊บอุ่นหลายจนหาอันเปรียบบ่ได้ความหมายนั้นนั่นเนาะ
1: ปุ๊บอุ่นหลายหาอันเปรียบบ่ได้เห็นบ่แบบนี้ใส่นิ่มความรู้สึกทางลบเนาะดังตัวอย่างว่าชาวบ้านต่างก็พากันผ่านผ่านมรสุมชีวิตที่แสนทุกข์ยากลำบากมายานอดทนแสนทุกข์ยากลำบากก็หมายถึงทุกข์ยากย่างแสนสาหัสเห็นบ่ทุกข์ยากเหลือเกินทุกข์ยากเอาแค่อวาแล้วก็ใช้ในรูปแบบประโยคแสนจะเขาก็ว่ากันนี่ครับซ้อนเพื่อเน้นสภาพเรืออาการดังตัวอย่างว่างานบุญปีนี้แสนจะมวนซื่นและคึกคืนกว่าทุกปีที่ผ่านมาแสนจะมวนซื่นก็หมายถึงว่ามวนซื่นหลายเอาแค่อวาเห็นบ่อันนี้เนี่ยคำว่าแสนความหมายคำว่าแสนและตัวอย่างที่พวกเขาได้ใช่เนาะมันนี่อาจารย์จะมาสรุปหรือย่อคำว่าแสนในความหมายนี้เป็นการเพิ่มขยายความหมายจากตัวเลขจำนวนนับห้อยพันของภาษาลาวเดิมนั้นมาเป็นคำวิเศษเพื่อเน้นระดับความรู้สึกหรือสภาพใจหนึ่งให้เห็นว่าหลายเหลือเกินสุดที่ ยานโดยบานได้ขนาดคำวิเศษตัวอย่างเป็นว่าแสนงามแสนดีแสนลำบากอย่างนี้เป็นต้นคำนี้คือนี่แหละแต่ซ้อนแสน
0: คำนี้เป็นคำเล่าเหล้าดื่มเนาะในตระกูลไต
1: ่
0: อาจารย์เนาะความหมายที่หนึ่งที่เฮาใส่หรือว่าความหมายลักพันกับแมนห้อยพันเนาะอาจารย์เนาะเฮาใส่แนวนี้ในจำนวนเลขนับนะหน่วยสิบห้อยพันหมื่นแล้วก็ต้องมีแสนแล้วก็จังหวะต่อไปเนาะแต่ว่าอันน่ะในความหมายที่สองที่ว่าเฮาใส่เน้นความรู้สึกที่มันหาอันเปรียบบ่ได้หรือว่าเปรียบได้ยากอะไรเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่
0: หรือว่าในอีกความหมายนึงว่าอันน่ะลายยิงลายเหลือเกินยังยิงนอกจากเน้นความรู้สึกทางบวกที่ว่ามันหาที่เปรียบบ่ได้แล้วก็ยังเน้นความรู้สึกทางลบอีกที่ว่ามันกระลายจนหาที่เปรียบบ่ได้คือกันเนาะอาจารย์เนาะขั้นทางบวกกับที่สุดเลยมีรายการขั้นทางลบกับที่สุดเลยทั้งสองนี่ทั้งบวกทั้งลบนี่หาอันเปรียบบ่ได้คั่นว่ามีความสุขกับแบบสุดๆเลยถ้าว่ามีความทุกข์กับสุดๆคือกันเนาะอาจารย์เนาะในคำว่าแสนนี่นะอันนี้แม่นๆนะมโนภาพที่ได้จากคำว่าแสนนี่อันนี้นั้นมีรายการมันเป็นคำหลายความหมายเนาะความหมายหลักก็คือได้เว้าแหละแต่ว่าเฮาก็ใส่ทั้งสองคู่กันเคียงคู่กันไปในสังคมเนาะเห็นใส่หมดเลยก็บ่แม่นอันใหม่อ่ะ
1: ก็เขียนใส่หลายอยู่ในบทเพลงเดชซ้
0: อ
1: นเป็นแบบงามแสงงามทำมาจากหญิงแดนเมืองเนื้อเดชเพลงนั้นผมใช่
0: แม่นมันสุดๆเลยมีรายการงามสุดๆงามที่สุดหาเปรียบได้ยากหรือว่าเปรียบบ่ได้เลยเนาะได้แล้วยังอีกคำหนึ่งของมีรายการทานีทีฝากนอกจากแสนแล้วยังโคตรอีกบัดนี้อาจารย์ในคำว่าโคตรนี่มันหลายความหมายบ่อาจารย์ในภาษาลาว
1: ก็แม่นคำว่าโคตรที่ใช้ในภาษาปากเป้าหรือว่าภาษาที่บุกเป็นทางการเนาะเพื่อเน้นความหมายว่าหลายขนาดที่สุดเป็นว่าโคตรแซ่บโคตรดีโคตรยากจะมีเข้าภาษาเล็กโครงต่างทางภาษาศาสตร์ที่น่าสนใจด้วยดอกซ้อนรายละเอียดมีเช่นนี้โคตรนี่เป็นคำยืมมาจากภาษาปาลีสันสกฤตคำปาลีจะออกเสียงว่าโกตตะเนาะโกตตะส่วนสันสกฤตมันโคตระโคตระแล้วก็มาแปลงเสียงเป็นคำชาวว่าโคตรเลยดอกซ้อนที่แปลว่าตระกูลเผ่าพันธุ์เงาหรือว่าต้นตระกูลเห็นปะความหมายดั้งเดิมของคำว่าโคตรที่ใช้เป็นทางการจะหมายถึงตระกูลเงาโคตรเงาเช่นว่าเจ้าโคตรลืมตาทางใส่ทรายและไปในงานดองใดหนึ่งเป็นเด็กเป็นจะเชิญเจ้าโคตรลืมตาขึ้นมาฟ้อนลำวงตัวอย่างเห็นปะเป็นยังไงอันนี้เขาจะใช้เนาะความเดียวกันนั่นคำว่าโคตรมีบางเพื่อเขาก็ใช้ในความหมายความหมายลบเป็นคำด่าในดอกซ้อน
0: แม่นระบบอาจารย
1: ์แม่นใช้เป็นคำด่าแบบนี้นะแต่ว่าความหมายของคำว่าโคตรที่ใช้ในภาษาปากเป้าหรือแต่ว่าทางด้านภาษาศาสตร์ถึงจะเอ่ยว่าภาษาแสดงเนาะและขยายความหมายมาเป็นคำพิเศษเพื่อเน้นระดับความรู้สึกหรือลักษณะให้เห็นว่าฮอดกุ๊กฮอดปลายยันสุดสุดยังมหาศาลเป็นแบบแล้วเมื่อโคตรใส่ในความหมายเน้นระดับเจตหน้าที่เป็นคำขยายโดยมักจะวางไว้หน้าคำพิเศษหรือคำกริยาเช่นว่าโคตรแซ่บเห็นป่ะโคตรแซ่บโอ้ยโคตรอยากโคตรอยากกินนะและคำว่าโคตรในบริบทนี้เนาะมีในยามความหมายที่หมายถึงหลายหลายสุดสุดยังเหลือเกินขนาดเนี่ยส่วนระดับภาษาในการใช้แมนเป็นภาษาปากเว้าหรือว่าภาษาตลาดก็ได้หรือเราอาจจะว่าว่าภาษาบุคคลทางการเนาะดังนั้นคำนี้จึงมีน้ำหนักความเว้าที่ค่อนข้างแข็งเลยทุกท่านหรือเนี่ยหากตัวคำว่าหลายหรือว่าแสนเนี่ยต่างไหม
0: เจ้า
1: จึงบ่ควรใช้ในภาษาเขียนอย่างเป็นทางการในเอกสารราชการตัวบุคคลเขียนบ่ควรใช้ละสันจะมีการเว้ากับผู้ใหญ่ผู้อาวุโสหรือว่าอย่างเป็นทางการต้องบ่ควรใช้แต่ว่าเขาสามารถใช้ในกลุ่มหมู่เพื่อนวัยหนุ่มด้วยการสนทนาแบบกันเองอาจารย์มาสังเกตตรงนี้กับแม่นคนปุ้นหุ่มเด
0: ็กแม่นหลายใจใช้คำนี้
1: เนาะแล้วก็มันผู้เฒ่าผู้แก่คนบ่สู้ใช้เด็ก
0: จ้ะ
1: บ่สู้ใช้เนาะแต่ว่าอาจารย์ไปกวดเบิ่งเบิ่งแล้วคําว่าโคตรนี่บริบทนี้เนี่ยเห็นว่าใช้มันไปบุกอ่านที่ดอกซ้อน
0: ในความหมายว่าโคตรแซ่บโคตรยากอีหยังนี่นั่น
1: แม่นตัวอย่างการนําใส้โคตรนี่ก่อนเรื่องขาแดงนางไอกันนี่
0: ก็แสดงว่า
1: เต็มทางในสมัยกุคานเนาะเป็นตอนเขียนใส่ว่ามโนโคตรแค้นทวงท้นเปียวในนี่บอกแค้นแห้งแค้นหลายนี่บอกมโนโคตรแค้น
0: แค้นที่สุดแค้นจนหาที่เปียกบ่ได
1: ้แม่นแม่นนี่บอกก็แสดงว่าบางคนก็ว่าโอ้ยคำนี้เขามาจากประเทศเพื่อนบ้านเด
0: ้
1: นะเห็นเขาใส่เขาก็จะบอกเขาใส่มาเป็นแบบงานพวกนี้เห็นบอกอย่างนั้นอันนี้ก็ถือว่าเขาก็ใส่ในกรณีแบบนี้เห็นบอกคืออาจารย์หยิบมาเนี่ยมโนโคตรแค้นท่วมท่นเดียวในมีเรื่องขาแดงนางไอบัดนี้มาเป็นตัวอย่างในการนำใส่โคตรในชีวิตประจำวันใส่เงี้ยทำวิเศษเน้นลักษณะลักษณะผู้ผางตัวอย่างกรรมคุณท่านนี่โคตรแซ่บเพชรมาขึ้นใจดี
0: เจ้า
1: บอกโอ้มันโคตรแซ่บก็หมายว่าแซ่บที่สุดแต่
0: เจ้า
1: แซ่บเอิ้นว่าแซ่บอีกนี้ว่าสันสัก
0: มันเน้นหนักกว่าคำว่าแซ่บหลายอีกนะมีรายการ
1: แน่นแน่นแน่นมันเป็นเน้นหนักกว่าแซ่บหลายเห็นไหมเดี๋ยวนี้ใจเน้นคำกิริยาแสดงความหักความต้องการอยู่ดีนี่เลือกเลือกเด้อข่อยโคตรอยากนอนเลย
0: อ๋อแม่นโคตรเมื่อยอาจารย
1: ์โคตรยังไงแต่ว่าเป็นบอกหมายว่าแต่ว่ามันโคตรอยากนอนเลยแต่หมายว่ามีความอยากความต้องการเป็นยังอยากสุดๆ
0: ถึงขั้นสุดแล้วนี่นะเนาะ
1: แม่นแม่นและพร้อมเดียวกันนั่นโคตรใช้ในเน้นสภาพหรือวัฒนธรรมนี้ตัวอย่างรถติดจึงเส้นทางนี้โคตรจนเกือบไปเย็ดเยียดบนทันโคตรจนก็หมายว่าจนแล้วแย่ออกมา
0: จ
1: นขนาดจนเหลือเกินเห็นบอกวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อคำว่าโคตรในความหมายหลายหลายหลายเนาะเวลาสุดคำนี้แต่เดิมก็มาจากภาษาปาลีสันสกฤตคำเดิมก็แปลว่าตระกูลหรือว่าเงาและถูกนำมาใช้เป็นเพื่อว่าเป็นภาษาปากเว้าโดยวางไว้หน้าคำวิเศษหรือคำปริญญาเพื่อเน้นความรู้สึกลักษณะให้เห็นว่าใช่มีความหมายว่าอย่างนี
0: ้
1: ซุบซุบลายเยอะเกินคือเป็นว่าโคตรแซ่บโคตรยาโคตรดนแต่อาจารย์ในของสุขเจตแต่พวกเขาควรใช้เฉพาะในการสนทนาแบบกันเองเท่านั้นเนาะ
0: เจ้า
1: ดังนั้นในเวลาอยู่ในกล่องประชุมบอว่าเคร่งทั้งการเขาก็บุกควรใช
0: ้
1: ถ้าว่าใช้แบบเว้ากันสองต่อสองจริง
0: ๆ
1: การจะบุกเป็นยังอันนี้ที่ว่าประกอบการในการใส่คือว่าถึงใส่หลาย
0: จ้ะถือว่าอันเฮาเว้าได้ว่ามันหับใส่เฉพาะกลุ่มหรือว่าบางกลุ่มเท่านั้นเนาะในบางความหมายหรือว่าบางกรณีเพราะว่าในความหมายหลักความหมายที่หนึ่งคำว่าโคตรนี่หมายความว่าตระกูลหรือว่าเงาเผ่าพันธุ์ที่ต้นตระกูลเนี่ยเฮาใส่เป็นทางการใส่ทั่วไปในสังคมเนาะคือว่าอันนี้มันเป็นอันปกติที่เฮาเคยได้ยินได้ใช้แต่ว่าในความหมายที่ว่าคำด่าจังซี่นะเป็นคำที่บ่สุภาพเนาะอาจารย์เนาะใช้เฉพาะกลุ่มใดนึงอาจจะเป็นกลุ่มลักษณะทั่วๆไป คำด่านี่นะที่เฮาใส่นี่แต่ถามว่ามีบ่มีก็มีหลายก็เห็นใส่เนาะบางเทื่อกับหมู่กับครูผู้สนิทสนมจังซี่นะหรือว่าเวลาโกรธแค้นใจร้ายเคืองจังซี่ก็ใส่และอีกที่3แม่นเน้นระดับหรือว่าเป็นคำขยายสิอยู่หน้าคำวิเศษบ่หรือว่ากิริยาคือเฮายกกันมาหั่นแม่นมีความหมายว่ายั่งยิ่งหลายที่สุดสุดๆหลายเหลือเกินอันนี้ก็มีระดับใส่อีกใดก็แม่นเฉพาะกลุ่มเพื่อนสนิทมิตรสหายเนาะที่บ่เป็นทางการอีกได้อาจารย
1: ์แม
0: ่นและสังเกตเห็นการใช้ตัวจริงก็แม่นเฉพาะกลุ่มคนวัยหนุ่มกลุ่มเฉพาะบัดซี่ซะแล้วไว้กลางคนขึ้นไปหาผู้เฒ่าผู้แก่ก็สังเกตเห็นว่าก็บ่เห็นเพิ่นใช้แต่คำนี้นะอาจารย
1: ์
0: คิดว่าในภาษาไทยก็เส้นเดียวกันก็เห็นโฆษณาโฆษณาก็แม่นรับใช้เฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มหรือว่าในสื่อสังคมออนไลน์ที่นะที่เฮาเห็นใช้นะอาจารย์เนาะคำเดียวแต่ว่ามีหลายความหมายมีหลายกรณีในการใช้มีหลายระดับในการใช้อีกเนาะในรายการก็ดีแล้วที่ว่ายกขึ้นมาสนทนาก็เป็นความงามอันนึงลักษณะเฉพาะอันนึงของคำในภาษาลาวเฮาเด้เนาะอาจารย
1: ์
0: เจ้าเจ้าคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์วันนี้เฮายังมีหลายๆคำศัพท์ต่อไปแม่นอุ่นเอียนกับทุ่นเที่ยงเด้อาจารย์ที่เห็นใช้หลายอยู่ในวงการการเมือง
1: ก่อนอื่นอาจารย์จะมาอธิบายการสะกดคำก่อนเนาะและการออกเสียง
0: เจ้า
1: อุ่นเอียนทุ่นเทียงเด็ดดอกสอน
0: อุ่น
1: เอียน
0: อุ่นเอียน
1: จะบอกมีไม่เอกเด็ด
0: อุ่นเอียน
1: มีไม่เอกแน่นคือว่าอยู่ในประจันกลุ่มฉบับที่สองพันสองห้าเนาะแต่ฉบับที่จะพิมพ์ออกมาเวลานี้คือว่ามันใส่นี่เองเอียนเนาะคือคำว่าเอียนตัวเอียนเป็นแบบสองคำว่าอุ่นเอียนและทุ่นเทียงทั้งสองคำเป็นคำศัพท์ประเภทคำซ้อนที่ใส่สื่อถึงสภาพความรู้สึกภายในจิตใจทั้งสองคำนี้มีความคือต่างกันคืออันนี้อุ่นเอียนเป็นคำผสมลาวเวียดที่ดอกซ้อน
0: ลาวเวียดเนาะอาจารย
1: ์แมนประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าอุ่นอุ่นกับคำลาวหมายถึงสภาพที่มีความห้อนพอดีหรือรู้สึกสบายแม่นบ่คำว่าอุ่นห่มผ้านี่อุ่นรู้สึกสบายบ
0: ่สบายอาจารย
1: ์สบายเนาะเมื่อสองคำนี้คือแบบยังอุ่นและคำใดเปลี่ยนเอียนที่นี่เป็นโบแมนอันเอียนที
0: ่เอาโบแมนตัวเอียนฮะเนาะ
1: บางคนก็มากินเด้แต่ว่าบางคนก็ย่าน
0: เจ
1: ้
0: า
1: ผมคืองูเป็นบ่
0: เจ้า
1: ในคำว่าเอียนนี่มาจากเข้าภาษาเอียนเอียนบ่คำเอียนมันจะออกเสียงเอียนเนาะออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่าเอียนนี่แหละจะหมายถึงเคียงสงบอุ่นใจเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นอุ่นเอียนก็หมายถึงทุ่นเทียงมีจิตใจสงบบ่วันไหวบ่คลอนแคลนคำนี้เลยเน้นความสงบอบอุ่นในจิตใจความสบายใจความมีที่พึ่งและความบ่วันไหวหรือบ่คลอนแคลนจากพื้นฐานความอุ่นใจเนาะแล้วก็มาใส่กับสภาพแนวคิดอาการทางจิตใจที่ปลอดภัยหรือบ่มีความกังวลเป็นว่ามีแนวคิดอุ่นเอียนเป็นบอกเวลาเขาเขียนใบสำรวจจุดดีเขามาเขียนในใดดอกซ้อน
0: อุ่นเอียนอุ่นเที่ยงอาจารย
1: ์เออมีแนวคิดอุ่นเอียนอุ่นเที่ยงเห็นบ่อย่างนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะเมื่อมีพ่อแม่คอยให้กำลังใจลูกลูกก็หุ่นสุดลูกลูกก็หุ่นสุดอุ่นเอียนใจและมีความสุขเห็นบ่อันนี้ที่ว่าพ่อแม่คอยให้กำลังใจลูกลูกก็หุ่นสุดอุ่นเอียนใจและก็มีความสุขในตัวอย่างหนึ่งในบริบทเกี่ยวเรื่องสังคมเนาะการมีเงินการมีเงินท่องได้ใส่ในยามฉุกเฉิน เฮ็ดให้การดำรงชีวิตมีความขึ้นเปลี่ยนหลายขึ้นแม่นบ่
0: เจ้า
1: ถ้าว่าบ่มีเงินชีวิตได้ใดกูซึกกูเอียนบ
0: ่บ่อุ่นเรียนอาจารย์เออบ่อุ่นเรียน
1: แต่นี่บริบทความปลอดภัยชาวบ้านผู้ซึกขึ้นเปลี่ยนใจเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาล็อกยามความสงบอยู่ในบ้านอันนี้มันอุ่นเอียนแต่นี่มาเทียบใส่กับคำว่าชุนเชียงชุนเชียงเป็นคำผสมแบบคำซ้อนประเภทคำกิริยาประกอบด้วยคำว่าชุนชุนหมายถึงนักเนี่ยบุคคลแขนในคำว่าเชียงหมายถึงกงโบเอ็นเอียงเมื่อทั้งสองคำนี้ซ้อนเข้ากันเป็นชุนเชียงก็หมายถึงมีใจนักแน่นบอวันไหวบอคอนแคนบอย่านกลัวคำนี้เลยมันเน้นความนักแน่นความทรหดจิตใจนิ่งสงบบอตื่นเต้นมีสติในเวลามีวิกฤตหรือว่าเหตุฉุกเฉินมันบอกแต่มีสติบอตื่นเต้นไว้แล้วก็มักใส่ในรูปแบบตื่นเต้นว่าจิตใจชุ่มเชียงอันนี้เด็กผู้ช
0: ายเจ้าอาจารย์
1: มากกว่าอย่างถ้าว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดอะไรอันนึงเนาะที่มันเกิดวิกฤตเรามีจิตใจชุ่มเชียงก็สามารถแก้ไขปัญหาได้วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินผู้เป็นหัวหน้าต้องมีจิตใจชุ่มเชียงเพื่อสังกัดและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติถ้าว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหัวหน้าจิตใจบุญเชียงเป็นได้ใดดอกซ้อนแก้ไขปัญหาได้บ่
0: บ่ได้อาจารย์บ่มีสมาธิแหละนอกจากแก้บ่ได้แล้วแห่งสิเฮ็ดให้ปัญหาหันยุ่งขึ้นตึม
1: แม่นๆเนาะในตัวอย่างหนึ่งถึงจะมีแห้งกดดันจากคู่แข่งขันแต่แล้วก็ยังชุ่มเชียงเก็บตามแผนการขี่วางไว้บอกบางเชื่อคือกดดันจากฝ่ายกงเงินคำเกิดความบุญชุ่มเชียงตรงนี้เรียกก้อน
0: แม่นบอก
1: ชาวบ้านเกิดบุกว่าเกิดความบุญชุ่มเชียงขึ้นมาเกิดในแผนการขี่วางไว้ก็คือว่าบ่สามารถดำเนินไปได้มันมีอีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่นเป็นคนมีจิตใจชุ่มเชียงบ่สะทกสะท้านต่อข่าวลือที่บ่มีมูลความจริงเห็นบ่ดังนั้นสิ่งที่เฮาบ่ได้เฮ็ดแต่ว่ามีหมู่มาเว้าให้เฮาหั่นน่ะเอ้าแต่ว่าจิตใจบ่คุ้นเคียงเป็นได๋
0: มันก็สิยากเด้ออาจารย์ก็สิแก้ไขปัญหายากเฮ็ดหยังก็ยากคันใจบ่คุ้นเคียง
1: สิว่าหมู่ที่ใส่ให้ป้ายจริงไงเขามีจิตใจคุ้นเคียงแล้วก็คือว่าบ่สรุปสถานก็สามารถแก้ไขซึ่งกันกล่าวกันได้เนาะดังนั้นแม่นชุ่มเคียงวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะ2คํานี้อุ่นเอียงเน้นความปกอุ่นสบายใจมีที่พึ่งบ่มีความกังวลจากพื้นฐานความอุ่นใจเน้นสภาพทางจิตใจและแนวคิดที่ปลอดภัยอุ่นเอียงได้อุ่นเอียงเดียวพอเข้ามาว่าบ่เวลาเกิดเหตุที่ว่ามีลักษณะวิกฤตการเนาะเอาบ่ฮ้อพากันอุ่นเอียงเด้อแต่นี่ชุ่มเชียงชุ่มเชียงมันเน้นความนักแน่นมีสตินิ่งสงบบ่ตื่นตกใจในน้ำประเสริฐวิกฤตหรือว่าแห้งกดดันเน้นความเข้มแข็งในการหักมือเห็นบอกกับซ้อนความหมายมันใกล้กันบอกชุ่มเชียงกับชุ่มเชียง
0: กับมันกับบุกใกล้ปันใดแต่นี้อาจารย์พัวพันกันอยู่อาจารย์เอ่ยแต่ว่ามันก็จุดเน้นหั่นน่ะมันต่างกัน
1: แม่นๆจุดเน้นเป็นเน้นถึงสภาพทางจิตใจเนาะอุดเรียนมันเน้นสภาพทางจิตใจเลยในแนวคิดที่ปลอดภัยส่วนคุณเชียงมันเน้นความเข้มแข็งในการรับมือเด
0: ้การแก้ไขปัญหาอีกเด้อาจารย์อันนี้นะ
1: แม่นแก้ไขปัญหามันต้องมีความเข้มแข็ง
0: แต่ว่ามันพัวพันกันเนาะอาจารย
1: ์แม่นมันพัวพันกันดังนั้นเพิ่นมักจะเอามาซ่อนใส่กันเนาะ ู่เป็นตุนเอียนคืนเชียงเป็นบาดซ่อน
0: เจ้า
1: เมื่อนำสองคำนี้มาซ่อนกันเป็นตุนเอียนคืนเชียงที่เฮ็ดให้ความหมายสมบูรณ์แบบทั้งสองด้าน
0: เจ้า
1: ได้ทั้งความอดอบอุ่นสบายใจอยู่ภายในเนาะแล้วก็ความนักแน่นมีสติบกพร่องแข็งมักใช้ในบริบทการบริหารแนวคิดการเมืองหรือการเผชิญหน้ากับทุกประสักไงจริงหรือเปล่าสอนวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในการนำใช้จริงสอนคำนี้มาซ่อนด้วยกันพนักงานทหารตำรวจต้องมีแนวคิดตุ้นเอียนทุนเพียงเชื่อมั่นต่อการนำพาและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโอเคอันนี้มันในบริบทการเมืองแนวคิดว่าด้วยตัวอย่างหนึ่งถึงว่าจะประเสริฐกับสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนแต่ประชาชนก็ยังมีจิตใจอุ่นเอียนพินเชียงในการทำมาหากินเห็นบ่ด้วยตัวอย่างหนึ่งการมีเสาหลักครอบครัวที่เข้มแข็งเจ็ดให้ทุกคนอุ่นเอียนพินเชียงและพร้อมกันผ่านผ่าทุกอุปสรรคไม่ดอกซ่อนสอนคำนี้จะมีความหมายอาจจะมีความหมายต่างกันเนาะแต่สามารถเอามาซ่อนใส่กันเห็นให้ความหมายนักแน่นถึงตื่น
0: การสะกดคำนี่มันเอกภาพไซมันอุ่นเอียนเนาะอาจารย์เนาะผ่านมาคือว่า
1: ไ
0: ซอุ่นเอียนเนาะหลายคนก็ยังพ่วงว่าเออก็ไซอุ่นเอียนนี่บ่ถูกได้แม่นอันอุ่นตัวเอียนหั่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นกำหนดแล้วเนาะคนความมาคักแน่
1: แล้ว
0: ว่า
1: ไซเพราะว่าคำว่าเอียนนะเอียนมีความหมายของเอียนหมายความแบบเฮาบ่อยาก
0: มันความหมายอยากลบได้อาจารย์แบบว่า
1: ความหมายลบ
0: อยากขี้เดียดนะอาจารย
1: ์เอียน
0: มีลักษณะเป็นทางแบบว่าบ่มักบ่อยากลักษณะรู้สึกขี้เดียดเนาะอาจารย
1: ์แม่นขี้เดียด
0: เออขี้เดียดเออออกไปทางลักษณะแบบว่าปฏิเสธหรือว่าบ่อยากเอาแบบนั้นแหละเนาะ
1: แน่ๆๆก็เลยว่ากำหนดเอาอันไม่เด็กนี
0: ้อุ่นเอียนแล้วก็บัญญัติไว้อยู่ในวัจนานุกรม
1: มันก็ชื่อกันกับคำภาษาเวียดภาษาเวียดอันหมายความว่าในภาษาเวียดจะบ่มีไม่หยังเนาะ
0: เจ้า
1: บ่มีหยังมันกลุ่มกับคำที่มีไม่เด็กของลาว
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการนะปรับปรุงคำแล้วก็เอกภาพไส้เนี่ยอาจารย์เพราะว่าผ่านมานี่เสียงคนส่วนหลายก็ออกไปทางอุ่นเอียนแต่ว่าเฮาก็ว่าให้ไส้อุ่นเอียนเนาะบ่มีไม้แล้วก็มาระยะนึงก็ไส้เท่านั้นบัดนี้มาฮอดระยะ

0: ข้ามันเนาะคิดว่าได้แล้ววันนี้อีก3คำเจมแจ้งจะแจ้งและชัดเจนอาจารย
1: ์คำว่าแจมแจ้งจะแจ้งและชัดเจนทั้ง3คำเป็นคำวิเศษที่สื่อถึงความสว่างความเห็นหรือความเข้าใจได้ง่ายและมีความเครือบแค้งสงสัยแต่บ่มีความเครือบแค้งสงสัยแต่มีเข้าภาษาโครงสร้างและระดับการใช้ในชีวิตจริงที่แตกต่างกันคืออันนี้เนาะแจ้งแจ้งเป็นคำซ่อนประเภทคำพิเศษที่ประกอบด้วยคำว่าแจ้มจะหมายถึงสดใสสว่างบ่มัวผสมกับคำว่าแจ้งจะหมายถึงสว่างกระจ่างหรือชัดเจนเมื่อสองคำนี้ซ้อนเข้ากันเป็นแจ้งแจ้งก็หมายถึงชัดเจนในดอกสะบันชัดเจนกระจ่างแจ้งเข้าใจหรือรู้เรื่องราวอย่างถึงท้องบ่มีข้อสงสัยเห็นบ่คำนี้มันเนี่ยงความเข้าใจหรือความรับรู้อย่างถึงท้องเมื่อได้ฟังหรือได้เรียนรู้ที่ให้กระจ่างแจ้งลดข้อสงสัยดังตัวอย่างว่าหลังจากที่อาจารย์ได้อธิบายบทเรียนคืนนักเรียนทุกคนก็มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในดอกสอนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอีกตัวอย่างเมื่อได้ฟังความจริงจากทั้งสองฝ่ายก็เขาก็รับรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งในคดีนี้โดยบ่มีข้อสงสัยอีกอันนี้แม่นบริบทการแก้ไขข้อขัดแย้งอีกตัวอย่างนึงมันบริบทเกี่ยวกับธรรมะเนาะการปฏิบัติธรรมโดยการเฮ็ดสมาธิช่วยให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้งในการดำเนินชีวิตนี่ธรรมะแจ่มแจ้งเนาะจะมีความหมายจะเน้นถึงความเข้าใจความรู้อย่างถึงของเมื่อได้ฟังหรือว่าได้เรียนรู้จะให้กระจ่างแจ้งบ่มีข้อสงสัยเลยเห็นบ่อันนี้มันแจ่มแจ้งแต่นี่จะแจ้งก็จะใกล้ๆกันอยู่ดอกซ้อน
0: เจ้าง
1: านมานี่ก็เห็นว่าแตกแยกกันแต่ว่ามันก็มีความหมายที่ต่างกันในนึงเนาะจะแจ้งนี่เป็นคำซ้อนประเภทคำพิเศษที่ประกอบด้วยคำว่าจะซึ่งเป็นคำเสริมเสียงผสมกับคำว่าแจ้งที่หมายถึงสว่างกระจ่างชัดเจนเมื่อผสมกันเป็นจะแจ้งก็หมายถึงคัดแน่ในการเว้าซึ่งเสียงเว้าดังฟังคัดถ้อยคำชัดเจนบ่คุ้มเคือคำนี้มันเน้นความคัดแน่ในการเว้าหรือการสื่อสารเสียงดังฟังคัดถ้อยคำชัดเจนบ่คุ้มเคือดังตัวอย่างว่าโฆษกประกาศขอความออกมาอย่างจะแจ้งเสียงเว้าดังฟังคัดและบกุมเครือเห็นไหมเว้าอย่างจะแจ้งอีกตัวอย่างในบริบทการสื่อสารกรุณาเว้าให้จะแจ้งว่าต้องการให้พวกเขาช่วยเหลือด้านใดแด้อีกตัวอย่างหนึ่งบริบทการชี้แจงเนาะท่านประธานกองประชุมได้กล่าวอย่างจะแจ้งถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้อันนี้เนี่ยความหมายของคำว่าจักแจ้งชิ้นเน้นความขัดแย้งในการเล่าหรือการสื่อสารเสียงดังฟังขับถ้อยคำชัดเจนบุคุณเถื่อนเนาะบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าชัดเจนชัดเจนเป็นคำผสมแบบคำซ้อนคือกันประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าชัดชัดจะหมายถึงขัดแย้งเห็นได้ง่ายและคำว่าเจนจะหมายถึงตำนานขัดแย้งคือกันทั้งสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นชัดเจนก็หมายถึงแจ่มแจ้งเข้าใจง่ายแน่นอนหรือได้ยินขัดหรือต้องสงสัยคำนี้เน้นการเห็นการได้ยินขัดและความแน่นอนแน่นเห็นหรือว่าได้ยินง่ายโดยไม่ต้องสงสัยเห็นปะตั้งตัวอย่างว่ารูปภาพที่ถ่ายจากกล้องเลยนี่มีความชัดเจนหลายแน่นเห็นรายละเอียดได้ง่ายอีกตัวอย่างหนึ่งเสียงสัญญาณเปลี่ยนภัยดังชัดเจนไปทั่วอาคารและตัวอย่างสุดท้ายผลการค้นคว้าวิจัยมีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนเชื่อถือ

0: ายเลยทั้งสามคำคือสามารถใช่แค่ใช่ปิดใช่แทนกันได้บอก
1: ก็บางกรณีนี่ก็ได้แต่อาจารย์เพราะว่ามันฟังอธิบายมันก็ใกล้กัน
0: มันก็ใกล้กันแน่นแน
1: ่ใกล้กันขนาดเลยเนาะทั้งเจมแจ้งทั้งจะแจ้งทั้งชัดเจนแทนกันได้ได้นี่บางกรณีแต่ก็อาจจะบ่บ่ห้อยส่วนห้อยก็สิบ่ได้ทุกกรณีเด้ออาจารย
0: ์อันนี้อาจารย์สิมาซื้อปุ๋ยน้อยเขาจะแจ้งตื่นเนาะ
1: แจ้ง
0: ใช่กับความเข้าใจที่ว่าปัญญาเนาะเข้าใจเรื่องราวอย่างถึงท้องบุญพอสงสัยเนาะจึงแจ้งส่วนจะแจ้งใช่กับการเว้าหรือถ้อยคําที่เว้าอย่างขัดแนเสียงดังฟังขัดบกคุ้มเครือจริงหรอกนี่มันจะแจ้งส่วนชัดเจนใช่กับการเบิ่งเห็นได้ยินหรือว่าข้อมูลแน้มเห็นหรือได้ยินขัดเป็นให้เข้าใจง่ายโดยบ่ต้องสงสัยเห็นบ่ดังนั้นมันก็เวลาอธิบายมันก็ต่างกันหน่อยนึงเนาะทุกท่านแต่ว่าในชีวิตจริงเวลาใช้กันบางเชื่อเขาใช้แทนกัน
1: เน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวว่าส่วนหลายเขาจะว่าสักเกณฑ์หลายกว่าเด็กเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันสังเกตเห็นว่าใช่คำว่าสักเกณฑ์เพราะว่าสักเกณฑ์กับแจ่มแจ้งมันก็ความหมายอันเดียว
1: เวลาอธิบายสักเกณฑ์ก็ว่าแจ่มแจ้งเข้าใจง่าย
0: เวลาอธิบายแจ่มแจ้งกับว่าสักเกณ
1: ฑ์นะเน
0: าะย้อนว่ามันสามารถแทนกันได้ตัวอย่างอาจารย์จะยกตัวอย่างรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องหน่วยนี้มีความชัดเจนหลายแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องหน่วยนี้มีความแจ้งหลายเวลาจะแจ้งหลายได้บอก
1: อันกรณีนี้ก็พัดว่าบ่คักปานใดเพราะว่าชัดเจนนี่มันเฮาเน้นเรื่องอันการเบิ่งเห็นหรือว่าการได้ยินมาแจ้งแจ้งเพิ่นเน้นความเข้าใจสินะเน้นเรื่องของปัญญาเข้าใจเรื่องราวอย่างถึงท้องบ่มีข้อสงสัยมันจุดเน้นมันก็ยังต่างกันอยู่แล้วอาจารย์มันก็บ่ได้ทุกกรณีคือจังหวะนั่นล่ะ
0: แม่นบัดนี้อาจารย์จะมายกอันนั้นสมเทียบตัวอย่างเนาะ
1: เจ้า
0: โฆษกประกาศขอความออกมาอย่างจะแจ้งเสียงเว้าดังฟังขัดและบุกบุกเคลียร์จริงๆแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นแจ้งแจ้งโฆษกประกาศขอความออกมาอย่างแจ้งแจ้งเสียงเว้าดังฟังขัดและบุกบุกเคลียร์
1: ก็กรณีนี้พอได้ใครก็เมื่อกี้อาจารย
0: ์
1: แต่ว่ามันก็ยังบ่คักอีกก็บ่ทอกรณีใส่ว่าชัดเจนนี่นะ
0: อย่างชัดเจน
1: หรือว่าจะแจ้งเนาะอาจารย
0: ์จะแจ้งมันเพื่อกับชัดเจนจะแจ้งกับชัดเจนมันเพื่อจะแจ้งชัดเจนมันเพื่อกับใส่ซ่อนกันจะมีเด้ซ่อน
1: แมน
0: ด้วยมันนัดเงี้ยนะจะแจ้งชัดเจน
1: มันยังมีลักษณะขัดเพราะว่าอันจุดเน้นเฮาต้องเบิ่งจุดเน้นของแจมแจ้งนี่มันเน้นเรื่องความเข้าใจเนาะอาจารย
0: ์
1: เข้าใจเรื่องราวได้ยังถึงทองตัวเองเข้าใจแล้วสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้นี่มันแจมแจ้งคักอยู่ในใจนี่แท้ๆนะ
0: เข้าใจย่านแจมแจ้ง
1: มันเพิ่นเน้นไปทางนี้
0: เข้าใจย่านแจมแจ้งจะเข้าใจย่านจะแจ้งเข้าใจย่านชัดเจนตัวใดขัดก่อน
1: เข้าใจย่างแจมแจ้งและอาจารย์
0: แ
1: มนอย่างแจมแจ้งนี่ถือว่าคือว่าบ่มีอีหยังคาบ่มีหยังตันเลยเนาะ
0: แมนบ่มีข้อสงสัยเลย
1: บัดจะแจ้งนี่เฮาเพิ่นว่าอันเน้นเรื่องของการเว้าอู้เราเว้าจะแจ้งดีเว้ยอาจารย์ผู้นั้นเพิ่นอธิบายจะแจ้งขนาดเลยเฮาจะได้มโนภาพว่าทั้งเสียงทั้งน้ำเสียงถ้อยคําเว้าก็บ่กลืนคําจังซี่นะพยัญชนะควบออกก็ได้เข้าใจชัดเจนดีจะแจ้งดีอ่ะนะเนาะอาจารย
0: ์
1: อันจุดเน้นนี่มันสำคัญได้มีรายการคันเว้าเรื่องเสียงดังฟังชัดเบิ่งเห็นได้ยินดีและแม่นผัดว่าชัดเจนอันจุดเน้นนะก็น้อยเดียวความแตกต่างไข่เป็ดไข่ไก่แต่มันเว้าเรื่องกรณีในการใส่ฮะนะเนาะอาจารย
0: ์แม่น
1: คิดว่าคือสิได้ล่ะเนาะอาจารย์
0: เจ้า
1: เอา3คำสุดท้าย3คำสุดท้ายนี้ปลอดใสปลอดโปร่งปลอดใสโปร่งใสอันนี้ก็คือกันแท้ๆเสียง
0: คำว่าปลอดโปร่งปลอดใสและโปร่งใสทั้ง3คำเป็นคำวิเศษซึ่งเป็นคำซ้อนในภาษาลาวที่ซื่อถึ ำลาวดื่มจะเกิดจากการเอาคำดูดมาซ่อนใส่กันเพื่อขยายความหมายปอดปูเป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าปอดปอดในที่นี้หมายถึงปราศจากพ้นจากด้วนหรือว่าบริสุทธิ์และคำว่าปูปูในที่นี้หมายถึงโล่งบดตึ๊บเปิดกว้างเมื่อสองคำนี้ผสมประกันเป็นปอดปูความหมายถึงทองใสปราศจากความขุ่นมัวปราศจากมลพิษคำนี้มันเน้นถึงความโล่งโดยมีความขุ่นมัวหรือความเคร่งตึงมักใช้กับสภาพอากาศสถานที่หรือสภาพจิตใจตลอดภาคสมองดังตัวอย่างว่าอยู่เชิงภูมีอากาศปลอดโปร่งและบริสุทธิ์เหมาะแก่การพักผ่อนมีบ่อชื้นคู่มีอากาศปลอดโปร่งบริสุทธ
1: ิ์เมนเทได้อาจารย
0: ์อืมไม่ว่าที่ในเมืองจะตามในเวลาเขาตื่นไปเศร้าอันนั้นตื่นไปเศร้าแม่ยางอืมก็ถือว่าอากาศปลอดโปร่งอยู่ดิบริสุทธิ์เพราะว่าลดแต่ยังแรงบ่หลายเนาะ
1: แม่น
0: ถือว่าอากาศปลอดโปร่งนั่นบ่ใช่แบบนี้อันนั้นมันในบริบทสถานที่ว่าอากาศเนาะแบบนี้เมื่อในบริบทอารมณ์หรือว่าทางด้านจิตใจหลังจาก หลังจากที่เราเสนอเรียกเนาะเสนอเรียกต่อหัวหน้าแล้วนะครับผมนะครับผมสิปลอดโปร่งใจหลาย
1: เจ้า
0: เนาะปลอดโปร่งใจลายสบายก
1: ็สบายรู้สึกโล่งแหละความหมายว่าขนาดจ้ะเออโล่ง
0: ผู้ว่าโอ้โล่งขนาด
1: ปานยกคู
0: เสนอเรียกขนาด
1: ออกจาก
0: เออมันแง่งแง่งทีนี้เอิ๊ก
1: เออแม่น
0: ยืนบอก
1: ยกคูเขาออกจากเอิ๊ก
0: อยากเสนอแล้ว
1: ขนาดเลย
0: แล้วหัวหน้ากันหัวว่าเห็นดีน้ำแล้วก็พี่ว่าโอ้โล่งใจตัวผู้สึกปลอดโปร่งใจลายนะแบบนี้นี่เป็นบริบทการคิดเนาะตอนเศร้าเป็นเวลาที่สมองปลอดโปร่งเหมาะแก่การอ่านตื่นและเหตุเรียก
1: โอ้แม่นแท้อาจารย์เลยเล่าบทเรียนอีกอะเล่าตอนเศร้านี่ได้นี่ปลอดโปร่ง
0: แม่นอืมที่ว่าบอลที่ว่ามิดเนี้ยเนาะบอลที่มิดที่เป็นให้สมองปลอดโปร่งเหมาะแก่การอ่านตื่นหรือว่าการเหตุเรียกอันนี้มันปลอดโปร่งแล้วนี่มาเทียบใส่กับคำว่าปลอดใสปอดใสนี่เป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าปอดหมายถึงปราศจากพ้นจากล้วนหรือว่าบริสุทธิ์และคำว่าใสหมายถึงแจ่มกระจ่างบุ๋มงัวเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นปอดใสก็หมายถึงแจ่มใสสดใสขาวสะอาดบริสุทธิ์บ่มีมลทินคำนี้มันเน้นถึงความสะอาดบริสุทธิ์ความแจ้งใสความบ่มีมลพิษหรือว่าบ่มีมลทินใช้กับท้องฟ้าใช้กับน้ำตลอดฮอดแนวชิดใหญ่ได้ดอกซ้อน
1: อ
0: ันปลอดใสนั่งตัวอย่างว่าเมื่อนี้ท้องฟ้าปลอดใสบ่มีเมฆหมอกหรือว่าฝุ่นละอองแต่อย่างใดอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้มันบริบททางด้านจิตใจการรักษาศีลและทำสมาธิช่วยเฮ็ดให้จิตใจปลอดใสและสงบเห็นบ่แล้วพวกเขาก็มักใช้หลายที่เขามาปลอดใสอยู่ดอกซ้อนโดยเฉพาะในแมนทางด้านสายพัดนี้เนาะตัวอย่างเป็นว่าเพิ่มคดีสร้างเมื่อยพัดปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเห็นบ่อีกตัวอย่างหนึ่งพิธีครับไปยั่งยืนมวยพักปลอดใสเข้มแข็งนักเนี่ยนี่ตัวอย่างสุดท้ายแนวคิดคุณสมบัติอันสำคัญที่พลังงานเขาต้องมีประจำตัวแมนแนวคิดปลอดใสเห็นบ่ดอกซ้อน
1: เจ้า
0: อันนี้มันแนวคิดปลอดใสมันดีที่สุดแบบนี้เขาจะมาเทียบใส่กับคำว่าโปร่งใสปลอดใสกับโปร่งใสต่างกันยังไงโปร่งใสนี่เป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าโปร่งหมายถึงโล่งปลอดตึ๊บเปิดกว้างและคำว่าใสหมายถึงแจ้งบุคคลเบิ่งซอดออกได้ ตัวสองคำนี้ผสมของการเปลี่ยนโกงใสก็หมายถึงบริสุทธิ์ใจบุคคลโกงเห็นไหมคำนี้มันเน้นถึงความเปิดเผยตรวจสอบได้บ่มีหลักลมคุ้มในหรือความลับปิดบังมักใส่ในบริบทการบริหารการเงินธุรกิจหรือนโยบายดังตัวอย่างว่าบริษัทต้องบริหารงานอย่างโปร่งใสเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในตัวอย่างหนึ่งมันมีบริบทการเงินงบประมาณเนาะการจัดซื้อจัดจ้างของเราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่โปร่งใสและยุติธรรมในตัวอย่างหนึ่งในบริบทการเลือกตั้งตัวอย่างประชาชนต้องการการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์บริหารงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นหลักสอนโปร่งใสเขาใส่เรื่อยบอก
1: โอ้ใส่หลายในเรื่องงานผักนี่คือกันกับปลดใส่เมื่อกี้นี่แหละอาจารย
0: ์จะว่าจะต่างจะต่างกันเนาะ
1: น
0: ี่บอก
1: แม่น
0: ๆเน้นต่างกัน
1: เน้นนี่โปร่งใสนี่เว้าเรื่องอันน่ะความข่าวสะอาดเนาะอาจารย์เนาะ
0: ความ
1: ข่าวสะอาดในของการนะในการบริหารหรือว่าเวียกงานทางด้านการเงินนโยบายจังซี่นะหมายความว่าเฮ็ดไปแล้วมันต้องสามารถกวดสอบได้นะเนาะมาป
0: อ
1: ด
0: และ
1: โปร่งใสนี่นะ
0: อยากเพื่อให้ท่านผู้ฟังในรายการเข้าใจแจ้งเตือนอาจารย์ขอซื้อไปย่อปอดโปร่งมันใกล้กับความโล่งความสบายเช่นว่าอากาศปลอดโปร่งสมองปลอดโปร่งเห็นไหมปลอดใสใสกับความแจ้งใสความบริสุทธิ์เป็นช่องฟ้าปลอดโปร่งใสแนวคิดปลอดใสส่วนโปร่งใสใสกับการเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้เป็นบริหารโปร่งใสงบประมาณโปร่งใสเนาะทีนี้คือนั่นสำหรับสามคำนี้
1: เจ้ามันก็มีจุดเน้นที่ต่างกันคือคันเว้าเรื่องอันน่ะสภาพอากาศหรือว่าอันจิตใจจังซี่ปลอดโปร่งกับปลอดใสนี่ถือว่าก็อยากใกล้กันเลยได้อาจารย์ใกล้กันแม่นน่ะอากาศที่สดใสเนาะแจ่มใสหรือว่าขาวสะอาดบริสุทธิ์นะแต่ว่าเวลาเฮาใส่ในเวียกงานของพรรคปลอดใสนี่มีลักษณะยืมความหมายเนาะอาจารย์เนาะยืมความหมายจากความหมายกลุ่มค่ะแหละและคำนี้มันใส่หับใส่หลายหรือว่าเน้นเฉพาะในเวียกงานพักเวียกงานในของเขตอื่นนี่ก็บ่สุดใส่ก็ถามว่าอาจจะมีอยู่แต่ก็จะน้อยที่สุดแต่ว่าในเวียกงานพักนี่มันเห็นเฮาเพิ่นเป็นใส่หลายส่วนโป่งใส่นี่ในทุกของเขตเวียกงานเนาะก็อยากให้มันมีความโป่งใส่เบิดได้อาจารย์ว่ามันเป็นเนี่ยนะการที่สามารถเปิดเผยได้แล้วมันกวดสอบได้คันว่ามีความโปร่งใสหลายเท่าใดการบริหารมีความโปร่งใสใสหลายหรือว่าเวียกงานการเงินการบัญชีโปร่งใสหลายเท่าใดก็ยิ่งลดพรเรื่องของการนานาคอร์รัปชันหลายได้เลยสวัสดิ์บางหลวงสวัสดิ์บางหลวงนี่ได้หลายเลยเนาะมีอะไรกันนั่นทุกเวียกงานมีความต้องการความโปร่งใสนี่ยิ่งการบริหารระดับสูงเท่าใดก็ยิ่งมีความต้องการสูงขึ้นไปเท่านั้นความโปร่งใสแทนกันบ่ได้ได้มีรายการเนาะเฉพาะความหมายเฉพาะแต่ละคำใส่กรณี3คำนี้ก็แม่นคำศัพท์ที่เคยได้ยินใส่เรื่อยๆในชีวิตประจำวันท่านแหละแต่ว่ากรณีเน้นตั้งกันคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย
0: ์
1: เวลาก็ยังหน่อยนึงสมมุติอาทิตย์หน้าซะอาจารย์ยังค่อยสืบต่อสนทนานำกันอีกมื้อนี้ก
0: ็
1: มื้อนี้เน้นจะแจ้งแล้วจะแจ้งเนี่ยใส่เลยเนาะเจมแจ้งกับจีแห้งคักไปอีกนะอาจารย์ก็อธิบายชัดเจนในกรณีนี้สามารถใส่ได้หมดขอบใจหลายๆเด้ออาจารย์
0: เจ้า
1: โชคดีอาจารย์อาทิตย์หน้าพบกันเจ้าแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าของรานุภาพที่เข้าร่วมสนทนาในรายการเป็นเท่าใดมีรายการภายหลังการติดตามรับฟังเสื้อว่าจะแก้ข้อข้องใจให้มีรายการได้เนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เพิ่นฝากคำถามในดอกซ่อนก็ส่งข้อความมาบอกแล้วว่าพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่เด้อขอบใจหลายๆเด้อเป็นแนวใดเพิ่นก็ว่าโอ้เข้าใจแจมแจ้งแล้วดอกซ่อนเอ้ยวันนี้นะ ก็คิดว่าสิเป็นความฮู้แลกเปลี่ยนให้เพิ่นมีรายการบ่หลายก็น้อยแหละเนาะคำศัพท์ใดที่ยังมีความข้องใจในการใช้ก็อย่าลืมส่งข้อความทาง WhatsApp หมายเลข5986 4685เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วก่อนจะจากกันในมื้อนี้เตือนสติมีรายการเด้อมื้อแรงนี้ผู้ใดสิจุดธูปใต้เทียนบูชาอยู่ตามห้านพระก็ให้มีสติระมัดระวังตัวหั่นแหละผ่านมาเกิดเหตุหรือว่าเกิดกรณีให้เป็นอุทาหรณ์แล้วเนาะอันน่ะแสงไฟจากการจุดเทียนใต้เทียนหรือว่าอันน่ะจุดธูปใต้เทียนที่น่ะมีรายการสามารถนำพาไปสู่อคติภัยได้ในเนาะเตือนสติมีรายการด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอวยพรมีรายการทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าลาก่อนสบายดี

0: รายการพ่อพูด
1: รายการพ่อพูดกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.ได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซลล์ซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
2: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่น
1: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021410005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
3: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
4: สบายดีมิทักแฟนรายการพบพ่อกันอีกแล้วกับรายการหอมโฮงปะเฮาพบก
3: ัน
4: ทุกๆท้ายอาทิตย
3: ์
4: วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลาค่ายแรง18โมงหา19โมง
3: เจ้าพบกันในมื้อนี้ก็เช่นเคยพบกับผู้ชมทั้งสองมีข้อมูลมาเว้ามาว่าเช่นเคยมาฝากมาต้อนพร้อมกับสาระน่าฮู้และความบันเทิง
4: เจ้าเสียงเพลงตามแห่งใจคำขอที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาอยากฟังเพลงใดหวมรายการพวกเฮาหรือว่าอยากจัดทำรายการห่วมก็สามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052
3: เจ้าและการพวกเขาได้รับการสนับสนุนรายการจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
4: อยู่กับพวกเขาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆของทาง JDB ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินกู
3: ้
4: หรือว่าบริการสำหรับสสางรวมไปถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศที่บ่ต้องถือเงินสด
3: คันถามว่าถึงว่าเรื่องบ่ต้องถือเงินสดปัจจุบันนี่ห้างค้าส่วนใหญ่ก็เป็นหันมาใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์เลยได้
4: เจ้า
3: สแกนจ่ายแล้วที่เฮาเจ้าข่อยนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างมาคุ้นเคยกับตัวนี
4: ้
3: ซื้อประเภท 5,000 กีบกับสแกนจ่าย
4: ง่ายกว่า
3: ง่ายกว่าแล้วกลายเป็นว่าสังคมเงินสดนี่จะนับมือนับหน่อยลง
4: ก็ดีก็ดีเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้1ลดความเสี่ยงเนาะเรื่องเงินเหี่ยเรื่องการพกพาที่บ่สะดวกเพราะอยู่ต่างประเทศดีบางคนอนุรักษ์เคยถามคนที่อยู่ต่างประเทศเพิ่นว่าเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าใบเงินของเพิ่นเป็นแนวใดแล้วได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าด้วยความที่เพิ่นใช้มาหลายปีสินเคยคือปังงาเว้าแหละปังงาเว้าเนาะไปห้านหมักเพชรกระเทียมกับเป็นสแกนจ่ายหน่อยหรือหลายก็คือจ่ายเป็นเงินโอนหมดเงินก็อยู่ในระบบอีกตรวจสอบได้อีก
3: บางประเทศแม่นเพิ่นเฮ็ดเอิ้นว่าเงินเจี้ยนี่เงินใบเงินเป็นใบเจี้ยนี่เกือบบ่มีเลยเกือบบ่มีเกือบบ่มีอาจจะมีแต่ในกรณีที่จำเป็นนะ
4: เจ้า
3: ถ้าว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆเฮานี่เซนว่า
4: ประเทศจีน
3: ประเทศจีนโอ้ประเทศจีนส่วนใหญ่เพิ่นใช้ตัวนี้ไหน
4: แอปสวยเลย
3: แอปสวย
4: เลย
3: แมนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทั้งโคโซกเห็นว่าบ้านเพิ่นพัฒนาหลายแล้วเนาะแล้วบ้านเฮานี้ต่อไปเฮาขึ้นมาก็จะต้องเดินตามทางเส้นนี้คือกันกับเพิ่นนี่แหละเน
4: า
3: ะก็คือการนําใช้เงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละจะจ่ายเท่าใดก็จ่ายผ่านตัวนี้แต่เฮาเห็นอีกอันนึงที่บ้านเฮายังบ่ทันมีแต่บ้านเพิ่นมีเนาะเวลาที่ยกตัวอย่างเวลาเขาไปสั่งกาแฟอยู่ห้างจังซี่นะสั่งให้มันสั่งผ่านในบ่ได้ไปสั่งผ่านเคาน์เตอร์ได้บ่แม่นไปฮอดเคาน์เตอร์แล้วไปสั่งกับพนักงานอยู่หั่นบ่ได้เน
4: า
3: ะต้องสั่งผ่านโทรศัพท
4: ์สั่ง
3: ผ่านโทรศัพท์สั่งผ่านแอปนี่สั่งหลังจากเขากดสั่งไปแล้วเลือกเมนูอย่างต่างแล้วก็เลือกว่าบอลเขาสิเอามันอยู่ตัวไหนสมมุติว่าเขายืนอยู่หน้าสาขานี่ก็จริงแต่ว่าเขาก็จะต้องได้ระบุผ่านทางโทรศัพท์หลังจากสแกนจ่ายเงินอย่างครบเรียบร้อยไปแล้วเนาะมันก็มีคิวอย่างไรแล้วล่ะเขากลางหดมองเขาแล้วก็ไปวันนี
4: ้แ
3: ล้วก็
4: แจ้งคิว
3: แจ้งเพื่อนแล้วก็เอาเลย
4: แบบนั้นเลย
3: โอ้แล้ววันนี้พนักงานเพิ่นเฮ็ดอย่างเพียงแต่เพิ่นจับขึ้นมาให้เขาซื้อเพิ่นก็จะบ่ได้ถามว่าอันนั้นนี่บ
4: ่
3: ทุกคนก็คือฮู้ระเบียบ
4: เจ้า
3: เขาก็ว่าเพิ่นก็พัฒนาไป
4: แล้วย้อนว่าประชากรคนบ้านเพิ่นหลายเฮ็ดแบบนี้มันก็สร้างความสะดวกสบายบ่ได้เสียเวลาบ่ได้โตคิวแล้วก็ต้องปลอดภัยอีก
3: เจ้าแล้วถามว่าพนักงานที่อยู่เคาน์เตอร์เพิ่นเฮ็ดหยังเพิ่นมีหน้าที่ส่งกาแฟ
4: เขียมออเดอร์ตามคําสั่งซื้อ
3: แม่นออเดอร์ตัวนั้นเอามาผ่านทางโทรศัพท์พี่บ่แม่นผ่านเฮาไปยืนหน้าห้างแล้วสั่งบ่แม่นเนาะเพิ่นก็เอาเฮ็ดแล้วก็มาวางไว้ติดน้ําเบิดไว้ คนที่มาก็แม่นเบิ่งตามน้ําเบิดของเฮาเนี่ยเฮาก็เอาไปตามหั่น
4: เจ้า
3: แต่ก็มีคือกันบางคนก็ถามว่าเอ้าถามบัดนี้สมมุติว่าเฮาไปแล้วไปเอาของหมู่เด้สมมุติว่าเฮาบ่ชื่อหรือว่าเฮาลงหรือว่าเฮาเจตนาได้บ่เอาได้แต่ว่าในหั่นมันก็สิหมายไว้ให้เจ้าอยู่ในนี่ว่าเจ้าหับผิดบ่หรือว่าอย่างต่างๆหรือว่าเจ้าบ่ทันใจบ่สินะมันตัดพร้อมแน่นอนสรุปแล้วหนีบ่มุม
4: ระบบเพิ่นดี
3: เออเนาะเอาฝากไว้ตื้อมี
4: ให้เป็นความรู้ในการ
3: ศึกษา
4: หรือว่าสำนักศึกษาที่สะดวกสบาย
3: เจ้าแล้วยิ่งบ้านเฮาปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเฮาก
4: ็เริ่มหันเปลี่ยน
3: ไปสู่ในจุดที่หลายขึ้น
4: เจ้า
3: พ่อค้าแม่ขายอยู่ตามท้องตลาดส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็แม่นได้นำไส้เงินอิเล็กทรอนิกส์นี่ดำเนินนับหลายขึ้น
4: เกือบทุกห้างเลย
3: บางคนเฮาถามว่ามีเงินสดบ่เพิ่นบอกว่าโอ้ยากเลยบ่มีเงินสดเพิ่นว่าในส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามาได้ซื้อผัก 20,000 30,000 เมื่อก็สแกนจ่ายว่าซั่นเฮาก็มีความสะดวกอีกอันนึงว่าซั่นอ้าวเออแล้วก็ลดห้องมาลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความสะดวกหลายยิ่งขึ้นเนาะเอาว่าๆกันตอนนี้เฮาจะให้บรรทานไปรับฟังสิ่งเพียงจากทางรายการก่อนเพราะว่าหลังจากที่พบกันในต้นรายการโคศกมาฮอดปุ๊บก็แม่น
4: โอ้
3: เต็มสปีดเลย
4: นี่ข้อมูลหลายแล้วอย่าว่าหลาย
3: ย้อนอย่างย้อนว่าโคศกคิดฮอดเด้โคศกคิดฮอดว่าโอ้คิดฮอดรายการฮอดจะทํารายการกับทางโคศกของเฮาทั้ง2กับทางผู้ชมทางผู้ฟังถ้าคล้ายเฮาหาโคศกได้เด้อกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052
4: หรือท่านจะส่งเป็นข้อความคอมเมนต์ผ่านทางเพจ Facebook ที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้ก็ได้เนาะพวกเฮาออกอากาศก็คู่กัน2เพจก็คือทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็เพจของรายการหอมฮู้ตอนนี้พาทานทรงทานมวลซึ่งเสียงเพลงตอนต้นรายการกันก่อนแล้วจึงมาโอ้ล้มกันเติมในระยะต่อๆไป

0: ั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone, iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safariขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของท่านขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View More หรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของท่านที่ผูกกับแอป JDBSหลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของท่านหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านทานกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี้
1: เอาหลังจากที่รับฟังเสียงเพียงจากทางรายการไปแล้วท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เอาสามารถทักทายเข้าหาคุณสุขย้ำอีกครั้งกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052นั่นก็คือช่องทางที่1ในการติดต่อหาทางคุณสุขช่องทางที่2ก็เป็นพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาเลย
2: เจ้าจะทํารายการร่วมกับพวกเฮาได้เลยเนาะครับสมมุติฟังอยู่ไสอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศเฮาประเทศลาวนี่ก็สามารถแจ้งพวกเราได้เพราะขั้นต่างประเทศนี่สิเป็นม้งใหม่เด้ม้งตอนกลางคืนเพิ่นหรือว่าม้งตอนเช้าเพิ่นหรือตอนบ่ายเพิ่นเพราะมีแฟนรายการอยู่ทั้งกรุงเวียนนาเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นมารับชมบ่มื้อนี้อยู่ทางประเทศออสเตรียเนาะก็ส่งแห่งใจมหาโคศกได้เด้อเพราะโคศกถามหาอยู่หรือว่าจะอยู่ทั้งแดนใต้แดนเหนือเนาะมื้อนี้ฟังแล้วอยากฟังเพียงรายการร่วมกับรายการเป็นเพลงแดๆก็ขอกันเข้ามาทักทายมหาพวกเราได้คือกัน
1: เจ้าเอาพบกันในระยะนี้ท่านผู้ฟังยังมีข้อมูลอยากจะมาล้มเติมอีกเนาะเพื่อเตือนสติทุกคนในสังคมให้มีส่วนช่วยกันในการร่วมกันเวียกงานนี้นั่นก็คือเวียกงานของการรักษาความสะอาด
2: เจ้าย
1: ิ่งเป็นระยะของฤดูฝนนี้เราต้องมีการเมียนมัดให้คักแน่ให้ละเอียดกับขี้เหงื่อต่างๆพอเห็นได้ว่าในระยะใดที่เป็นระยะของฤดูฝนถ้าบางมื้อที่มามีฝนตกแห้งสิน้ำจะอังทันทีน้ำห้องประทับท่วมกระทันหันตามถนนหนทางนี่ตามพื้นชานบ้านซอนท่วมกระทันหันย้อนอย่างย้อนห้องระบายน้ำที่มันบ่สามารถระบายน้ำได้สะดวกส่วนหนึ่งเป็นมาจากปัญหา เศษขี้เหงื่อต่างๆบ่ว่าจะเป็นใบไม้ทงยางบ่ตุกน้ําดื่มบ่นี่ไปอัดไปตันห้องระบายน้ําเฮ็ดให้น้ําบ่สามารถระบายได้ทันเวลาที่มันมีฝนตกมาแห้งตกมาหลายชั่วโมงนี่จะเสี่ยงต่อกับน้ําท่วมได้ง่ายนั้นเฮาต้องได้ช่วยกันแล้วเนาะเวียกงานนี้บ่แม่นเวียกงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งบ่แม่นเวียกงานของผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าเป็นเวียกงานแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเฮาหมดทุกคนอีหลีช่วยกัน
2: หน้าที่รวมของหมดทุกคนในการช่วยกันรักษาความสะอาดรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการกำจัดขี้เหงื
1: ่อ
2: หรือว่าเมี่ยนมัดขี้เหงื่อให้เป็นบอนเป็นทีทิ่มให้ถึกบอนถึกทีเพื่อความจบความงามแล้วก็เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีเลยเนาะเพราะว่าฤดูฝนคือพันงาเว้าถ้าหากว่าเฮาทิ่มขี้เหงื่อบ่ดีหรือว่าทิ่มสะสายมันจะไหลลงห้วยห้องคลองบึงสร้างกลายเป็นระบบนิเวศเอิ้นว่าบ่เสื่อมโทรมเสื่อมโทรมก็ว่าได้เพราะว่าหยังถุงยางพลาสติกบางอย่างที่มันย่อยสลายบ่ได้เวลามันลงในแม่น้ําเพื่อปลามากินหรือว่าสารเคมีลงไปได้เนาะมันก็เฮ็ดให้ปลาตายอันนี้เป็นเรื่องน้อยๆที่บ่น้อยถ้าหากพวกเฮาปล่อยเป็นเรื่องที่บ่ให้ความสําคัญซั่นเฮาต้องได้ให้ความสําคัญแล้วเป็นอย่างพวกเฮาจึงเว้าตลอดเว้าเรื่อยๆเพราะว่าในมื้อนึงๆแต่ละครัวเรือนหรือว่าห้านค้าน้อยๆนึงเพิ่นสร้างขี้เหงื่อเวลามารวมกันในมื้อนึงนี่ตามข้อมูลของบ่เฉพาะประเทศเฮาได้ในทั่วโลกนี่หลายได้ปริมาณขี้เหงื่อถ้าเฮาบ่มีการจัดสรรการเม้นขี้เหงื่อที่ดีนี่เป็นมลพิษเลยก็ว่าได้
1: เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์นี่ถ้าโฆษกชื่อตัวเลขบ่ผิดเนาะก็แม่นการสร้างขี้เหงื่อนี่แม่นมือนึงนี่นครหลวงเวียงจันทน์เฮาสร้างขี้เหงื่อประมาณ700ต้น
2: โอ้
1: แต่ว่าในการกำจัดเม็ดมาต่างๆได้เพียงแต่มือนึง500ต้นแต่อีก200ต้นมันไปอยู่ไสสิกระจายอยู่ตามถนนหนทางตามบ่อนดินว่างหรือว่าอีหยังต่างๆนี่แหละไปจูดไปเผาเองนี่แหละฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบหนักเลยเนาะต่อกับสภาพแวดล้อมหลายสิ่งที่เฮาเห็นประจักษ์ตาในปัจจุบันนี้ก็คือสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่เฉพาะตั้งแต่ประเทศลาวทั่วโลกเลยเนาะกําลังได้รับผลกระทบตัวนี้บางเขตที่บ่เคยร้อนก็ร้อนหลายบางเขตที่บ่เคยหนาวก็หนาวหลายเนาะล่าสุดนี่ก็แม่นหูล่ะทางเบื้องของโซนอันน่ะยุโรปหรือว่ายุโรปนี่แม่นก็ได้รับผลกระทบเด้ตัวนี้นะสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เกิดเป็นไฟไหม้ป่าบ่เกิดเป็นโอ้อีหยังหลายๆอย่าง
2: ย้อนปัญหาของขี้เหงื่อ
1: เจ้าเบื้องของญี่ปุ่นก็บ่ธรรมดานะญี่ปุ่นเองก็ได้รับผลกระทบตัวนี้เน
2: า
1: ะเฮ็ดให้อากาศร้อนขึ้นสูงซินะอากาศตัวนี้เฮาจะสังเกตเห็นอีกอันนึงเนาะบางคนก็ตั้งคําถามคือกันเนาะตั้งคําถามตัวเองถามตัวเองก็มีหรือว่าถามเพิ่นออมข้างก็มีตัวอย่างว่าคืออยู่ประเทศลาวกับเฮาอุณหภูมิเฮาเคยอยู่เท่าใดสมมุติว่าสูงสุดเท่ากับ40องศาแต่40องศาประเทศลาวยังอยู่ได้บ่หรือว่าอาซีเฮานี่เนาะยังพออยู่ได้เพราะว่าส่วนนึงแหละแม่นว่ามันมาจากสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันก็คือแม่นอยู่ว่าอุณหภูมิมัน40องศาแต่ด้วยสภาพเงินสานบ้านทรงสภาพแวดล้อมเฮาบ่คือกันเงินสานบ้านทรงเฮาก็ถือออกแบบมาให้มันมีการระบายอากาศได้ง่ายได้ดีกว่าเสียเนาะแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศนี่ก็ช่วยเนาะแต่ในนั่นเองเนาะคันถามเว้าถึงเบื้องโซนของยุโรปโซนที่เพิ่นบ่เคยอากาศร้อนเพิ่นเคยอากาศเพิ่นบ่ฮ้อนหลายดิเฮือนเพิ่นนี่ส่วนใหญ่เพิ่นก็จะถูกออกแบบมาให้มันรับความอบอุ่นได้หลายกว่าจังซี่น่ะเนาะแล้วมาเรื่องการระบายอากาศสิเพิ่นก็สิบ่มีคือกันกับเฮาซี่น่ะบางประเทศก็จํากัดเรื่องการนําใช้เครื่องปรับอากาศอีกซี่น่ะเวลามันเกิดฮ้อนกระทันหันแบบนี้มันก็ยากเด้แล้วบวกกับความร้อนกับความซื้นก็แตกต่างกันบ้านเฮากับบ้านเขาฉะนั้นจึงมาว่าโอ้อุณหภูมิห้องมาอุณหภูมิเท่ากันแต่บ่เท่ากันนี่แหละเนาะอันบ่สภาพดินกับฟ้าอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงหลาย
2: เจ้าฉะนั้นร่วมแรงร่วมใจกันปลูกจิตสํานึกให้ลูกๆหลานๆรักการทิ่มขี้เหงื่อให้ถึกทีถึกบนรักการแยกขี้เหงื่อเนาะผู้ใหญ่เฮาเองต้องเป็นแบบอย่างแต่ยังมีพฤติกรรมบางอันเวลาไปลิ้นยกตัวอย่างคือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตาดต่างๆนี่ก็ยังเห็นเศษบ่ว่าจะเป็นพลาสติกเนาะหรือว่าเศษขี้เหงื่อเล็กๆน้อยๆแม้แต่ห่อใบตองมกใบตองนี่คือทิ่มสาบซ้ายไปเลยอันนี้อนุรักษ์เห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันจะเป็นเรื่องน้อยๆที่จะใหญ่ในอนาคตกันซั่นต้องให้ลูกๆหลานๆนี่ฮักในการทิ่มขี้เหงื่ออามีกระตาแล้วจัดสรรแล้วหรือถ้าบ่มีแท้ๆถ้าเฮาปลูกจิตสํานึกว่าอ่ะบ่มีบ่อนทิ่มขี้เหงื่อเฮาเก็บมือทิ่มอยู่เฮือนก็ยังได
1: ้
2: มันก็บ่ได้หนักเกินไปเพราะขี้เหงื่อนั้นบ่เป็นคนอื่นสร้างแม่นเฮาเองเด้
1: เจ้าเอาอีกอันนึงอยากจะเว้าตื่มอีกระยะฤดูฝนแบบนี้คือว่าแล้วมันติดพันคันว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างก็บ่แม่นเฉพาะตั้งแต่ระยะของฤดูฝนหรอก
2: เจ้า
1: อันนี้อยากยกตัวอย่างกรณีที่เฮาไปเฮ็ดบุญปล่อยปลาปล่อยเอียนปล่อยเต่าสมมุติว่าอันติดพันกับทางเบื้องของศาสนาเฮาเลยเนาะหลายคนความเชื่อเนาะว่าไปปล่อยแล้วเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อความสบายใจของเฮานั่นแหละเนาะแต่เวลาที่เฮาเอาไปปล่อยจิตใจเฮานี่ตั้งใจว่าเฮาอยากจะเฮ็ดบุญเอาสัตว์น้ําไปปล่อยลงสู่แม่น้ําลงสู่ลําธารต่างๆ แต่ในหั่นสิ่งที่มันบรรจุก็คือถุงยางถุงพลาสติกนี่แหละเน
2: า
1: ะ
2: ยางหัดถุงยางอีกได
1: ้ห่านเอาไปแล้วอย่าคงเลยว่าเอากลับเอาไปปล่อยอยู่สถานที่ใดก็ให้ปล่อยตั้งแต่สัตว์น้ําหันลงไปปล่อยตั้งแต่สัตว์ที่ท่านอยากปล่อยแต่ว่าที่เหยื่อท่านจะปล่อยไปหั่นเนาะขอให้เอากลับคืนเอาไปทิ้มให้มันถึงบ่อนถึงที่อย่าลืมมาสมมุติมื้อนี้เฮาไปเนาะเฮาไปเฮากับเฮาปล่อยเฮากับทิ้มไว้นี่อีก10คน20คนมากับทิ้มไว้นี
2: ่แล้วเป็นกองขี้เหยื
1: ่อเออขี้เหยื่อนั่นไผ
2: เจ้าม
1: ันจะไปทางไหนบัดนี
2: ้เนาะให้ทุกคนคิดนํากันคิดนํากันเรื่องนี้เป็นเรื่องน้อยๆที่ต้องห่วมกัน
1: เรื่องน้อยที่บุคคลเมืองข้าม
2: เจ้าเอาพวกเขาว่าว่ากันเรื่องของสิ่งแวดล้อมช่วยกันในการเมี่ยนขี้เหงื่อหรือว่ากำจัดขี้เหงื่อห่วมกันเนาะเป็นนาทีรวมของหมดทุกคนตอนนี้พวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงมวลๆให้เข้ากับเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยเนาะเดี๋ยวให้ทีมงานเขาโซกให้จัดให้นำกันเลยกับเพลงรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ขั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone iOSและ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safari ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของท่านขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View More หรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของทานหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใช้แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBSหลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านทานกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี้

0: อ่ะถ้าผู้ฟังเขาพบกันในระยะนี้ระยะเดือนสิงหาเป็
1: เ
0: น
1: จ้
0: เ
1: า
0: ดือนที่มีวันหลายๆวันสําคัญอยู่ในนี้หนึ
1: อ
0: ่งในนั้นก็คือวันสั่งตั้งสื่อมวลชนว
1: เจ
0: ัน
1: ้า
0: สื่อมวลชนลาวซึ่งนอนอยู่ในมื้อวันที่13สิงหาพอดีเช่นเดียวกับโฆษกทั้งสองนี่แหละพวกเขาก็นอนอยู่ในแขนงสื่อมวลชน
1: เป็นกระบอกเสียงในการให้ข้อมูลข่าวสารในสังคมก็คือมานั่งจัดทำรายการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารนั่นเองพวกเราเองก็มีความดีอกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลข่าวสาร
0: เจ
1: ก็
0: ้
1: ค
0: า
1: ือเวียกงานสื่อมวลชน
0: นอกจากเวียกงานสื่อมวลชนแล้วเนาะเมื่อวันที่13สิงหาซึ่งเป็นวันสื่อมวลชนแล้ววันที่15เนาะวันที่15ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาตินอกจากนั้นก็เป็นวันที่23สิงหานี่เป็นวันยึดอำนาจทั่วประเทศฉะนั้นมี3วันที่สำคัญ
1: ใน
0: ใน
1: เด
0: เ
1: ื
0: ด
1: อ
0: ื
1: น
0: อน
1: สินง
0: ี้
1: หา
0: ในเดือนสิงหา
1: เจ้
0: เน
1: า
0: าะเอาฝากไว้เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่หลายๆท่านเอาในเมื่อว่าเขาถึงว่าเวียกงานสื่อมวลชนแล้วไปฟังชีวิตนักข่าว
1: โอ้
0: ฟังเพลงชีวิตนักข่าวบางนู้เป็นอะไร
1: เจ้าเบิ่งอยากฮู้บ่ว่านักข่าวทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเฮ็ดเวียกแบบใดแน่ซั่นบทเพลงนี้จะแทนให้กับเวียกงานสื่อมวลชน

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลยังมีบางปัญหาและสิ่งท้าทายจำนวนหนึ่งจะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3ที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์งานโลลาดหรือตลาดนัดแบบมวลชนในโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินเป็นบุญประเพณีอันดีงามของชาวหลวงพะบางที่สืบทอดกันมาแต่บุหันนาการกุมตัวเมืองจีนเป็นอันดับหนึ่งของโลก4ปีติดต่อกันประเภทกุมตัวเมืองประดิษฐ์สร้างใหม่ทั่วโลกนักเรียนบูนายมีผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ใน3อันดับของอาเซียนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลใน6เดือนต้นปีนี้ถึงว่าได้หาผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ยังมีบางปัญหาและสิ่งท้าทายจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและยา6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2566ต่อกองประชุมสมัยวีซามันเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเมื่อบรมนีท่านสอนไสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าปัญหาที่จะต้องได้สืบต่อแก้ไขแม่นปรากฏการย่อท้อในสังคมถึงว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ไขแต่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ส่วนเศรษฐกิจมหาภาคมีสัญญาณดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีสิ่งท้าทายและมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพหลายด้านอาจส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี2066บ่บรรลุตามแผนการที่สภาฮับฮองการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองยังมีความสักซ่าและบ่ทันเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร
2: ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมหาภาคของสปลาวมีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มีสิ่งท้าทายและมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพหลายด่านอาจส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี2026บ่บรรลุตามแผนที่สภาพ้องเป็นต้นแม่นการเติบโตเศรษฐกิจบ่ลดหาจุดหางสนห้อยอัตราเงินเฟ้อแม่นอยู่ในระดับ5เน้งตีงบวกลบ2การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองยังมีความสักษะยังบ่ทันไปถูกประทําบางแขนงการในท้องถิ่นยังบ่ทันออกนิติกรรมและแบ่งความผิดชอบในการปฏิบัติขาดหมายและเวียกงานอย่างชัดเจนนอกจากนั้นการคุดค้นนำใส่ทางแห่งของประเทศก็คือของท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิตที่เข้มแข็งเพื่อส้มใส่ภายในและส่งออกยังบ่ทันสมคู่กับทางแห่งตัวจริงการจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยถึงว่าได้มีความพยายามแต่ก็ยังบ่ทันได้ดีที่ขาดหมายได้กำหนดไว้และครับถึงว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเทียบเศรษฐกิจผ่านมาแต่ก็ยังบ่ทันสมคู่กับทางแห่งตัวจริงของเศรษฐกิจแห่งชาติยังมีสภาพการหัวไหลและการลักลอบลบหลีกภาษีอากรโดยเฉพาะรถเถื่อนสินค้าเถื่อนยังมีจำนวนบ่น้อยการหันการเก็บและหับเป็นทันสมัยถึงว่าได้มีมติของรัฐบาลกำหนดละเอียดแล้วแต่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงก็ยังสักษา
1: ท่านสอนไสศรีพันดรให้ฮู้ตื่นว่าการพัฒนาพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมยังมีความคืบหน้าซ่าบ่ทันกับความต้องการสมไสการคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกตามเส้นทางต่างๆบ่ทันเข้มงวดเหตุให้เกิดมีสภาพเส้นทางเปเพการสุกยู่และการส่งเสริมการลงทุนยังบ่ทันแข็งแรงเท่าที่ควรจึงบ่สามารถดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพสูงเมื่อนี้ทีนครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกได้จัดงานบุญสวงเหือประเพณีในโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินประจำปี2026มีพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขันศูนย์กลางขันแขวงนครเมืองแขกหับเซินตลอดฮอดมอนซุนทางภายในและต่างประเทศห่วมสมห่วมเสียตามแคมป์ฝั่งนำขานอย่างคึกคืนและละเอียดนักข่าวแขวงหลวงพะบางรายงาน
3: โอกาสนี้ท่านเสวยศรีลาวันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางรองประธานคณะกรรมการจัดงานบุญได้ต่างหน้าคณะบิชอปจัดงานกล่าวเปิดพิธีอย่างเป็นทางการว่างานบุญประเพณีฮอเข้าประดับดินส่วงเฮือเดือน9ที่ยิงน้ําขาดเป็นปางบุญศิริมงคลอันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฮีดของประเพณีตามวิธีดังเดิมโดยแท้เป็นการครอบไคว้ครอบไว้บูชาและวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองเจ้านําแดนดินทั้งปวงเพื่อปกปักรักษาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและมีความหุ่งเหืองเป็นปางบุญที่สาวนครหลวงพะบางได้สืบทอดกันมาแต่บุหันและการจนถึงปัจจุบันการแข่งขันในปีนี้คณะบิซอฟได้จัดแบ่งเป็น2สายมีเหือส่วนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด27ลำนานี้เหือประเพณี18ลำเหือกีฬา9ลำที่มาจากบรรณาบาลตาแสงภายในนครหลวงพะบางหัวหน่วยธุรกิจมาจากเมืองจอมเพชรเมืองปักอูเมืองง้อยมาจากแขวงเวียงจันทน์และแขวงสัญญาบุรีโอกาสนี้ท่านได้ยิงฮ้องให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะผู้สอบสีผ่ายเงินส่วงตลอดถึงสีผ่ายเงินส่วงทุกท่านจงเชื่อสู่ความเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบของการแข่งขันอย่างเข้มงวดสิ่งสําคัญที่สุดแม่นรักษาได้ความสามัคคีเป็นเจ้าการพร้อมกันอนุรักษ์ปกปักรักษาวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามอันเป็นมูลเสื้อของสาวนครหลวงพะบางให้ยืนยงและคงคุณค่ามีบรรยากาศเบิกบานมูลซื่นและสำเร็จตามแผนการที่วางไว
4: ้งานบุญประเพณีฮอเข้าประดับดินส่วงเฮือเดือน9ที่ยืนฐานเป็นงานสิริมงคลอันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฮีดของประเพณีตามวิถีชีวิตดังเดิมโดยแท้เป็นการครอบไคว้ครอบบูชาวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจ้านำแดนดินทั้งปวงเพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปางบุญใหญ่ของสาวนครหลวงพะบางเซินได้สืบทอดกันมาแต่บูหานจนถึงปัจจุบันการแข่งขันเหือส่วงในปีนี้ทางคณะบิชอปได้จัดแบ่งเป็น2สายมีเหือเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด27ลำดังนี้มีเหือประเพณี18ลำเหือกีฬา9ลำที่มาจากบรรดาบ้านต่างๆภายในตาแสงของนครหลวงพะบางหัวหน่วยธุรกิจมาจากเมืองจอมเพชรเมืองปักกูเมืองง้อยมาจากแขวงเวียงจันทน์และแขวงสัญญาบุรีฉะนั้นข้าพเจ้าขอเรียกร้องมายังคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะผู้สอบสีผายเงือส่วงตลอดฮอดนักสีผายทุกท่านจงเสิร์ฟชูน้ำใจเคารพและปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเข้มงวดเป็นที่รู้จักกันดีแล้วว่าการแข่งขันจะมีเหือที่ชนะและเหือที่เสียก็บ่ให้ถือเป็นปัญหาสําคัญสําคัญที่สุดแม่นความสามัคคีที่พวกเราต้องเป็นเจ้าการพร้อมกันอนุรักษ์รักษาส่งเสริมวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามอันเป็นมูลเสื้อของสาวนครหลวงพะบางที่ได้รักษามาได้ดังเดิมให้คงคุณค่าให้มีบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นและสำเร็จตามแผนการที่ได้กำหนดไว
3: ้ภายหลังเปิดพิธีอย่างเป็นทางการได้มีการเปิดซากการแข่งขันโดยเริ่มจากเหงื่อนางดำดังดอนแข่งขันมาก่อนตามฮีดของประเพณีจึงดำเนินการแข่งขันตามตารางคาดคู่ส่วนการแข่งขันทั้งสองประเภทจะได้ปฏิบัติหูแปบเสียส่องรองแล้วขัดออกพร้อมทั้งจัดอันดับทีส่วนเหือที่เสียหนึ่งครั้งแม่นสามารถสิ่งขึ้นไปถึงหอบสิ่งชนะเลิศโดยจะดำเนินเป็นเวลา1วันจึงจะสำเร็จอาพุทธบุพพานาคาแขวงหลวงพะบางรายงาน
0: เพื่อก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพการศึกษาบ่เพียงแต่สอนความรู้ด้านวิชาการเท่านั้นหากต้องสุ่มใส่ปลูกฝังคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแนวคิดหักศาสตร์หักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเคารพกฎหมายมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบสูงต่อสังคมในโอกาสครบรอบ60ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศเอาวันที่8กันยาของทุกๆปีเป็นวันสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือท่านทองสฤทธิ์บางหนอเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีความเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อร่วมมือประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชน พ่อแม่ผู้ปกครององค์การจัดตั้งสากลและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเพิ่มทวีการลงทุนใส่การศึกษาขั้นพื้นฐานเอาใจใส่ชีวิตการเป็นอยู่ของครูอาจารย์และสร้างทุกเงินไขให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงส้นเผ่าและผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมหลายขึ้นกว่าเก่า
5: ให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงส้นเผ่าผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมแก้ไขปัญหาการปะละการเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การเรียนการสอนพร้อมกันสร้างครอบครัวบ้านชุมชนและทั่วสังคมให้กลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้พวกเขาต้องถือเอาการศึกษาให้กลายเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทั่วปวงชนสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งภูมิปัญญาสังคมที่สดใสต่อสิ่งแวดล้อมสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีมนุษยธรรม
0: ท่านทองสลิดมังนอเมกยกให้เห็นเติมว่าการฮู้หนังสือบ่ได้มีความหมายเพียงแต่การอ่านออกเขียนได้และคิดรายเลขเป็นเท่านั้นหากยังรวมถึงการฮู้ทันดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำใส่เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงการฮู้ทันข้อมูลข่าวสารความฮู้ด้านการเงินทักษะอาชีพและภูมิปัญญาสีเขียวเคียงคู่กับการปลูกจิตสำนึกการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พลเมืองทุกคนมีความสามารถปรับตัวสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
1: วันที่10กันยายนที่สโมสรแขวงอุดมไซได้จัดกองประชุมคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงประจำปี2026โดยการเป็นประธานของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งห้องประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงมีท่านคำแสงอาลีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างนาองค์การจัดตั้งสากลและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2026และวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ในโอกาสมีคำเห็นเปิดกองประชุมท่านเล็กไหลศรีวิไลได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของเวียกงานความปลอดภัยทางหลวงซึ่งเป็นเวียกงานที่ติดพันกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดระยะ5ปีผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางหลวงอยู่ในลาวยังสูงประมาณ 95,000 คนต่อปีในนั้น 80% แม่นสาวหนุ่มเยาวชนและกำลังแรงงานหลักสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสังคมสูงถึง175 ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งองค์การสากลได้ประเมินว่าการเสียชีวิตของประชากร1คนมีมูลค่าเท่ากับ70เท่าของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP สาเหตุต้นต่อแม่นเกิดจากการขับขี่รถไวดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถเทคนิคพาหนะบ่ได้มาตรฐานการบ่ปฏิบัติกฎจราจรโดยเฉพาะเวลา 17:00 หา 1:00 เคียงคู่กับการขยายตัวของพื้นฐานโครงสร้างและจำนวนพาหนะที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทั้งหลวงระยะปี2021หา2030ในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้หับฟังและปรึกษาหารือหลายเนื้อในสำคัญผ่านบทสรุปเวียกงานประจำปี2026และแผนการปี2027แผนสนับสนุนจากธนาคารโลกการนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้าในการบังคับใช้กฎหมายจราจรเช่นการกวดกาการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถการหัดใส่แอลนิรภัยการใส่หมวกการกระทบการบรรจุความรู้ความปลอดภัยทั้งลวงเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงการปรับปรุงระบบการปีนปัวและการขนส่งผู้บาดเจ็บทุกเซินจากจุดเกิดเหตุไปห้องหมอประธานของประชุมได้เรียกร้องให้บรรดาผู้เข้าร่วมจงเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบสุมสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าและประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้แทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงเพื่อหาประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานความปลอดภัยทั้งหลวงมีประสิทธิผลสูงสุดช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทางลดพรอุบัติเหตุให้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
0: วันที่9กันยานี้ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านพงศวรรณศรีสุราช รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3กองประชุมครั้งนี้มีบรรดาหัวหน้าอาวุโสและผู้ต่างชาติจากอาเซียนประเทศบวก3และรองเลขาธิการใหญ่อาเซียนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้ปรึกษาหรือเพื่อกักเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดครั้งที่49และกองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้ที่นครหลวงมะนิลาได้รับรู้ความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาบุริมสิทธิ์ของอาเซียนภายหลังที่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของอาเซียนรวมทั้งการเสนอเป็นประธานอาเซียนของติมอร์เลสเตในปี2019กองประชุมครั้งนี้ได้เปิกสหรือเกี่ยวกับเวียกงานของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การจัดตั้งปฏิบัติหาข้อตกลงของผู้นำอาเซียนการพบพันหัวมือกับภายนอกของอาเซียนโดยเฉพาะทิศทางในต่อหน้าและเงื่อนไขสำหรับการเสนอเป็นคู่ห่วมทางการของอาเซียนกองประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญในการส่งเสริมบทบาทการนำพาและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการพัวพันกับภายนอกพร้อมนี้ลาวในนามเป็นประเทศประสานงานการพัวพันอาเซียนแคนาดาได้รายงานต่อกองประชุมถึงความคืบหน้าการพบพันหัวมืออาเซียนแคนาดาโดยเฉพาะแผนการและบรรดากิจกรรมที่จัดตั้งปฏิบัติเพื่อเฉลิมฉลองการพบพันหัวมืออาเซียนแคนาดาครบรอบ50ปีในปี2017กองประชุมได้เปิกสหารือกักเกียมด้านต่างๆสำหรับกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49และกองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเอกสารผลกองประชุมต่างๆที่จะเสนอให้ผู้นำพิจารณาตอนบ่ายของวันเดียวกันหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวได้สืบโตนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3ซึ่งกองประชุมได้ตีราคาสูงตมักผลของการพัวพันหัวมือภายใต้ขอบอาเซียนบวก3ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมภายใต้แผนเวียกการหัวมืออาเซียนบวก3สำหรับระยะปี2023หา2027อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนกองประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญการหัวมืออาเซียนบวก3ในฐานะเป็นเวทีการหัวมือที่สำคัญของภาคพื้นเพื่อหับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นต้นภัยธรรมชาติพยาธิระบาดวิกฤตการด้านการเงินความมั่นคงด้านเสบียงอาหารพลังงานและอื่นๆกองประชุมได้เปิกสหารือเกี่ยวกับเอกสารผลกองประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่29ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ตื่มอีก
1: งานโลลาดและตลาดนาดแบบมอนซนในโอกาสบุญห่อเข่าประดับดินหรือบุญสวงเหือซึ่งเป็นบุญประเพณีอันดีงามของสาวหลวงพะบางที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลที่สามารถอนุรักษ์หักษาส่งเสริมและพัฒนามาจนถึงปัจจุบันท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางทั้งเป็นประธานจัดงานบุญเดือน9ประจำปี2566ให้สัมภาษณ์หนึ่งในโอกาสเข้าร่วมเปิดงานโลลาดในโอกาสบุญห่อข้าวประดับดินอยู่นครหลวงพะบางว่างานโลลาดในบุญห่อข้าวประดับดินอยู่นครหลวงพะบางปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความหมายสำคัญโดยมีคณะผักคณะนำตลอดฮอดประชาชนสาวหลวงพะบางเมืองมรดกโลกเข้าร่วมเพื่อเที่ยวชมสินค้าที่สาวหลวงพะบางก็คือแขวงใกล้เคียงหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการทางภายในและต่างประเทศมาวางแสดง
6: พวกเขาการนำทั้งเมืองของแขวงหลวงพะบางก็คือเซาหลวงพะบางจะได้พากันมาโลลาดเพื่อเที่ยวชมบรรดาสินค้าที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเซาแขวงหลวงพะบางเอามาวางแสดงเพื่อให้แขกต่างด้าวเท่าต่างแดนได้ชมผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงหลวงพะบางนอกจากนั้นพวกเขายังจะมีพิธีสวงเหือหรือว่าบุญสวงเหือเดือน9ของแขวงหลวงพะบางฉะนั้นเพื่อสืบต่ออนุรักษ์รักษาฮีตของประเพณีอันนี้ให้อยู่คงคาไปกับชาวแขวงหลวงพะบางก็คือชาวลาวของพวกเฮา
1: ท่านนางเวียนวิไลดิลพันธ์ยังได้เชิญชวนชาวหลวงพะบางจงพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกต่างดาวเท่าต่างแดนที่มาเที่ยวชมงานบุญเดือน9ห่อข้าวประดับดิน เหตุให้งานบุญประเพณีของแขวงหลวงพะบางปีนี้มีความสงบปลอดภัยหากสาได้เหตุของประเพณีทุกคนไปเที่ยวมีความเบิกบานมวลซื่นมีความประทับใจ
0: ห้องว่าการเมืองพินแขวงสวรรณเขตได้ออกแจ้งการในวันที่10กันยานี้เกี่ยวกับการระบายน้ำเขื่อนไฟฟ้าเซละนอง1ในวันที่12กันยานี้ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เรียบตามสายน้ำสีบางเหียงตั้งแต่ตอนเทิงและลุ่มของเขื่อนให้หลีกเลี่ยงการเฮ็ดกิจกรรมต่างๆตามการคาดคะเนของเขื่อนไฟฟ้าเซละนอง1ระหว่างวันที่13หาวันที่19กันยานี้จะมีผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่จะพัดผ่านเขื่อนไฟฟ้าโดยกงอาจจะมีปริมาณน้ำฝนไหลเข้าอ่างสูงถึง 8,500 เมตรก้อนต่อวินาทีและระดับน้ำหน้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนจะเพิ่มขึ้นหลายดังนั้นเพื่อหาประกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่เขตเหนือสายน้ำและลุ่มสายน้ำทางเขื่อนไฟฟ้าเซละนอง1จะได้ระบายน้ำออกจากเขื่อนเริ่มแต่วันที่12กันยานี้ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนจะสูงถึง 7,000 เมตรก้อนต่อวินาทีฉะนั้นจึงแจ้งการมายังประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยอยู่เรียบตามสายน้ำสีบางเหียงตั้งแต่ตอนเทิงและลุ่มของเขื่อนให้หลีกเลี่ยงการเฮ็ดกิจกรรมต่างๆพร้อมกันมีสติเก็บเมียนรักษาวัตถุสิ่งของเหือนสารบ้านทรงหัวสวนและสัตว์เลี้ยงอื่นๆดังนั้นจึงออกแจ้งการฉบับนี้เพื่อแจ้งมายังประชาชนบรรดาเผ่าหับทราบและติดตามเฝ้าระวังตามแจ้งการฉบับนี้ด้วยต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนีเมืองสนามไซแขวงอัตปือได้จัดตั้งเสื่อมซึมบรรดานิติกรรมให้พนักงานรัฐกรศึกษาทั่วเมืองอยู่สโมสรห้องว่าการเมืองภายใต้การเป็นประธานของทานคำโพไซไสยะเสนากรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองมีทานอุดมศิลป์ศรีสานนท์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: พิธีให้เกียรติบรรยายเอกสารคุณฐานการเมืองโดยเมนทางสมใส่แก่ผู้สิงอดีตกระนำของเมืองหลังจากนั้นทานภาวันดีสอนทาบีพร้อมคณะได้พัดเปลี่ยนกันผ่านเอกสารจรรยาบรรณครูเล่าเอกสารกฎหมายต่างการสลัดบางหลวงเอกสารกฎหมายพนักงานรัฐกรและคำสั่งไขสุขเฮียนใหม่ผ่านมติแต่งตั้งคณะหน่วยพักและผ่านโครงประกอบบรรจุซับซ้อนคู่การจิมจิมบรรดานิติกรรมให้พนักงานรัฐกรคงเขตศึกษาทั่วเมืองเพื่อยกสูงความหูความเข้าใจเฮ็ดให้คู่อาจารย์และพนักงานบริหารการศึกษาเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมายดำนัดขอตกลงและระเบียบการใหม่ๆของคะแนนศึกษาธิการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้ทุกโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษาในทั่วเมืองนำใส่นิติกรรมและมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ลดผลความผิดพลาดเพิ่มพูนความผิดชอบและจรรยาบรรณเคารพกฎหมายมีความผิดชอบต่อหน้าที่จรรยาบรรณของครูและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยบ่ชอบธรรมหรือการบ่ปฏิบัติระเบียบยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองและการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลมีคุณภาพสูงขึ้น
8: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: เมื่อบรมนีแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงไซสมบูรณ์ได้เข้าอวยพรบริษัทโกเอโก้ประจำแขวงเนื่องในโอกาสวันสตาร์ทเวียดนามครบรอบ81ปีโดยการต้อนรับของทานฮวงดึกท้ายผู้อำนวยการบริษัทแห่ธาตุและลอมโลหะเวียงจันทน์จำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยคณะ
9: โดยการต้อนรับของทานหวางดึกไทยผู้อำนวยการบริษัทเฮทานและลมโลหะเมียงจันทน์จำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโอกาสดังกล่าวท่านพุทธลำไพเทียมพระสนได้แสดงความปิติชื่นชมฝากความเยี่ยมยามทำข่าวอันอบอุ่นและคำอวยพรอันประเสริฐความสามัคคีมิตรภาพอันดุจดื่มมายังทานหวางดึกไทยพร้อมด้วยคณะและพนักงานบริษัทโกอิโก้ตลอดฮอดประชาชนสาวเวียดนามทุกทวนาจงมีสุขภาพเข้มแข็งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการอวยพรสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษและการห้อมมือห้อมด้านระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือแน่นแฟนและเจริญงอกงามมั่นคงทนงแก่นชั่วกาลนานตลอดระยะ81ปีผ่านมาภายใต้การนำพาอันถูกต้องและสลัดส่องใสของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่เห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้แสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งต่อภาครัฐ ประชาชนเวียดนามอายน้องก็คือบริษัทโกอิโกที่ได้ประกอบส่วนอย่างต่างนาในการสร้างสาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาแขนงการศึกษาและกีฬาแขวงสิทธิ์สมบูรณ์มาโดยตลอดอย่างบ่หยุดยั้งคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงสิทธิ์สมบูรณ์รายงาน
0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
10: ความกดดันสูงของอากาศเย็นที่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันออกผัดปกคลุมภาคเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่าสาวส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิได้ว่า16หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิได้ว่า21หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฟือปกคลุมเป็นบางส่วนพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิได้วาง25หา34องศาภาคกลางจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงอยู่เกือบทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิได้วาง23หา33องศาสำหรับแขวงเซสุมบูรณ์มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิได้วาง18หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงอยู่เกือบทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิได้วาง24หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิได้วาง17หา25องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอฟเวียนที่3ของลาวแม่นมีเป้าหมายแน่นนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์ระวังให้ดีสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอฟเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่8กันยานี้อยู่นครเซเนลประเทศสวิตองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้เผยแพร่บทรายงานกลุ่มตัวเมืองปฏิสังไม้ห้อยแห่งในตัวซีวัดปฏิสังไม้ทั่วโลกปี2006ซึ่งจีนมีสหกลุ่มถูกจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวและเป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลา4ปีที่ต่อกันในนั้นกลุ่มตัวเมืองเซินเจิ้นฮ่องกงกวางโจได้เป็นอันดับหนึ่งเป็นปีที่2ที่ต่อกันกลุ่มปฏิสังไม้ในตัวซีวัดปฏิสังไม้ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเปิดเผยในทุกปีแม้นหมายถึงตัวเมืองหรือกลุ่มตัวเมืองต้นต่อมี3ตัวซีวัดคือสถานที่ของผู้ปฏิสังไม้ที่ห้องคอสิทธิบัตรแบบเปิดเผยภายใต้สนธิสัญญาการหัวมือด้านสิทธิบัตรมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเขตปฏิสังไม้ที่มีความกระตือรือร้นหลายที่สุดของโลก
0: สำนักข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่9กันยายนว่าการศึกษาจากโครงการประเมินผ่านนักศึกษาต่างประเทศประจำปี2025ได้เปิดเผยให้รู้ว่านักเรียนบูนายมีผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ใน3อันดับต้นๆของประเทศอาเซียนและอยู่ในอันดับ2ด้านการอ่านโดยนักเรียนบูนายหลายกว่า 5,000 คนจากโรงเรียนมัธยมตอนปลาย55แห่งได้เข้าร่วมการประเมินผลระหว่างเดือนเมษา5เดือนพฤษภาปี2025ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการบรูไนให้ฮู้ว่าผลได้รับเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและวิธีการเฮ็ดเวียกที่สร้างสรรค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสวยสุขยู่ให้บูไนเข้าใกล้เป้าหมายบรรลุวิสัยทัศน์บูไน2035หลายยิ่งขึ้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
2: รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 นหา 20:00 นทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ป้องเลื่อยมาหลายย
3: กสมัยท่อนห่มได้พื้นแผ่นอานาสบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวพบกับสายฝนมื้อนี้ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของเฮานั่นเองมื้อนี้ก็มาพบกันเป็นมื้อแฮม14ค่ําเป็นวันศุกร์เป็นมื้อไสบาตรเป็นวันศีลกันแน่เนาะบุญวันฮอเข้าประดับดินหากผู้ใดได้ไปใส่บาตรมาเมื่อแลงมาแล้วก็จุดธูปเวียนเทียนในเฮือนก็ขอให้มีสติระมัดระวังกันแน่เด้อและนอกนั้นก็ขอสตินำการเบิ่งแยงเฮือนทานตัวเองให้ดีหากว่าสายไฟเก่าแล้วก็ขอให้เปลี่ยนทันทีหรือว่าใต้ฟืนไฟในยามวันศีลแบบนี้นี่นะก็ขอให้ติดตามเบิ่งกันก่อนจะออกจากเฮือนหรือว่าก่อนจะไปกินข้าวกินน้ำจะไปทางใดก็แล้วแต่เพราะว่าข้าวมาบัดเดียวนะมันลืมแท้ๆได้ทันผู้ฟังแป๊บเดียวนึงนะเฮาคิดบ่พอก็มีได้ฉะนั้นแล้วมีสตินำกันเด้อและก็มารับฟังรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถฟังได้ที่ www.lnr.org.la นำสาระข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากต้อนการผ่านทาง Facebook ในกะดีสามารถติดตามข่าวสารกันได้Facebook Lao National Radio หรืออีกช่องทางหนึ่งจะโหลดแอปมือถือก็ดีเนาะเป็นแอป Play Store App Store หรือว่าโหลดเข้ามาที่ Radio Garden แล้วหมุนขึ้นไปที่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว Lao National Radio ท่านก็สามารถฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาสามารถฟังได้หลากหลายรายการตั้งแต่เช้าจนฮอดแล้งแบบนี้กันเลยต้นรายการแบบนี้ใส่ฝนขอนำเสียงเพลงม่วนๆมาฝากต้นมิตรรายการกันแล้วระยะต่อไปจึงมาโอ้ลมกันตื่น

ชาชนปฏิวัติลาวเป็นตัวแทนที่จงฮักภักดีต่อสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของชนชั้นกรรมกรชาวผู้ออกแรงงานลาวบรรดาเผ่าพรรคเฮาบ่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการนำเอาความอยู่ดีกินดีมาให้ประชาชนบรรดาเผ่านำเอาสันติภาพเอกราชเอกภาพวัฒนธรรมมาให้ประเทศชาติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

0: รรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นตัวแทนที่จงฮักภักดีต่อสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแรงงานลาวประดาเผ่าพรรคเฮาบ่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการนำเอาความอยู่ดีกินดีมาให้ประชาชนประดาเผ่านำเอาสันติภาพเอกราชเอกภาพวัฒนธรรมมาให้ประเทศชาติ
1: ประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน
2: ยินดีต้อนรับท่านเข้ามาสู่รายการพบกันหลังข่าวท่านผู้ฟังการนำของพรรคจะมาฮอดทุกมื้อนี้ได้ประชาชนเฮาจะมาฮอดทุกมื้อนี้ได้ก็ย้อนการนำพรรคของพรรครัฐพรรครัฐของเฮาก็แม่นองค์การจัดตั้งพรรคอันนึงเป็นบุคลากรการนำพรรคสมาชิกในภาคพื้นทั่วประเทศลาวของเฮานั่นเองสร้างสาพัฒนาประเทศชาติลาวให้มีแต่ความเจริญหุ่งเหืองข่าวโซระยะนี่ว่าถึงบุญฮอเข้าประดับดินเพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นบุญฮอเข้าประดับดินกันแล้วบางผู้บางคนนี่ก็ไปใส่บาตรแต่เช้าเนาะเฮ็ดบุญเฮ็ดทานกันเนให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ่จะเป็นผู้ที่ว่าสิ้นเสียชีวิตไปแล้วในเฮือนของทานเป็นพ่อตู้แม่ตู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีเพราะว่าการเฮ็ดบุญนี่นะสามารถเฮ็ดได้ทุกมื้อแต่ว่าความหมายความสำคัญของบุญฮอเข้าประดับดินเมื่อนี้ใส่ฝนขอเน้นในการที่ว่าประเพณีอันเก่าก็แล้วกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะในการสืบฮิตของประเพณีนี้ก็คือว่าแหละฮิตบ่ให้หมองของบ่ให้เศร้าเพิ่นว่าเนาะฮิต12ของ14ของประเพณีลาวซึ่งว่ากงกับมือดับเพิ่นว่าเนาะก็คือมือแฮมแฮม14คำเดือน9ลาวผู้บางคนก็ว่าแฮม15คำฉะนั้นแล้วความหมายวัตถุประสงค์ความสำคัญของการเฮ็ดบุญนี่ก็เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลของเฮานี่ไป

ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบางคนนี่ก็บ่ได้มีญาติโยมใดที่ว่ามาอุทิศส่วนบุญกุศลให้ก็เฮาเองก็สามารถอุทิศส่วนบุญกุศลให้ไปให้เพิ่นได้นั่นก็เป็นบุญกุศลอันนึงที่เฮาได้เฮ็ดไปก็ขอให้ทุกคนมีแต่บุญกุศลอันดีมีแต่กุศลทานที่ดีๆมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนั่นก็เป็นบุญกุศลอันดีแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะการฮ้อข้าวในมื้อแฮม14ค่ำเดือน9ลาวนี่ประชาชนก็จะเกี่ยมฮ้อข้าวตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละเนาะซึ่งประกอบมีข้าวต้มแหน่ขนมแหน่อาหารครบทั้งข้าวหวานหมักไม้ข้าวมากยาสูบเครื่องใช้อื่นๆและห่อด้วยใบตองเป็นห่อน้อยๆเพื่อกะเกี่ยมได้ตั้งแต่เช้ามืดนะว่ามานี่อู้ใส่ฝนก็รู้สึกว่าคนหนาวแตกแล้วนี่เนาะเพราะว่าเพื่อจะเป็นการที่ว่าตื่นแต่เช้าเด้เพื่อไปจัดสรรให้แก่กับผีเร่ร่อนเพิ่นเว้าเนาะดวงวิญญาณที่มาหับเอาตั้งแต่ 3-4 โมงเช้าพุ่นเลยเนาะหากผู้ใดได้ไปมื้อเช้านี้ก็โอ้ยสมเสยนําเด้อขอให้ได้บุญหลายๆมื้อทุกคนแล้วก็ตื่นเช้ามาของมื้อแจ้งมาแบบนี้เนาะตอนเช้านี่ก็พากันไปใส่บาตรให้กับพระสงฆ์อยู่ในวัดเนาะถวายสังฆทานแน่ฟังธรรมเทศนาแล้วก็ญาติน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลนี่อยู่ในวัดก็ขออนุอนุโมทนาบุญน้ำเนาะเพิ่นเบ้าเนาะก็ขอให้ทุกทานจงได้บุญหลายๆในมื้อวันศีลแบบนี้ในมื้อบุญแบบนี้หลายคนก็ว่าโอ้ยบ่ทวงบ่ทันเด้ไปมื้อเช้านี้อยากเฮ็ดอยู่แต่ว่าไปเวียกไปงานแน่บ่ทันแน่ยุ่งยากลูกเต้าไปห้องห้ามห้องเฮียนแน่ก็บ่เป็นหยังบ่เฮ็ดมื้อนี้มื้อหน้าเฮาก็สามารถเฮ็ดได้เอาแต่เลิกสะดวกของเฮาเอาแต่บุญกุศลของเฮาที่ว่าเฮาอยากเฮ็ดเฮาพร้อมมื้อใดเฮาก็เฮ็ดได้หรือว่าซื้อเครื่องไปถวายหรือว่าเฮามาซื้อแม่นไว้แล้วให้บุคคลอื่นอยู่ในเฮือนในศาลเฮาน่ะไปแทนนั่นก็ได้บุญคือกันท่านผู้ฟังเนาะบุญนี้บ่จําเป็นต้องว่าเฮ็ดแต่กับวัดวาอย่างเดียวนี่สําคัญได้ท่านผู้ฟังบางคนมาโอ้ยไปเฮ็ดบุญอยู่วัดแต่กลับมาแล้วบุญอยู่เฮือนศาลบ้านซองนี่บ่เฮ็ดบ่วนบ่สนใจนี่ก็บ่ได้เนาะฉะนั้นแล้วต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมหากท่านอยู่วัดแล้วก็อย่าลืมมาเฮ็ดบุญน้ําพ่อน้ําแม่เฮ็ดบุญน้ําผู้ที่มีพระคุณกันแน่ก็เป็นการดีนั่นแหละจึงค่อยส่งผลบุญกุศลให้เฮาได้เซ็นกันและนึกถึงความดีจิตที่เมตตานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระศาสนาที่ว่าอยู่ในจิตใต้สำนึกของเฮานั่นก็เป็นบุญอันหนึ่งที่เฮาระลึกได้เป็นบุญกุศลอันดีแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุน้ำผู้ทุกคนที่ได้ไปเฮ็ดบุญในมื้อนี้หรือว่าจะเฮ็ดในมื้อผ่านมาก่อนหรือว่าอาจจะเฮ็ดอนาคตข้างหน้าก็ดีก็ขออนุโมทนาบุญน้ำสุผู้สุคนกันแน่เด้อเอาเป็นว่าระยะนี้เดี๋ยวใส่ฝนจะนำเสียงเพลงม่วนๆมาฝากต้อนกันเติมอีกก่อนแล้วจึงมาโอ้ลมกันเติมอีกในระยะต่อไปของทางรายการ

เกิดเป็นคนต้องเฮียนหู้หู้ทุกอันสิ่งสำคัญมันนำไส้ให้เกิดผลถ้าบ่ได้ผ่านการฝึกฝนเกิดเป็นคนก็หู้ล่าบ่กล้าหาญ

กับข่าวมาสู่รายการพบกันหลังข่าวกับสายฝนดำเนินรายการในมือนี้เวลา 19:30 หา 20:30 ชั่วโมงเต็มๆที่เฮาอยู่น้ำกันผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหวังว่าเพลงที่เปิดให้คงจะถูกอกถูกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็หน่อยเนาะสำหรับเสียงดนตรีที่มานำมาต้อนกันก็หวังว่าจะเป็นคำคืนแห่งความสุขของทานผู้ฟังหลายๆคนผู้ลังคนนี่ก็โอ้ยพากันเข้าวัดเข้าวาได้เนาะไปสวดมนต์ฟังธรรมกันแน่ก็ตั้งจิตอธิษฐานในการทำบุญทำความดีนั่นแหละก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนก็แล้วกันหากว่าท่านใดกำลังขับขี่รถอยู่เดินทางไปทางใต้ทางเหนือเดินทางกันกลับบ้านอยู่ก็ขอให้เดินทางกันด้วยความปลอดภัยขับขี่รถคอยไปคอยมามีสติระมัดระวังในการค่ำกลางคืนแบบนี้กับเฮือนซานบ้านซองของตนเดินทางของตนเองไปฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดิภาพค่ำคืนนี้เวลาก็ยับเจ้าโมเข้ามากันพอดีแล้วสายฝนก็ขออวยพรซ้ายให้ในมิตรและการทุกๆท่านท่านผู้ฟังทุกคนจงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ค่ะฟังรายการนี้ไปน้ำกันโดนๆมีความสุขกายสบายใจนอนรับขอให้ได้เงินมือตื่นขึ้นมาขอให้ได้เงินแสนแบมือมาขอให้ได้เงินล้านมีแต่ความโชคดีเข้ามาหาทานทุกๆคนสำหรับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่151ออกข้างวันที่11เดือนกันยาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45สำหรับหับเกียรติข่าวห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมจากขอให้เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเขาห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสนอเสริญจำนวนหนึ่งเขาห่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเห็นเสริญบรรณาธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเห็นเสริญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอาหาหน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนล้อมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเติมทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั้น SMS กรมบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนหรือมีห้อยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถรับเอารางวัลได้ในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสั่งน้ำหนักในบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์ในตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข6และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าใส่ในตุ้มตั้ง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10ในบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะเลยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะเลยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมแสงให้ในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้ำงามตันดานอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านต้องหกหน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มังกรขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะเลยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เงียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2

ในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งในบานขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานเสียงเจริญตามหมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเชิญเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเชิญเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่1ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาแม่นเพื่อระดมทุนจากสังคมพอในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจะตั้งเลขรางวัลหวยพัฒนาเป็นล้มสูงเดียวคนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านทองคันคำจังหวัดบุรีรัมย์พ้นหลวงลิ้นจันทร์แต่จะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในครอบเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การจะตั้งเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และทางวิทยุกระจายเสียงแทนยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ส่วนท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเสริมพลังงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพลังงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการโหมดอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะมีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปสิ้นหนังสือพิมพ์จันไมหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงินภายในการหำเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบ่จีบขาดเพื่อนหรือหัวตมใบใดๆท่านจึงสามารถรับรางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเห็นเซิร์นคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเหตุทางในบ้านตกลงมาสู่บันท้องหับทางด้านนอกขอเห็นเซิร์นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนท้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่น
1: ขณะนี้หน่วยบานต้องหกหน่วยบานก็ดึงน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เงียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่151ออกข้างวันที่11เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข323 350 323 350เลข5ตัวได้แก่หมายเลข23350 23350เลข4ตัวได้แก่หมายเลข3350 3350เลข3ตัวได้แก่หมายเลข350 350เลข2ตัวได้แก่หมายเลข50 50และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45เมนลำไส้ในบานมด45ในบานโดยจะเสียงออกหาในบานมากเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข17หมายเลข17สลากพัฒนาหาทับ45ซื้อดึงเกมสำนักลูกชิ้นรางวัลได้หา

0: หน่วยที่2ได้แก่หมายเลข10หมายเลข10สลักพัฒนาหักหัดซิซิหารางวัลที่1เงินค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีหากมีรางวัลสะสมเงินจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข30หมายเลข30สลักพัฒนาหักหัดซิซิหารางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5,263,158กีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข4หมายเลข4สลักพัฒนาหักหัดซิซิหารางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ210,507กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข31หมายเลข31ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหักหัก45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมียนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่151ออกข้างงวดที่11เดือนกันยาปี2016รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข323 350 323 350เลข5ตัวได้แก่หมายเลข23 350 23 350เลข4ตัวได้แก่หมายเลข33 50 33 50เลข3ตัวได้แก่หมายเลข350 350เลข2ตัวได้แก่หมายเลข50ห้าศูนย์เลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขศูนย์หมายเลขศูนย์ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ได้แก่หมายเลข17หมายเลข10หมายเลข30หมายเลข4หมายเลข31ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจแม่ยังบรรดาทานผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหอยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรแม่ยังบรรดาทานจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเที่ยงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: านที่ฮักแพงก่อนจะมีไลน์หรือโทรศัพท์มือถือคือมือนี่เฮาเคยมีแต่เจี้ยปากกาและหัวใจที่คิดฮอดกันเขียนจดหมายแล้วก็ส่งให้กันโดยเฉพาะนับแต่ซุ้มปี90ลงไปเบาสาวก็เขียนจดหมายจีบกันเพียงแต่ได้เห็นลายมืออีกฝ่ายหัวใจก็เต้นแฮงแล้วบางคนแบบเขียนสิทรงฝากมูทรงให้บางคนก็ทรงไปสนีแล้วมาตั้งใจรอท่าหลายบันกว่าจะได้คำตอบดังนั้นจดหมายจึงเป็นทางเลือกที่ดีในสมัยนั้นหลายคนที่มักฟังเพลงเก่าและมีอายุสูงแล้วก็คงเคยและมักเขียนจดหมายหาคนหักหรือแฟนที่อยู่คนละทีบางครั้งก็จีบกันผ่านรูปภาพและข้อความที่แนบจิตกับจดหมายนั้นไปยังใดก็ตามจดหมายที่หลายคนเคยเขียนและหานคนเคยได้หับยิ่งอ่านก็ยิ่งหักหลายขึ้นเพราะมันมีความที่แบบอ่อนโยนบ่ได้แสดงออกมาซึ่งหน้าเหมือนพบกันแต่มันก็ได้เฮ็ดให้รู้สึกมีแรงบันดาลใจในยุคนั้นหลายคนมีความอดทนหลายพอต้องรอถ่าจดหมายกันเป็นอาทิตย์หรือเดือน2เดือน3เดือนก็มีแต่พอได้หับจดหมายก็จะเปิดอ่านซ้ำๆย้ำเตือนความคิดถึง
1: ท่านผู้ฟังที่แพงเมื่อเป็นเช่นนี้รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะได้นำเสนอเพลงที่เกี่ยวกับจดหมายอาจจะเกี่ยวกับจดหมายของนุ่มๆสาวๆที่ชงหากันจดหมายที่พ่อหรือแม่ฝากส่งให้ลูกให้เต้าที่จากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองดังนั้นขอเริ่มจากเพลง

านที่เคารพที่ผ่านไปนั่นก็คือเพลงจดหมายลอยลมจากการขับห้องของสายเมืองโขงซึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวพันกับความหักความคิดฮอดความคิดถึงของหนุ่มๆสาวๆเพลงนี้ก็ฮ้องมาดนแล้วแหละ20กว่าปีแล้วแล้วก็คิดว่าหลายคนก็คงจะเคยฟังและหลายคนก็คงจะยังมักเพลงนี้อยู่และต่อไปนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเกี่ยวกับผลงานเพลงของนักร้องนักแต่งเพลงบ้านนาที่หลายคนมักเพราะว่าเพลงนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินท่านหนึ่งมันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของคนคนนี้คนที่ให้ชื่อว่าคำโพทวีวรรณ

คำภูทวีวันหรือที่พวกเฮาเอิ้นกันว่าอาจารย์คำภูทวีวันถือว่าเป็นนักแต่งเพลงและนักฮ้องที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองคำภูทวีวันก้าวสู่วงการศิลปินนี่มาแต่ดนเพิ่นเป็นทั้งนักฮ้องและนักแต่งเพลง

ทันทีหักแผงก่อนประเทศชาติจะได้รับการปลดปล่อยนั้นคัมพูทวีวันเป็นนักห้องควบคู่กับการเป็นทหารที่สังกัดในกองทัพแห่งชาติและก็ได้เคลื่อนไหวบ่ต่างจากนักห้องดังๆหลายท่านที่สังกัดในสายของกองทัพในระยะนั้นเช่นเดียวกันตัวอย่างกอวิเศษก็สังกัดอยู่ในกองทหารราบอากาศประจำอยู่เมืองวังเวียงสุริวัฒน์ก็สังกัดอยู่กรมรักษาดินแดนกองทัพภาคที่2อยู่ทางแขวงสวรรณเขตจังซี่แต่ถึงจะสังกัดอยู่ไสหนแห่งใดหรือระบบการเมืองปกครองแบบใดขึ้นชื่อว่านักห้องนักศิลปินก็มีหน้าที่ในการสร้างความเบิกบานมวลชนให้แก่มวลชนในสังคมนั้นๆปีค.ศ. 1972ก่อนประเทศชาติจะได้รับการปลดปล่อยคัมพูทวีวันได้บันทึกเสียงเพลงที่ได้แต่งเองแล้วก็ห้องเพลงซึ่งเพลงนี้ก็ได้กลายเป็นเพลงที่คนลาวส่วนหลายมักและก็นำมาห้องจนติดปากนั่นก็คือเพลงยศหมายน้อยซึ่งเพลงนี้มันได้กลายเป็นเพลงหนึ่งที่อมตะมาถึงทุกวันนี้

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา

18โมงหา18โมง30นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถหับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือทีซือวา Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านผู้ฟังที่รักแพงนอกจากเพลงจดหมายน้อยสาวฮานน้อยและอีกหลายๆเพลงที่โด่งดังของคำโพทีวีวันแล้วก็ยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่หลายคนฮู้จักกันดีแล้วก็มักห้องเติมอีกนั่นก็คือเพลงปูจันเพราะว่ามันเป็นเพลงที่สะท้อนปัญหาให้คนทั้งสองฟังเมน้ำของหักแพงสามัคคีกันย้อนพวกเขานั้นเป็นลูกหลานของปูจันเพลงปูจันนี้เป็นเพลงที่มีเนื้อในสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนสองฝั่งของและก็มีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูความหักความแพงความสามัคคีปองดองความผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างลาวไทยไทยลาวซึ่งระยะนั้นมันมีปัญหาชายแดนซึ่งคนลาวบ่อาจจะลืมได้นั่นก็คือศึกบ่แตนที่มีการเปิดฉากโจมตีของทหารไทยข้างทำอิบในวันที่5พฤศจิกปี1987และสิ้นสุดลงหรือว่าสงบศึกในวันที่19กุมภาพันธ์ปี1988

ท่านผู้ฟังที่เคารพเพลงห้องจากการประพันธ์ของคำภูทวีวรรณนั้นเป็นเพลงจังหวะลำวงเป็นส่วนใหญ่ในหันก็จะมีโบลิโรห่วมอยู่นำเป็นเพลงที่มีเนื้อในฟังแล้วมันสบายใจแบบนิสัยของคนบ้านนอกขอกหนานี่แหละว่าเพลงที่เพิ่นแต่งจะแฝงด้วยปรัชญาบางเพลงก็มีลักษณะตลกเฮฮาพาให้สุขใจในเวลาที่เฮาได้ฟังนอกนี้เพลงของอาจารย์คำภูทวีวรรณที่เพิ่นแต่งนั้นมันก็มีความหมายมีความม่วนมีความสนุกสนานแฝงอยู่ในเพลงเดียวกันบ่เพียงเท่านี้เพลงของอาจารย์คำภูทวีวรรณที่เพิ่นได้แต่งและได้ห้องหลายเพลงมีลักษณะเสียดสีสังคมเพื่อสั่งสรรค์ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ในสิ่งที่ดีงามในสังคมของเฮาเพราะว่าเพลงส่วนหนึ่งจะมีคติเตือนใจเป็นคำสอนที่ดีแก่คนอยู่ในสังคม

บ้านท้ายของชีวิตอาจารย์คำภูทวีวันเพิ่นได้หันมาแต่งและห้องเพลงประเภทสรรเสริญหลายกว่าประเภทเพลงที่พรรณนาถึงความหักยิ่งสายแต่นั่นมันเป็นความหักอันยิ่งใหญ่พอนั่นคือความหักที่มีต่อบรรพบุรุษต่อประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเพิ่นเองร่วมกับศิลปินอาวุโสหลายท่านได้แต่งเพลงประเภทสรรเสริญนี้หลายสุดและเพลงที่พรรณนาถึงความอุดมสมบูรณ์และสวยงามไหลแขวงและในระยะที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เปิดบ้านแข่งขันเสียงห้องเพลงเพื่อสร้างขบวนการต้อนรับวันชาติครบรอบ40ปีวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบ55ปีนั่นเพิ่นยังได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ให้พวกเฮามื้อหน้าสำหรับมิตรฮักรายการเพลงดังในอดีตที่นิยมเพลงของคำภูทวีวันศิลปินแห่งชาติก็อย่าลืมติดตามรายการของพวกเฮาเด้อ

ท่านที่ฮักเพลง6โมงครึ่งเว้าได้ว่าเป็นเพลงหนึ่งที่โด่งดังหลายของอาจารย์คำภูทวีวันและเป็นเพลงสุดท้ายที่เพิ่นได้แต่งและได้ห้องฝากไว้ให้พวกเขาได้ฟังคำภูทวีวันนักประพันธ์เพลงนักห้องเพลงนักศิลปินแห่งชาติเกิดเมื่อวันที่6มังกรค.ศ. 1942ที่บ้านคันเคิงเมืองปากเซแขวงจำปาสักมีผลงานการแต่งและห้องเพลงหลายกว่า 1,000 เพลงแต่น่าเสียดายเพิ่นได้จากโลกนี้ไปในต้นเดือนกุมภาปี2016ซึ่งพวกเฮาได้น้อมส่งดวงวิญญาณของเพิ่นในวันที่7กุมภาพันธ์2016เพื่ออาลัยถึงดวงวิญญาณอาจารย์คำภูทวีวันศิลปินแห่งชาตินักห้องผู้มีชื่อเสียงของคนลาวผลงานของเพิ่นยังจะฝังใจแฟนเพลงตลอดไปขอให้ดวงวิญญาณของท่านคำภูทวีวันจงไปสู่สุคติส่วนนิรันดร์

0: แต่หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งยามได้กะหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งยามได้กะหกโมงครึ่งห่วยเสียงคำโดยโมงข่อยมันสมองเป็นจังสีวะ
1: มันเป็นจังไดขนาด
0: โยแกมันเตยแต่ละแสงอยู่นี่แหละ
1: บ่แม่นมันตายเฉพาะขนาด
0: สงสัยมันตายละที่บ่อนี่นะ
1: คือจังว่าเห็นถือไปตีขอบอยู่ทุกมือ
0: จังว่านี่แหละเว้ย
1: เอาไปแป้งชะติอาจารย
0: ์เอาไปแป้งแล้วเขาให้ซื้อยาบำรุงหัวให้เป็นจังสีมันเสียได้ไปอาหารขายยาได้เลยนี่แหละ

ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัตินโยบายสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและกลางพรรคและรัฐบาลถือเอาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นใจกลางและบุรุษิตอันดับต้นๆของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเวียดนามและสหพันธ์รัสเซียเพิ่มทวีการร่วมมือในขงเขตทะเลต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: หกเดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัตินโยบายสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้โต๊ะกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าสำหรับส่งนโยบายสินเชื่อตามข้อตกลงเลขที่95ของนายกรัฐมนตรีแม่นสืบต่ออนุมัติให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้มีแผนแล้วค้นคว้านโยบายสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อในแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งและสินเชื่อสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
2: สำหรับส่งนโยบายสินเชื่อตามข้อตกลงเลขที่95นายกแม่นสืบต่ออนุมัติให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้มีแผนแล้วค้นคว้านโยบายสินเชื่อโดยเฉพาะเป็นสินเชื่อแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งสินเชื่อสำหรับการผลิตส่งออกและทดแทนการนำเข้าด้วยการหมุนใส่แรงทุนหรือสภาพคล่องส่วนเกินของบรรดาธนาคารธุรกิจเพื่อเป็นการซุกยู่การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจค้นคว้าแรงทุนเพื่อช่วยผู้ประกอบการผลิตเสบียงอาหารที่จำเป็นเป็นต้นสิ่งปลาไข่
1: ท่านสอนไซสิพันโดนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาครัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่การเก็บและหับงบประมาณให้ได้ตามเพนโดยสุ่มใส่การขยายหัวหน่วยธุรกิจเข้าสู่ระบบอากรมูลค่าเพิ่มการปรับปรุงกลไกหัวหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่โดยเริ่มจากศูนย์กลางเร่งเก็บพันธะจากฐานไร้หับเป็นต้นค่าทั้งรวงค่าสัมปทานทรัพยากรและอื่นๆ
0: วันที่9กันยานี้คณะกรรมการจัดงานบุญหอเข้าประดับดินสวงเหือเดือน9ประจำปีพ.ศ. 2569และค.ศ. 2026อยู่นครหลวงหอบางได้จัดงานโลลาดหรือลุงสลาดนัดแบบมวลชนโดยมิตรทานพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขั้นสูงพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขั้นศูนย์กลางแขวงนครหลวงพะบางบรรดาเมืองแขกรับเชิญรวมทั้งมวลชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนหลากหลายเต็มไปด้วยบรรยากาศฟูดฟื้นมวลชื่นท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางประธานจัดงานบุญหอเข้าประดับดินทรงเงินเดือน9ประจำปี2016อยู่นครหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่างานโลลาดในบุญหอเข้าประดับดินอยู่นครหลวงพะบางเป็นบุญประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายเซนคนโดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทางภายในและต่างแขวงได้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์สีไม้ลายมือสินค้ากสิกรรมและอาหารหลายอย่างมาวางขายเพื่อให้มวลชนได้นำไปประกอบพิธีทั้งศาสนาและรับประทานทางไส้ซอยนอกนั้นจะได้จัดงานบุญสงเหือประเพณีปีนี้คณะกรรมการจัดงานบุญได้เปิดกว้างการจัดงานบนพื้นฐานการกำหนดระเบียบลักการแข่งขันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่ชาวหลวงพะบางได้สืบทอดกันมาแต่โดนนานการโลลาดครั้งนี้การนำที่เข้าร่วมได้ย่างสมการวางขายสินค้าและร่วมตัดแถบผ้าลั่นคล้อง9บาทเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการซึ่งงานโลลาดหรือลงตลาดนัดแบบมวลชนโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินในปีนี้คณะผู้สอบได้กำหนดเอาถนนสีสว่างวงเส้นทางกลางเมืองเริ่มแต่3แยกบ้านจูมข้องหน้าหอพะบางหา3แยกเดินทัดหลวงโดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าสาวขายทางภายในและแขวงอ้อมข้างและต่างประเทศพร้อมด้วยประชาชนภายในหลวงพะบางได้นำเอาสินค้ากสิกรรมและผลิตภัณฑ์สีไม้ลายมือมาวางขายเป็นต้นเครื่องสักกรรมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเครื่องปลาของดงเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใส่ในครัวเรือนอาหารเครื่องกินดื่มและหมากไม้นานาชนิดที่นำมาประกอบเป็นฮอหรือเข้าประดับดิน ส่วนมื้อ14ค่ําเดือน9ลาวกุ่งกับวันที่11กันยา2026ซึ่งเป็นมื้อบุญฮอข้าวประดับดินเริ่มแต่เวลา 6:00 น.การนําผักหลัดได้ร่วมกันใส่บาตรให้แด่พระสงฆ์สมณเณรที่หน้าวัดแสนสุขารามและมวลชนชาวพุทธศาสนิกชนร่วมใส่บาตรถวายเครื่องวัตถุทานอยู่ตามวัดวาอารามแต่ละแห่งจากนั้นจะได้เต้าโฮมแขกมวลชนและเฮือส่วงที่เข้าร่วมแข่งขันที่ผ่ามใส่เฮือส่วงแคมน้ำคานบ้านเสียงทองคีรีและดำเนินการส่วงเฮือตลอดวัน
1: ในระยะผ่านมาภาครัฐบาลได้ถือเอาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นใจกลางและเป็นบุริมสิทธิ์อันดับต้นๆของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติถึงแม้นว่าพวกเฮาจะญาติได้ผลสำเร็จหลายด้านแต่ประเทศเฮากำลังประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างในโอกาสครบรอบ60ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเอาวันที่8กันยาของทุกๆปีเป็นวันสากลแห่งการฮู้หนังสือท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ยกให้เห็นว่าปัจจุบันอัตราการปรากันเฮียนของนักเฮียนยังมีทะเอียงสูงโดยเฉพาะในเขตชนบททางไกลศกลีกและในกลุ่มครอบครัวที่มีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจคุณภาพของการเฮียนการโซนการขาดเคนคู่โซนพื้นฐานโครงสร้างและอุปกรณ์การเฮียนการโซนยังพันตบสนองได้อย่างทั่วถึงหลักสูตรและวิธีการโซนยังต้องได้รับการยกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาคพื้นและสากล
3: อุปกรณ์การเรียนการสอนยังบ่ทันตอบสนองได้อย่างทั่วถึงหลักสูตรและวิธีการสิทธิ์สอนยังต้องได้รับการยกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานภาคพื้นและสากลการสร้างกำลังแรงงานยังบ่ทันสอดคล้องและเพียงพอเพื่อรับใช้ให้แก่โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของชาติที่ผ่วมหันเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมการบริการที่ทันสมัยและกสิกรรมสะอาดโดยเฉพาะกำลังแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านและทักษะระดับสูงเพื่อก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงการศึกษาบ่เพียงแต่สอนความรู้ด้านวิชาเฉพาะเท่านั้นแต่ต้องสุ่มใส่การปลูกฝังคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแนวคิดทักษะหักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเคารพกฎหมายมีวินัยและมีความรับผิดชอบสูงต่อสังคม
1: ท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆได้ยกให้เห็นตื่มว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อหัวมือประสานงานกับทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนผู้ปกครององค์การจัดตั้งสากลและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเพิ่มทวีการลงทุนใส่การศึกษาขั้นพื้นฐานเอาใจใส่ชีวิตการเป็นอยู่ของครูอาจารย์และสร้างทุกเงื่อนไขให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงส้นเผ่าและผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมแก้ไขปัญหาการปะละการเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การเรียนการสอนพร้อมกันสร้างครอบครัวบ้านชุมชนและทั่วสังคมให้กลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้เพื่อพวกเราต้องถือเอาการศึกษาให้กลายเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทั่วปวงชน
0: วันที่9กันยานี้อยู่สถานที่ท่องเที่ยวเขตหน้าเขื่อนน้ำเงิม1เมืองแก้วดุมแขวงเมืองจันทน์ได้จัดพิธีมอบหับโครงรางพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและเซ็นสัญญาการบริการการบริหารคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยวเขตหน้าเขื่อนน้ำเงิม1ให้เกียรติกล่าวมอบโครงรางพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวโดยท่านนางดารณีพรมมะวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกล่าวรับโดยท่านผู้วงบุญสูประธานคณะกรรมการองค์การปกครองแขวงเมืองจันทน์โดยมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินมีท่านนางเซนนี่แคมเบลหัวหน้าห้องการธนาคารพัฒนาอาเซียนประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเขตอ่างน้ำเงิม1ที่ได้มอบให้องค์การปกครองแขวงเมืองจันทน์สืบต่อบำรุงรักษาและบริหารคุ้มครองประกอบมีเส้นทางคอนกรีตเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวความยาว6กิโลเมตรกว่าบ่อนจอดรถ2แห่งพร้อมทั้งบ่อนเก็บมีดขี้เหนียวสัวขาวท่าเทียบห้านอาหารเฮือนแพท่าจอดเฮือน้ำเที่ยวถาวรห้านคาดจำนวน32หลังอาคารจัดกิจกรรมต่างๆศาลาชมวิวห้องน้ำสาธารณะ2แห่ง ทางยางห้องระบายน้ำและปรับปรุงทัศนียภาพเส้นปลูกต้นไม้เดินหญ้าระบบไฟฟ้าและน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเปื้อนโครงการดังกล่าวได้เริ่มก่อสร้างแต่ปี2024และได้เปิดนำไส้ยางเป็นทางการเริ่มแต่เดือนธันวาคม2024เป็นต้นมาโอกาสนี้ยังได้จัดพิธีเซ็นสัญญาบริการการบริหารคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยวเขตอ่างน้ำเงือม1เมืองแก้วดุมแขวงเวียงจันทน์ระหว่างท่านศรีสวัสดิ์แสงพระจันทร์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงเวียงจันทน์และท่านอินทีเดือนสวรรค์ผู้อำนวยการบริษัท Green's Adventure จำกัดผู้เดียวการเซ็นสัญญาครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและการบริการและบริหารคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แม่นปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อยกระดับการบริการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถเสื่อมกับวงจรการท่องเที่ยวของนครหลวงเวียงจันทน์และเมืองท่องเที่ยววังเวียงพร้อมทั้งเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลการคัดเลือกเอาภาคธุรกิจเข้ามาร่วมกับภาครัฐในการบริการและการบริหารคุ้มครองแม้ได้คัดเลือกโดยผ่านการประมูลเปิดกว้างเพื่อคัดเลือกเอาภาคธุรกิจผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่สถานที่ท่องเที่ยวเขตนาเขื่อนงืมสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชนท้องถิ่นก็คือข่อยเมืองจันทน์โครงการดังกล่าวแม้ได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาอาเซียโดยทุนช่วยเหลือภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุภาคพื้นแม่น้ำของระยะ2เจ้าของโครงการโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในการเยี่ยมยามทางรัฐกิจอยู่สหพันธ์รัสเซียในวันที่8สิงหาคมผ่านมาอยู่นครหลวงมอสโกท่านโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้ต้อนรับท่านนิโคไลปาทูเซฟผู้ช่วยเวียกประธานาธิบดีประธานสภาการทะเลแห่งสหพันธ์รัสเซียในการต้อนรับท่านตัวเริ่มได้แสดงความสมเชยสองฝ่ายได้กำหนดทิศทางการฮุ่มเมือในคงเขตทะเลและหยะปี2006หา2030เสนอองค์การที่เกี่ยวข้องของสองประเทศค้นคว้าการพัฒนาบรรดาเส้นทางขนส่งทางทะเลอย่างมีประสิทธิผลเพิ่มทวีการเสื่อมโตระหว่างท่ากำปั่นทะเลวิสาหกิจขนส่งและโลจิสติกสองประเทศลดพลค่าใช้จ่ายและสร้างเงินไขสะดวกให้เกการจราจรสินค้าท่านตัวเริ่มเสนอส่งฝ่ายค้นคว้าความสามารถการฮุ่มเมือส่งแปลงบูรณาหักษากำปั่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมกับความต้องการและเงินไขของเวียดนามสืบต่อยกสูงประสิทธิผลการเคลื่อนไหวของศูนย์เขตห้อนเวียดนามรัสเซียพร้อมทางเปิดกว้างการค้นคว้าไปคงเขตวิทยาทะเลและมหาสมุทรชีวนานาพันธุ์ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมหับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศวัสดุใหม่และบรรดาเทคโนโลยีหับใส่การพัฒนาเศรษฐกิจทะเลแบบยืนยง
0: ตามข่าวต่างประเทศเมืองบดุลมานี่กลุ่มปฏิบัติงานเริ่มเก็บกำและวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งปันเวียกงานด้วยการตีราคาเป็นจุดด้วยการตีราคาเป็นจิตกลุ่มของเขตในนั้นลมมีพื้นฐานโครงร่างการแพทย์และการศึกษาการเป็นแปลงของดินฟ้าอากาศการผลิตกสิกรรมและบรรดาแขนงเศรษฐกิจโดยรัฐบาลในปานได้สั่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตีราคาผลเสียหายและความต้องการฟื้นฟูภายหลังภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในวันที่16สิงหาคมผ่านมาอย่างรอบด้านคณะกรรมการโดยทานกูนันค่าบาธาห้องประธานคณะกรรมการแผนการแห่งชาติในปานกาวาด้วยระยะเวลา6อาทิตย์ต้องเหตุบริงานตีราคาความต้องการภายหลังภัยพิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานแน่ใส่ระดมการช่วยเหลือภายในประเทศและสากลให้แก่การฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์อ่าน

ทำความดีเพื่อเอาหน้าจะสูญค่าความเป็นคนสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงพบกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านใดหักฟังและมักในเรื่องของบทกาบกลอนหรือว่าบทเรื่องสั้นสำหรับบทเรื่องสั้นละแมนวันอังคารและวันพฤหัสเนาะนอกจากนั้นก็เป็นบทกาบกลอนหมดเอาท่านที่มีความรู้ความสามารถกับประกอบส่วนนำกันเนาะเพื่อเห็นให้รายการของพวกเขามีสีสันและสร้างความเบิกบานมุ่งซื่นกล่อมอารมณ์ให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยามค่ำคืนมาแล้วก็เป็นกล่อมอารมณ์ม่วนซื่นไปกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงเนาะค่ำคืนนี้มันได้นำเอาบทกาบกลอนมานำเสนอให้ทานได้หับฟังก่อนทำอิฐที่จะเสนอให้ทานได้หับฟังจากสายเซลำเผาขอมอบเป็นความมุ่งซื่นให้กับมิตรรายการทุกทุกทานบทกลอนของพลเสวามารยาทสาวลาวเพียงผบผ่านผ่านพ่อใจยังคิดละมือฝันภาพเพิ่นเพียงปานพิมพ์พระองค์อิ่มเองเต็มเน้มหนึ่งนำบ่เคยเอื้อนอิ่มเอ็มในใจเจตสังมางามกระดอบ่เคยพ่อกะห่างเห็นน้องผู้เสื้อสาดสั้นแสงเผาพันลาวเน่าอยู่ในดินแดนถิ่นสถานใดนี้น้องสั่งมางามเหลือให้กิริยาวาทาวาจาหวานอินอ้อยน้ำหวานพึ่งบ่เท่าเทียมยามเมื่อจ่าปากตาลยิ้มก่อนส่วนเสน่ห์ย่านใจเพยยามผ่านพบอิ่มเอมใจแจ้งแย้งสองมองกายเจ้าเพียวบางห่างอ่อนอ่อนสอนนำนาดน้องสกุลเสื้อเผาลาวการเดินย่างบ่ฝั่งเฝ้าคุ้มเขียมป่านสร้างสารดุดดังหงสาเหาะเวิร์นบินบนฟ้าในตาคมเขียงคิ้วเป็นวงเดือนโดดเด่นอาพรทรงถูกสิ้นใส่สิ้นเบี่ยงสบายเรียกงานการก็เหตุใดเทียมเทียบดังสุ่มสายการสร้างสาพัฒนาเรียกการงานบ้านทั้งเหตุการขายค่าทำนาผลละปลูกทุกสิ่งนางเหตุใดโบมีเตื้องต่อไผใจขิดไฟนาดนองเนื้อคองทันสมัยเป็นแม่พิมพ์สาวลาวสง่างามหน้าสมแท้ขอแก่นุ่งนางน้องอย่าลืมลายลาวง่ายจงเสื้อสู่สิ่งที่ดีเลิศไว้วัฒนธรรมสั้น

เอาบทกลอนจากสายเซลัมเผาเพิ่นให้ชื่อว่ามารยาทสาวลาวเพียงได้พบได้เห็นก็โอ้ยยังคิดละเมอเพ้อฝันอยู่ว่าซั่นบ่เคยเห็นคนงามป่านนี้งามปานดังองค์อินแต่งแต้มมาว่าซั่นเนาะบ่ว่าจะเป็นหน้าตากิริยาและวาดเว้าและพร้อมกันนั้นก็มีความดุมันขยันเพียรอีกเนาะในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานการสร้างสาพัฒนาเวียกบ้านการเฮือนนี่โอ้ยเฮ็ดได้เบิดเนาะบ่ว่าจะเป็นการทำมาค้าขายบ่การผลิตทุกสิ่งทุกอย่างมีความหาวหาญดีว่าซั่นจึงได้พรรณนาเป็นบุตรก่อนมาผ่านรายการของพวกเขาขอฝากให้สาวลาวมุดสุคนเนาะเป็นความเบิกบานมุ่งเสริมให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ฟังก่อนต่อไปจากเนาวรัตน์พงไพบูรณ์ซึ่งบทก่อนนี้ได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เนาะขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านบทก่อนมีชื่อว่าน้ำเงินเบิกเบยหยาวแย้มเมฆเคลื่อนคุ้มเขาคุณเหยือเข้าหมอกมัวเมืองผาคอยพุดเผยอาละมุนละไมเอตามเคยคือคองน้ำฟ้าเกยเกื่อนกิ่งกายเหงาเหนื่อยลงเมฆไหลเลียรูปไหลปลมไหลผ่าไหลบ่อนั้นลายเรือนบนบังลอยคอยระบายเบื่อแจงลึบด่านดอยลงเลื่อยละลายหื้ยหายจาภาคเพาะแสงแดดตองละอองห้อนหุ่งมาใส่ส่องลงลอดฟ้ามาแผ่นภูมิสถานบันดาลดินเหาะหืนเวิร์นพยุมทะยานให้ละบายผิวแถวใจสายฟูพิมพ์เสน่ห์ว่าอยู่แหงหยวกยูเย้ยหยวกหยามหยอกเอินเนินหน้าวเหนียวกระสันบึ่งที่เกาะกอดแกงกระจายแจกเรียงลายฝ้าต่ำพอเพียงดินพองพุดเผยแผ่วเกียละในภูมิพื้นแวววาววันใหม่น้ำงืมงามเงียบนิ่งสงบซ้อยสุ่มเย็นแท้หนอ

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซะจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

บทกลอนที่มีชื่อว่าน้ำเงิมซึ่งเขียนโดยเนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์คัดจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในคืนนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเด้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนก่อนจะเข้าหลับเข้านอนก็ดีต้องมีสตินอนในการเมียนมักสิ่งทองที่มีค่าของทานให้ดีและสำหรับผู้ที่ไปมาใส่รถใส่ถนนก็คือการนอนมีสติระวังตัวในการใส่ยวดยานพาหนะอย่าเฝ้าอย่าฟังอันอย่าขี่ไว้หลายเนาะจักหน่อยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมีผลเสียหลายอย่างเสียเงินเสียคำหรือว่าเสียสุขภาพนั่นแหละแข้งหักขาห่านบ่จังซี่เนาะดีบ่ดีเสียชีวิตก็เป็นได้ได้อุบัติเหตุนี่บ่เข้าบ่ออกไผเนาะจังซั่นก็ขอให้ทุกท่านจงมีสติก็แล้วกันบ่ว่าผู้ไปผู้มาอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองก็ดีเนาะก่อนต่อไปขอฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการบทกลอนและเสียงเพลงและพิเศษเป็นเพิ่นขอฝากให้กับบรรดาครูอาจารย์ทั่วประเทศเด้อให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะผู้ที่เพิ่นบ่ประสงค์จะออกนามขอบใจที่มีกลอนมาร่วมนำบทกลอนเพิ่นชื่อว่า

วันละนึกถึงครูท่านผู้มีคุณหลายอเนกนั้นเหลือล้นทุกแห่งหนของดาวดินลาวทางแผนเมนมาละนึกน้อมหาไทยทานครูปุ่นเปียกทานผู้ฮู้ครูคือแม่ผู้ที่สองเปิดม่านตาเฮามองเบิ่งไก่เห็นกวงคนทั้งปวงเข่าย่องเยินยอสูงส่งผู้ประสงค์สิ่งข้ามคนมุ่งเมนาทีข้ามสุงมิดหอดพี่มุ่งเมนาทีหลวงบ่เคยทวงบุญคุณข้าคนขอห้องมีแต่มองแนมก้นกังวลนำแนมลำย่านบุดมเข้าถ้ำหลงกำแก้วทางคันหู้ว่าถือทางทางอย่างสดใสเป็นใหญ่สูงศักดิ์ศรีมั่งมีหูจักใสไผก็ส่งเสยย่องคู่ยินกะยิ้มยามบ่เฮียคองสองขาวเพียงสิทธิ์ลาวคิดได้ครูนี่กะแม่นดีสอบแล้วหลานนี่ขอพรให้ครูทานจงมีสุขอย่ามีความกังวลโศกตรงละทมเศร้าปรารถนาสิ่งใดขอจงได้ขอให้สมใจทานอายุภาละสุขะหน้าที่การของท่านนั้นให้ยืนมั่นตลอดกาลเถิดหนา

เอาบทก่อนที่มีชื่อว่าครูคือเหือข้ามทะเลและพิเศษก็เป็นขอฝากเด้อบรรดาท่านครูทั้งหลายเนาะมาฟังก่อนต่อไปจากส

ใจขาลำสินธรรมพร้อมพำเพียงงามนอกใจโบเลวยังต้องเก่งการงานห้าวหันและอดทนบ่คอยสนความคานงานนักเบาเอาใจสู้ดุดันขยันแข็งหวังปลูกแปลงก่อสร้างความหวังไว้ส่วนสูงงามและเก่งเท่านั้นยังบ่ครบบริบูรณ์ยิ่งควรมีความดีประกอบนำตามคนดีต่อคนทางค่ายตายายพ่อและแม่ดีต่อญาติพี่น้องพ้องเท่าเพื่อนฝูงมีใจคิดมาดมุ่งเพื่อแผ่เมตตาจิตปากและใจตรงกันบ่ลายลวงซ่อโกงล้อบ่ลืมไหลของเข้าเฮือน3น้ํา4ยิ่งดีงามเก่งพร้อมแนวนี้บ่ค่อยมีแล้วเด้อ

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้

0: แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
1: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
0: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ๆๆๆด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

คุณสมบัติ3ประการของหญิงเป็นบทกลอนจากสมคิดสุริยศักดิ์พร้อมเสียงเพลงมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการคิดว่าก่อนพร้อมเพลงที่ผ่านไปคงจะเป็นที่เบิกบานมุ่งซื่นและก็กล่อมอารมณ์ให้ผู้ที่ยังนอนบ่ทันหลับเถื่อนอนในค่ำคืนนี้ผู้ที่เพิ่นมักฟังบทกราบก่อนฟังเพลงในยามค่ำคืนก็คิดว่าคงจะถูกใจบ่หลายกับคงหน่อยเนาะฟังก่อนต่อไปจากผู้โขงสอนวงไสขอฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ได้ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนเด้อว่าซั่นห่างไกลจากคนหักฟังก่อนนี้จงมีแต่ความสุขและนอนหลับฝันดีตลอดคืนบทก่อนสื่อว่าห่างหักสายลมผ่านผัดต้องหนาวนวงกายยาใจหวยหาหักเฮาแหมห่างเดินทางไก่ไปหน้าคะนิ้งหวนหาอ่อนเดินนั่งนอนอย่างง่ายอะไรน้องอยู่บ่เศร้าเหงาเหงาใจเปี่ยวเศร้าเนาอยู่เดียวดายส่งใจตามสายลมฝากความหาน้องผู้ผ่าข้ามกระแสทานเสนงานมาข่าวให้นางหู้ดังเดิมไอ้นี่ยังหากเจ้าคือเก่าข่าวหลังห่วงแห่นนางบ่เคยวางเว้นใจดวงนี้จริงจังวางแต่งแรงคำเศร้ามีเจ้าผู้เดียวสิเปลี่ยนความอ่อนล้าเป็นสิ่งสู้ใจเป้าหมายไก่เพียงใดพาฟันทลายมางความหวังอ้ายหมายปองพองคู่อยู่ห่างไกลจำข้อฟ้าขอ

เอาผู้คงสอนวงไซบุตรก่อนของพลซื้อว่าห่างหักเอาเดินทางไปไกลแสนไกลหัวใจยังคนิงหาเป็นห่วงอะไรอาวรณ์บ่ได้สวงได้เศร้าเด้อว่าซั่นปัจจุบันมีแต่ความโศกเศร้าเหงาใจจังซั่นจึงได้แต่งก่อนมาฝากทางรายการบุตรก่อนและเสียงเพลงนี้เนาะฝากตามสายลมให้กับคนที่เพิ่นคิดฮอดคิดถึงนั่นแหละหวังว่าคงจะพร้อมพักกันรับฟังอยู่ในขณะนี้เนาะเอาเหลือเบื้องเวลานาทีเดียวกับคงสิได้ลาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงของพวกเขาขอใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนและฝันดีขึ้นต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: หน่อยคือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ำหายน้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำหายน้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออขอสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

จงภูมิใจในความบ่สมบูรณ์แบบพอมันจะช่วยให้เฮาพัฒนาตัวเองต่อไปสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.มีรายการหมุนคลื่นเฮาฟังได้ที่ FM 103.7 MHzสำหรับท่านใดที่อยากจะหับฟังทีวิทยุออนไลน์เนาะก็ได้ท่านผู้ฟังหับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกบุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะขึ้นกับเงื่อนไขความสะดวกของมิตรและกาศแต่ละท่านท่านสะดวกหับฟังสองทางใดเลือกหับฟังได้ซึ่งก็มีหลายข้อมูลข่าวสารเนาะบอสพอแต่และการละติเสียงเพลงภาคข่าวทั่วไปและการบันเทิงและการเป้าหมายหับฟังได้จากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวสำหรับรายการลาติเสียงเพลงมื้อนี้บุญน้องก็มีหลายข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอความเครียดลงกระเพาะภัยเงียบที่ควรระวังเนาะท่านผู้ฟังรายละเอียดจะเป็นแนวใดจะให้ท่านหับฟังในระยะต่อไปตอนต้นรายการแบบนี้หับฟังส่งเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: หน่อยคือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ำหายน้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปงกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงตัวหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: เอ้าแม่ลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำถิ่มไว้หั่นน่ะ
1: เขาสิล้างรถน่ะแม
0: ่ล้างรถคือพอเปิดใส่ขวดใส่สามจึงล้างลูกมันจังบ่เปลืองน้ำได
1: ้มันบ่สะดวกน่ะแม่เปิดก๊อกล้างรถมันสบายกว่า
0: ก็แม่นอยู่แต่มันเสียน้ำหลายโพดพวกเขาควรช่วยกันประหยัดเด้อลูกเอ้ย
2: น้ำประปามีค่าทุกหยาดเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด

ให้ท่านได้หับฟังส่งเสียงเพลงมวนๆจากทางรายการผ่านไปหวังว่าจะถึงใจทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศระยะต้นเนาะบุญน้องแจ้งไว้แล้วว่าสำหรับตอนนี้จะให้ท่านได้หับฟังความเครียดลงกระเพาะภัยเงียบที่ควรระวังซึ่งความเคร่งเครียดลงกระเพาะเนี่ยท่านผู้ฟังเกิดจากเมื่อห่างกายของเฮามีความเครียดสะสมหลายเกินไปจะส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนต่างๆรวมถึงกระเพาะอาหารที่หลั่งกรดหรือน้ำย่อยออกมาหลายกว่าปกติเกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและการย่อยอาหารซ่าลงซึ่งอันตรายเนาะท่านผู้ฟังเพิ่นว่าสัญญาณอันตรายนี่ได้แก่เจ็บหรือว่าจุกบริเวณกลางเอิกมักเป็นก้อนหรือว่าเป็นหลังกินอาหาร2ก็แม่นแน่นท้องยิงท้องอาหารบ่ย่อยอิ่มไว้3แม่นมีลมในกระเพาะอาหารหลายเอื้อมตลอดและ4แม่นปุ้นท้องปวดหากเนาะอันนี้แม่นสัญญาณอันตรายท่านผู้ฟังว่าเฮามีความเครียดลงกระเพาะเนาะท่านผู้ฟังถ้าหากว่าท่านใดที่มีสัญญาณคือดังที่บุญน้องว่ามานี่เนาะก็ขอให้รีบฟ้าไปพบแพทย์หมอเนาะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับระยะต่อไปเนาะจะนำเสนอวิธีปิ่นปั่วอาการเคร่งเครียดลงกระเพาะนี่จะปิ่นปั่วแนวใดมีวิธีรักษาแนวใดเนาะให้ท่านรับฟังในระยะต่อไปตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มรับฟังอีก2เสียงเพลง

0: จ้าฮู้บ่ว่าโยมลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการละตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. เนาะ1ชั่วโมงท่านผู้ฟังมีทั้งข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับสับเปลี่ยนแต่ละระยะเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความเมื่อยให้กับบรรดาท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะบอกว่าท่านจะรับฟังอยู่ไซนะครับลองเมืองจันทน์ก็ดีทั้งต่างแขวงก็ดีท่านผู้ฟังภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนาะหาฟังอยู่จุดใดพื้นที่ใดก็อย่าลืมรายงานผลของการหาฟังมาพร้อมเนาะสัญญาณแจ้งดีหรือบอท่านหาฟังอยู่เขตแขวงใดก็สามารถแลกเปลี่ยนกันมาได้ท่านผู้ฟังสำหรับหมายเลขโทรศัพท์แม่น020-5986-8324ขอให้มิดรายการโทรมาในวันเวลาทางรัฐการกันแล้วกันระยะที่ผ่านมาเนาะท่านผู้ฟังบุญน้องแจ้งไว้ว่าจะให้ทานได้หับฟังวิธีปิ้นปัวอาการเคร่งเครียดลงกระเพาะซึ่งวิธีปิ้นปัวหรือว่าวิธีหักษาทับอิดก็คือการผ่อนคลายความเครียดบ่ว่าจะเป็นการฟังเพลงการแต้มฮู้การออกกำลังกายการอ่านหนังสือหรือการนั่งสมาธิ2แม่นการกินอาหารให้คงเวลาและให้ครบ3คาบ3แม่นการงดแอลกอฮอล์หรือว่างดการสูบยา4แม่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับตารางเฮ็ดเวียกให้ดุลเดียงมีเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างเพียงพอ5ปรึกษาแพทย์หมอหากมีอาการที่หุนแหงหรือจัดการความเคร่งเครียดบ่ได้เนาะอันนี้บุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระดีๆให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะก็คือวิธีปิ้นปัวอาการเคร่งเครียดลงกระเพาะที่มีอาการบอกว่าจะเป็นเจ็บจุกกลางบริเวณกลางเอิกเนาะท่านผู้ฟังเนาะหรือว่าแน่นท้องยึงท้องตลอดหรือว่ามีลมในกระเพาะอาหารหลายก็ขอให้ปฏิบัติตามวิธีที่บุญน้องแนะนำมาถ้าว่าหุนแห้งเกินไปท่านรู้สึกบ่ไหวก็อย่าลืมไปพบแพทย์หมอเนาะท่านผู้ฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโคย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตฮู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: ฮู้อยู
0: ่ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ั้งเสียงเพลงเสียงลำข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะให้ทานได้หับฟังก็หวังว่าจะถูกใจทุกทานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับคำคืนนี้เนาะบางทานที่กับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซ่องว่าบางทานว่าหับฟังรายการแล้วๆก็เกียมจะเข้ารับเข้านอนเนาะซึ่งมื้อนี้บุญน้องก็มี3วิธีในการนอนนอนแนวใดเพื่อให้ดีและดีต่อสุขภาพทางกายเนาะท่านผู้ฟังเนาะซึ่งการนอนหลับแม่นมีความสำคัญต่อร่างกายหลายสมองและรวมไปถึงจิตใจโดยเฮาจะสังเกตได้ว่าเมื่อใดที่ว่าเฮาอดนอนสมองเฮาจะบ่ค่อยแล่นหรือว่าเฮ็ดเวียกคิดหยังก็บ่ออกเนาะส่วนของอารมณ์ก็จะบ่ค่อยปกติดังนั้นอย่าเบิ่งข้ามต้องนอนให้ครบและถูกต้องตามเวลาในการพักผ่อนของร่างกายและบ่ควรใช้คำว่าสำหรับคนรักษาสุขภาพเนื่องจากว่าปัญหานี้ทุกคนควรจะต้องได้ปฏิบัติซึ่งวิธีที่หนึ่งได้แก่การนอนให้พอซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่านอนแล้วได้ให้พอสำหรับคำนี้ตอบได้เลยว่าในช่วงระยะการนอนของแต่ละคนที่รู้สึกว่าพอหรือบ่พอนั้นบางคนอาจจะนอน4หา5ชั่วโมงก็รู้สึกว่าเต็มอิ่มแล้วบ่รู้สึกเหงานอนสดชื่นได้แต่ในขณะที่บางคนนอน6หา7ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงยังรู้สึกหิวนอนคือกับคนนอนบ่พอนั่นเป็นเพราะคุณภาพการนอนสำคัญถ้านอนหลับลึกได้5ชั่วโมงก็จะรู้สึกดีกว่าคนที่นอนหลับๆตื่นๆหรือว่าคนที่นอนครบ8ชั่วโมงโดยทั่วไประยะเวลาของการนอนที่เหมาะสมก็แม่น7หา8ชั่วโมงต่อ1วัน2แม่นหลับให้ลึกการนอนหลับให้สนิทเป็นการนอนที่มีคุณภาพซึ่งจะเฮ็ดให้ตื่นมามีความสดชื่นและดีต่อสุขภาพการนอนหลับอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคนแต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับบางคนเช่นกันซึ่งอาจจะต้องได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างสำหรับผู้ที่หลับยากอาจจะมีการออกกำลังกายงดการดื่มกาแฟก่อนนอนอย่างหน่อย6ชั่วโมงการดื่มนมก่อนนอนจัก1จอกและบ่ควรดื่มน้ำหลายเกินไปก่อนเข้านอนงดอาหารหนักก่อนเข้านอนอย่างหน่อย4หา6ชั่วโมงงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทก่อนเข้านอนอย่างหน่อย30นาทีหา1ชั่วโมงและเปลี่ยนมาเป็นการอ่านหนังสือแทน3ปรับให้ศีลการเข้านอนในเวลาต่างกันทุกมื้ออาจเฮ็ดให้ร่างกายบ่คุ้นเคยและส่งผลให้การนอนบ่เพียงพอฉะนั้นควรพยายามปรับเปลี่ยนเวลานอนเวลาตื่นเวลาเดียวกันในทุกๆวันเจ็ดให้ห่างกายลึ่งเคยและหลับได้ง่ายขึ้นเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็แม่น3วิธีนอนแนวใดให้ดีต่อสุขภาพเนาะบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระดีๆให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ็ดยังคือว่าเปิดน้ำถิ่มไว้หะนะ
1: เขาสิล่างรถนะแม
0: ่ล่างรถคือพอเปิดใส่ขวดใส่สามจึงล่างลูกมันจังบ่เปลืองน้ำได
1: ้มันบ่สะดวกนะแม่เปิดก๊อกล่างรถมันสบายกว่า
0: ก็แม่นอยู่แต่มันเสียน้ำหลายโพดพวกเขาควรช่วยกันประหยัดได้ลูกเอ้ย
2: น้ำประปามีค่าทุกหยาดเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด
3: เจ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
4: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
3: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
4: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
3: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
4: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

ท่านกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมือเวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านหับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการสำหรับให้รายการนี้บุญน้องมีข้อคิดที่จะนำเสนอให้ท่านได้หับฟังซึ่งก็คือสิ่งที่ควรอยู่ใกล้คือความสบายใจสิ่งที่ควรอยู่ห่างไกลก็คือความกังวลอันนี้หวังว่าจะเป็นอีกข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เช่นเคยท่านผู้ฟังเวลาของเฮานี่ก็ถือว่าบุดเดียวน้องหนึ่งสมองมันเดินทางมาฮอดท้ายรายการแล้วกะจะให้ท่านได้หับฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงเพื่อเป็นการปิดท้ายรายการเนาะเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านปูวงลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขความโชคดีสำหรับค่ำคืนนี้นอนรับฝันดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันเสาร์ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่12กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 น.รายการสดสื่นยามเช้า 6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า 7:30 น.รายการผู้แทนประชาชน 8:00 น.รายการท่องเที่ยวลาวแปดโมงสิบห้านาทีรายการกวางซีที่สวยงามแปดโมงสามสิบนาทีรายการเปิดใจไว้หนุ่มเก้าโมงรายการสีสันเสียงเพลงสิบโมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดสิบโมงสามสิบนาทีรายการละครวิทยุสิบเอ็ดโมงรายการเพลงก่อนเที่ยงสิบสองโมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการเพื่อสาวกสิกร16โมง30นาทีรายการเล่าจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพบกันหลังข่าว20โมงรายการมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีตเช้า1โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกล่อมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเช้า
1: โมง FM 103.7 MHz

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้ารายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 5:00 น. 5:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้มีรายการมื้อนี้เป็นมื้อพักผ่อนเนาะหลายคนนี่ก็นอนพักเอาเหือเอาแห้งแน่แต่ว่าบางคนนี่ก็ยังคงสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเนาะเฮาหันในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้าชาวขายโซเฟอร์แลนด์รถโดยสารเนาะใส่เนื้อใส่ใต้การไปกันมาในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเนาะคอยไปคอยมาท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแล้วเฮ็ดเวียกงานเวียกสารแดบางท่านนี่ก็ออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายให้กับร่างกายตนเองเนื่องจากว่าญาติเอาเวลาพักผ่อนเด้อเนาะบางคนนี่ก็จิบน้ำชากาแฟอยู่ในตอนเช้าๆแบบนี้ล่ะมีรายการบรรยากาศมื้อนี้หลายคนที่กะเกียมแผนการเดินทางในขึ้นไปเหนือลงไปใต้บ่ว่าจะนำไส้เส้นทางใดก็แล้วแต่การไปกันมาในทุกมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเพราะว่าดังที่ฮู้นำกันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหลายเขตหลายพื้นที่เนาะอากาศบ่คือกันฉะนั้นการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังมีสตินำกันเด้อท่านผู้ฟังสิ่งที่สำคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องและนอกจากนั้นเขาซื้อเนื้อในจากทางรายการพวกเขาในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงกันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ามเศร้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารนำมาฝากบรรทานเนาะเนื่องจากว่าระยะผ่านมาหลายแขวงก็ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติท่านผู้ฟังมีน้ำท่วมน้ำสุเส้นทางขาดเส้นทางเปเพฉะนั้นมิตรรายการเมื่อเว้าถึงเส้นทางในแต่ละจุดบ่ว่าจะอยู่ทางภาคเหนือแดภาคใต้แดระยะนี้ท่านผู้ฟังทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้สุ่มใส่ในการลงแก้ไขบ่ว่าจะเป็นการสัญจรท่านผู้ฟังการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันในนั้นทั้งแขวงจำปาสักเพิ่นก็ได้มีการลงซ่อมแปลงเส้นทางท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือเส้นทางที่เปเพเนาะตามเส้นทางหลวงแห่งชาตินั่นก็คือเส้นทางเลขที่16คือเส้นทางสาระเขียวเส้นทาง13ใต้และเส้นทางเลขที่20ที่เกิดผลกระทบจากภัยธรรมชาติท่านผู้ฟังเฮ็ดให้เส้นทางนี้เปเพเป็นขุ่มใหญ่ด่าทางบวมและมีน้ำอังขังตามสองข้างทางในโอกาสนี้ท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเพิ่นก็ได้เอาใจใส่ฮิปฮ้อนสืบต่อสมแปงแก้ไขการสัญจรในระยะฤดูฝนบ่ให้เส้นทางเป็นขุ่มเนาะเพื่อรับประกันการสัญจรกันไปมาของพ่อแม่ประชาชนที่สมใสเส้นทางนี้ให้มีความสะดวกสบายลดพรการเกิดอุบัติเหตุและพร้อมเดียวกันนี้ในระยะสภาพอากาศที่มีฝนตกเป็นประจำทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งทั้งรวมกับบริษัทได้สืบต่อสมแปงเนาะแก้ไขสัวขาวท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็ได้นำเอาดินมาถมท่านผู้ฟังตามเส้นทางหลวงแห่งชาติเพื่อว่าเฮ็ดให้เส้นทางนี้ไปมามีความสะดวกสบายขึ้นเนื่องจากใส่อิงใส่กับสภาพดินฟ้าอากาศแดดทัดผู้ฟังเพิ่นก็จะได้มีการส่อมแปลงเด้อบ่ว่าจะเป็นการขุดหื้อหน้าทางที่ว่าเปเพและก็ส่อมแปลงคืนทั้งหมดซึ่งจุดนี้ก็ได้แก้ไขเฉพาะหน้าให้ก่อนท่านผู้ฟังเสื่อว่าเส้นทางในหลายๆจุดที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินี้ท่านผู้ฟังบางจุดบางเส้นทางเนาะก็คือฮู้น้ำกันมีน้ำท่วมขังตามสองฟากทางแดแล้วก็เฮ็ดให้เส้นทางนี่บวมเปเพเป็นขุ่มการสัญจรไปมานี่ก็จะพบความยุ่งยากแต่ว่าทั้งหมดนี้ทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้เอาใจใส่ในการซ่อมแปลงแก้ไขเฉพาะหน้าก่อนเนาะให้ไปมามีความสะดวกสบายและจุดอื่นๆอีกท่านผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบเนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเดินทางไปมาหาสู่ให้มีความปลอดภัยเนาะคอยไปคอยมาเพื่อความปลอดภัยของตัวเฮาเองและคู่ร่วมเดินทางตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงเขาพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ในการในรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็มีข่าวสารเกี่ยวกับการเตือนภัยหู้ทันในการโฆษณารับสมัครงานบางคนอาจจะตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์และในปัจจุบันมีการเผยแพร่การโฆษณารับสมัครเวียกทางออนไลน์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจแต่ที่จริงแล้วอาจเป็นกับดักเนาะท่านผู้ฟังของแก๊งสัญญกรรมการฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะในกลุ่มเวียกงานคอลเซ็นเตอร์หรือว่าการบริการลูกค้าออนไลน์ที่อ้างว่าเงินเดือนสูงสถานที่แม่นเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศสำหรับรูปแบบการโฆษณาลักษณะนี้ผู้ฟังเป็นรูปแบบคลาสสิกเนาะซึ่งหลายคนนี่ก็ตกเป็นเหยื่อบ่ว่าจะเป็นทัวร์ภาคพื้นอาเซียนท่านผู้ฟังสำหรับในจุดนี้วิธีสังเกตในการโฆษณารับสมัครเวียกที่น่าสงสัยคือ 1. จะได้เงินเดือนสูงผิดปกติให้เงินเดือนสูงโดยบ่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาหรือว่าประสบการณ์ 2. ก็จะเป็นฟรีวีซ่าค่าเดินทางจะแจ้งเอกสารให้แบบง่ายดายหรือว่าออกค่าใช้จ่ายให้โดยบ่จำเป็นต้องผ่านขบวนทางการ3คำถามที่เฮ็ดเวียกที่น่าดึงดูดใจให้คำมั่นสัญญาในการเฮ็ดเวียกอยู่เมืองใหม่ที่มีชีวิตชีวา4ก็คือรายละเอียดของบริษัทนี่แม่นบ่จะแจ้งบ่มีเว็บไซต์บ่มีหมายเลขจดทะเบียนหรือบ่มีที่อยู่หรือว่าพนักงานสามารถยืนยันตัวตนได้เซ็นพนักงานฝ่ายบริหารคุ้มครองเป็นต้นและก็5เฮ็ดแบบฮิปฮ้อนและกดดันบอกให้ตอบไว้ฮับไว้รักษาความลับและบ่อย่างให้ถามคำถามหากว่าได้รับการเสนอเวียกโดยผ่านลักษณะนี้หรือว่าผ่านภาคส่วนที่3บ่ว่าจะเป็นคนฮู้จักหรือว่านายหน้าก็ต้องควรระมัดระวังบ่ชัดเจนแต่ให้คำมั่นสัญญาพร้อมรายละเอียดติดต่อโดยกงกับบริษัทหรือว่าผู้รับสมัครเวียกควรตรวจสอบบริษัทนี่มีตัวตนหรือบ่หรือว่าบ่อนเฮ็ดเวียกเนาะท่านผู้ฟังต้องกวนให้อย่างละเอียดและปรึกษากับครอบครัวหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมตำรวจสกัดกั้นและตันฆ่ามนุษย์ก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศฉะนั้นก็ขอฝากเตือนเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่ารูปแบบในการโฆษณาในการรับสมัครเวียกผ่านทางสื่อออนไลน์นี่นะก็มีหลายเนาะเห็นตัวจริงนำการผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียฉะนั้นผู้ใดที่ว่าสมัครผ่านทางออนไลน์ก็ขอให้กวดเบิ่งข้อมูลแหล่งที่ไปที่มาให้ดีเนาะถ้าว่าบ่มั่นใจการสามารถสอบถามหรือว่าปรึกษาครอบครัวสอบถามทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นี่คือความเป็นห่วงเนาะจากทางรายการเพื่อว่าบ่อยากให้ทุกคนตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์เอาล่ะท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยป้องให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดกันมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ 2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5.ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการสดชื่นยามเช้า

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสืนยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังที่เคารพได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงผ่านไปแล้วเนาะกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฟังไว้ตื่มเด้อช่องทางในการติดตามรับฟังรายการสดสืนยามเช้าออกอากาศในเวลา 5:00 น. 5:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปถึงมือถือผ่านทางแอปเรดิโอการ์เด้นท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับในยานี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาสารนุ่งนาฮู้เนาะสิ่งดีๆนำมาฝากประธานมือนี้จะนำเสนอสารนุ่งเกี่ยวกับลักษณะการเป็นหัวหน้าที่ดีที่ลูกน้องพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกท่านผู้ฟังก็คือหับปากต้องเฮ็ดให้ได้บ่ตำหนิไผต่อหน้าคนอื่นเคารพเวลาส่วนตัวย่องยอต่อหน้าทุกคนเป็นกลางกับทุกคนปกป้องลูกน้องให้คำปรึกษาได้มีเหตุผลตั้งใจฟังเป็นหัวหน้าแต่ในเวลาเฮ็ดเวียกพร้อมให้ความช่วยเหลือบ่เอาลูกน้องไปนินทาควบคุมอารมณ์ให้เป็นใจดีแต่บ่ตามใจลงมือเฮ็ดให้เห็นหัวหน้าก็ผิดได้คิดก่อนที่จะเว้าบ่เอาเปรียบและให้โอกาสนี่คือลักษณะการเป็นหัวหน้าที่ดีท่านผู้ฟังและลูกน้องกับพ่อมทีจะเฮ็ดเวียกเนาะในการสืบต่อประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานเฮ็ดเวียกส่วนตัวแดพร้อมด้วยทีมงานแดก็เลิศแล้วแต่ต้องได้เอาใจใส่น้ำกันท่านผู้ฟังยิงอยู่ในองค์กรใดที่มีพนักงานหลายๆคนแบบนี้ท่านผู้ฟังมิตรภาพที่ดีเนาะการมีน้ำใจการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพียงเท่านี้การประกอบอาชีพสั่งเรียกเหตุงานทำบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เรียกงานใดก็ดีท่านผู้ฟังลักษณะการเป็นหัวหน้าที่ดีก็คือดังที่โฆษกได้แนะนำไปเนาะบ่ว่าจะเป็นการเอื้อนมาความเป็นกลางให้กับทุกคนให้คำปรึกษาได้เป็นหัวหน้าในเวลาที่เฮ็ดเวียกเนาะและนอกจากนั้นพร้อมให้ความช่วยเหลือควบคุมอารมณ์ให้เป็นใจดีแต่ว่าบ่จับบ่ตามใจท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้เนาะบ่ว่าจะเป็นลักษณะการที่เป็นผู้นำก็ต้องเป็นแบบอย่างส่วนว่าทีมงานไอ้เอ้น้องทุกคนที่ว่าเฮ็ดเวียกทีมงานเดียวกันก็จะประสบผลสำเร็จโดยไวและนี่ก็คือสารนะฮู้จากทางรายการมาฝากบรรดาท่านที่ติดตามรับฟังรายการสดสืนยามเช้า

ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วเนาะกับเข้ามาสู่เวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วท่ามกลางเวลาผ่านไปไวๆขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังอย่าลืมเนาะช่องทางในการติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรายการสื่อสื่อยามเช้าออกอากาศในทางที่รับฟังเป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มเวลา 5:00 น. 5:00 น. เอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลสื่อจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรแสงทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ้องกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา 70,000 ปี6บวกหาเนี่ยและมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดชันพิธีมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: าแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้ออกอากาศในทางที่หักฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ออกอากาศเวลา6โมงหาง6โมง30นาที30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆสารนาหูนำมาฝากบรรดาท่านพบพอกับมิตรรายการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าหลายคนกระตือแล้วท่านผู้ฟังในการสืบต่อเฮ็ดเวียกเวียกซานเดย์บางคนก็ยังประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่บ่ว่าจะเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้าสาวขายสาวกสิกรสาวผู้ออกแรงงานของพวกเขาเนาะบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันเด้อสำหรับทานใดที่จิบน้ำซากาเฟในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้หรือว่าผู้บางคนก็ยังออกกำลังกายหยุดเส้นหยุดสายแดดผ่อนคลายให้กับทางกายบ่ว่าจะเป็นการขี่รถทีบการยังออกกำลังกายเบาๆแบบนี้ท่านผู้ฟังก็จะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความแข็งแรงเพราะว่าบวกใส่กับระยะนี้สภาพอากาศก็เอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะบางคนนี่มาปรับเปลี่ยนน้ำอากาศบ่ทันบางเทื่อนี่ก็เฮ็ดให้รู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นไข้บ่สบายแต่ว่าระยะนี้ท่านผู้ฟังบวกใส่กับฤดูฝนเนาะท่านใดที่ว่ารู้สึกว่าตนเองบ่สบายเป็นไข้ปวดเคียงตัวฮ้อนก็ควรที่จะไปพบแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่านด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและขอซึ่งหน้าไหนจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเนาะนอกจากนี้ก็มีทางประเภทซากาเฟ่มีน้ำดื่มธรรมชาติน้ำดื่มแห่ธาตุเดเซเลโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามักออกกำลังกายเสียเหงื่อแบบนี้ท่านผู้ฟังดื่มน้ำดื่มแห่ธาตุเดเซเลจะสวยตอบจุดกับทางกายเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับทางกายให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังจากน้ำดื่มแห่ธาตุเดเซเลเนาะผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการอยากแนะนำเนาะบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านที่มักหักในการดื่มกาแฟเป็นประจำอยากได้กาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายโดยเฉพาะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสายตาบ่ฮู้สายตาบ่แจ้งรู้สึกว่าตาเป็นมัวมัวเนาะถ้าว่าแหนมเบิ่งบ่เห็นแจ้งแบบนี้ก็ย้อนว่าดวงตาของเฮาขาดวิตามิน A วิตามิน B6 เพราะว่าบางคนนี่ก็ใส่แว่นตาเป็นประจำเอิ้นว่าใส่เรื่อยๆท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเนาะบางคนนี่ว่าใส่บางเทื่อนี่อ่านหนังสือตัวหนังสือนี่จะเบิ่งบ่เห็นแจ้งต้องได้ใส่แว่นตาสวยเนาะท่านผู้ฟังจึงจะเบิ่งเห็นแจ้งแต่ฮู้หรือบ่ว่าท่านผู้ฟังทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีกาแฟสมุนไพรเป็นกาแฟบำรุงสายตาเนาะจะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับดวงตาบ่ว่าจะเป็นให้วิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน E บำรุงประสาทตาท่านผู้ฟังเพราะว่าหลายคนที่มีปัญหาเรื่องระบบดวงตาเบิ่งบ่เห็นแจ้งเพิ่นก็ได้มีการทดลองในการกินกาแฟบำรุงสายตาเป็นกาแฟสมุนไพรปลอดสารเคมีเด้อเป็นกาแฟของคนลาวเฮาเองกินแล้วเพิ่นว่ารู้สึกว่าตานี่เบิ่งเห็นได้แจ้งขึ้นโดยที่บ่ได้ใส่แว่นตาเนาะจากที่ว่าระยะผ่านมานี่ต้องได้ใส่แว่นตาเป็นประจำตลอดหรือผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่ห้องการสำนักงานต่างๆที่ใส่แว่นตาเวลาที่เฮาแหนมเบิ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่นะท่านผู้ฟังรู้สึกว่าปวดดวงตาบางเทื่อนี่ก็จะเฮ็ดให้มีน้ำตาไหลออกมาตามัวตาบ่เห็นแจ้งบางเทื่อนี่ก็ปวดดวงตาเนาะอย่าลืมท่านผู้ฟังต้องได้ซอกหาสิ่งดีๆให้คุณประโยชน์บำรุงประสาทดวงตาของพวกเขาโดยเฉพาะมื้อนี้ก็อยากแนะนำกาแฟสมุนไพรกาแฟบำรุงสายตาจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็ยังมีกาแฟขิงดำซึ่งกาแฟขิงดำแน่นอนล่ะให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับห่างกายอยากแนะนำเลยเนาะท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่าอิดเมื่อยปวดเมื่อยตามต้นโตบางเทื่อนี่รู้สึกว่าอิดเมื่อยเป็นพิเศษนอนกับบ่หลับแดกินข้าวกับบ่แซ่บแดแบบนี้ท่านผู้ฟังลองกินกาแฟสมุนไพรเป็นกาแฟขิงดำท่านผู้ฟังในจุดนี้จะช่วยบำรุงห่างกายเฮ็ดให้ห่างกายนี้มีความแข็งแรงและช่วยเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีและโดยเฉพาะทางเพศซ้ายท่านผู้ฟังจะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเนาะสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็มาสัมผัสมาเลือกเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามได้020-5570-4709 เอาละท่านผู้ฟังตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้มิตรและกันได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันระยะต่อไปมาหับฟังข้อมูลสิ่งดีๆจากทางรายการเติมอี

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พ่อเพราะในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอระดับอยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใช้แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนเมื่อวัน18นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริสัยเป็นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็คอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแหละก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังนอกจากจะมีกาแฟที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายแล้วทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เล้าปลอดสารพิษนี่เพิ่นก็ยังมีประเภทสาท่านผู้ฟังสำหรับทานใดที่ว่ามักดื่มน้ำสาเป็นประจำเนาะสานี่ก็ล้วนแล้วแต่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นสีมือของคนล้าวเฮาเองท่านผู้ฟังเป็นสินค้าโอดอปเนาะสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ปลอดสารเคมีแบบนี้ท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นสาผักอีหุ้มท่านผู้ฟังสาผักอีหุ้มนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพราะว่าจะช่วยเพิ่มแฮธาตุและสารอาหารให้ครบหาหมู่นอกจากนี้ก็ยังมีสามะขามป้อมสามะขามป้อมนี้ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายเนาะจะช่วยในเรื่องการให้วิตามินซีเพิ่มภูมิต้านทานบ่ให้เป็นภูมิแพ้ง่ายอันนี้สำหรับทานใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวเป็นภูมิแพ้ตลอดบ่ว่าจะเป็นภูมิแพ้อากาศทว่ามีอากาศเปลี่ยนแปลงทางกายก็จะอิดเมื่อยบ่แข็งแรงแต่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังการดื่มสามะขามป้อมก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและบ่ให้เป็นภูมิแพ้ได้ง่ายนอกจากนี้ท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องหน้าท้องใหญ่บางคนนี่ก็ว่าตุ้ยโพดระยะนี้บ่สมดุลกับทางกายแดหน้าท้องนี่ก็ใหญ่ผิดปกติถามว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องหน้าท้องใหญ่แบบนี้ท่านผู้ฟังโคสกาขอแนะนำเลยเนาะเป็นซามอนซามอนนี่ตอบโจทย์ได้เนาะจะช่วยลดไขมันเด้อท่านผู้ฟังดื่มเป็นประจำเนาะจะได้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายอย่างแน่นอนและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์สีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถามว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากสั่งซื้อหรือว่ามาเบิ่งสินค้าตัวจริงหรือว่ามีรายการทัดผู้ฟังหับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามได้เนาะ020-5570-4709 5570-4709อาลัทผู้ฟังตอนนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการให้ท่านผู้ฟังนั้นได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเราหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์อีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังและก็รับชมผ่านทางระบบคลื่นวิทยุกระแมน FM 3.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM และก็ทั้งเว็บไซต์เนาะกระจายทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางออนไลน์นี่แม้ทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกและก็ยังมีเพจ Facebook Lao National Radio ที่ออกอากาศให้ท่านได้รับชมรับฟังอยู่ในตอนนี้พบกันมื้อนี้ท่านผู้ฟังเป็นมื้อวันที่12กันยา2026ตรงกับมื้อขึ้น1ค่ําเดือน10พ.ศ. 2569ซึ่งมื้อวานนี้หลายท่านก็ได้ไปใส่บาตรหยาดน้ำเนาะตามฮีตของประเพณีฮีต12ของ14ของลาวเฮาของชาวพุทธเฮาสิได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บูฮานจนฮอดปัจจุบันและก็สิสืบต่อกันไปเรื่อยๆเนาะและก็ในท้ายเดือนนี้ก็ยังสิมีบุญประเพณีฮอเข้าสลากตื่มอีกเนาะในเดือนกันยานี้ก็มี2งานประเพณีใหญ่ๆและก็ยังมีเดือนต่อไปก็ยังมีบุญงานประเพณีช่วงเฮือบุญออกพรรษาจังซี่เนาะหลายๆเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ยังหลายเหตุการณ์ที่ท่านจะต้องได้ติดตามข่าวๆทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮาที่เป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นผู้นำเสนอเหตุการณ์ต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามนำกันซึ่งมื้อนี้เฮาก็มีหลายข่าวที่จะได้นำเสนอให้กับมิตรรายการได้ติดตามรับชมเฮาไปที่ข่าวที่1ท่านผู้ฟังข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและก็มอบหับอาคารโรงเรียนอยู่บ้านกกหมกน้อยเมืองสัมพันธ์แขวงพงสาลีนะในวันที่10กันยา2026นี้ท่านสอนใส 4,000 ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวพร้อมคณะทีมงานขั้นศูนย์กลางได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและมอบหับอาคารโรงเรียนบ้านหมกกกน้อยบ้านหมกกกน้อยที่ขึ้นกับเมืองสัมพันธ์แขวงพงสาลีโดยได้รับการต้อนรับจากท่านสันติแก้วญาสารประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพงสาลีพร้อมด้วยการนำขั้นแขวงการนำขั้นเมืองมีพนักงานลักแรงและประชาชนบรรดาเผ่าภายในบ้านดังกล่าวในเข้าร่วมต้อนรับในขณะนี้ท่านทองตื้อเกียรติสบงกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองสัมพันธ์ได้ผ่านบทรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ5ปีก็คือปี2025ปี2024ผ่านมาและทิศทางแผนการ5ปีก็คือเริ่มแต่ปี2025ถึง2029เกี่ยวกับเวียกงานจุดสุมในปี2026จากนั้นท่านสอนใส 4,000 ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวได้มีคำเห็นโอลมต่อพิธีหลังจากนั้นท่านนิกสันพรหมวิจิตรประธานกลุ่มบริษัทนิกสันพัฒนาบ่อแห่จำกัดก็ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างอาคารเรียนให้รับฟังโดยย่อซึ่งโครงการก่อสร้างโรงเรียนหลังนี้ถือเป็นของขวัญอัลลัมคาจากท่านสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวที่มอบเป็นของขวัญให้แก่องค์การปกครองแขวงพงสาลีซึ่งองค์การปกครองแขวงพงสาลีตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพกันออกข้อตกลงของท่านเจ้าแขวงพงสาลีฉบับเลขที่496ขอพอลอลงวันที่5มิถุนายน2025เห็นดีให้ก่อสร้างโรงเรียนอยู่บ้านหมกกกน้อยเมืองสัมพันธ์แขวงพงสาลีซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวนี้ได้เริ่มลงมือก่อสร้างแต่วันที่4เดือนธันวาคม2025ที่ผ่านมาและก็ได้สำเร็จการก่อสร้างอย่างสมบูรณ์ในวันที่28เดือนพฤษภาคม2026นี้โรงเรียนก็เป็นอาคารชั้นเดียวขนาดกว้าง8เมตรยาว49เมตรมี5ห้องเรียน1ห้องการและก็1ห้องน้ำสามารถบรรจุนักเรียนได้200คนโดยการคิดไล่ออกแบบการก่อสร้างโดยห้องการโยธาธิการและขนส่งของเมืองและหับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทมณีจันทร์สับการค่าขาเข้าขาออกจำกัดผู้เดียวรวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 3,300 ล้านกีบหรือว่า3ตื้อ300ล้านกีบนะพร้อมทั้งกล่าวมอบโครงการให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงและแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงกล่าวมอบให้เลขาพรรคเมืองสัมพันธ์พร้อมนั้นท่านนิกสันพรหมวิจิตร
ประธานกลุ่มบริษัทนิกสันพัฒนาบ่อแห่จำกัดยังได้มอบเครื่องช่วยเหลือให้5ตาแสงและก็โรงเรียนบ้านมกกกน้อยเมืองสัมพันธ์รวมมูลค่าทั้งหมด130ล้านกีบอันนั้นก็แม่นข่าวการเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ไปเยี่ยมยามและก็มอบภาพอาคารโรงเรียนอยู่บ้านมกกกน้อยเมืองสัมพันธ์แขวงโพงสาลีนำเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะในปัจจุบันนี้อยู่ที่แขวงหลวงพระบางก็ยังมีกิจกรรมโดยเฉพาะตั้งแต่ 2-3 มื้อผ่านมาเนาะท่านผู้ฟังมีงานประเพณีโลลาดและก็ยังมีบุญห่อเข้าประดับดินวันที่11เมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังวันที่11กันยายน2016นี้ที่นครหลวงพระบางเมืองมรดกโลกได้จัดงานบุญส่วงเหือหรือว่างานประเพณีส่วงเหือในโอกาสบุญห่อข้าวประดับดินประจำปีพ.ศ. 2569หรือว่าปี2006นี้โดยมีพลเอกวีไลลากำฟองกรรมการกรมการเมืองสูงกลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขั้นสูงขั้นศูนย์กลางขั้นแขวงนครเมืองแขกรับเชิญตลอดฮอดมวลชนทั้งภายในและต่างประเทศห่วมสมห่วมเสียตามแคมฟังนำคานอย่างคึกคืนม่วนซื่นท่านผู้ฟังในโอกาสนี้ท่านเสวยศิลวรรณประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพระบางห้องประธานคณะกรรมการจัดงานบุญได้ต่างหน้าคณะรับผิดชอบจัดงานได้กล่าวเปิดพิธีอย่างเป็นทางการว่างานบุญประเพณีห่อข้าวประดับดินทรงเหือเดือน9ที่ยืนคานเป็นงานบุญสิริมงคลอันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฮีดของประเพณีตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยแท้นะเป็นการครอบไหว้ครอบไหว้บูชาและวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจ้าน้ำแดนดินทั้งปวงเพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปางบุญใหญ่ของชาวนครหลวงพระบางซึ่งได้สืบทอดกันมาตั้งแต่บูฮานจนถึงปัจจุบันการแข่งขันในปีนี้คณะรับผิดชอบได้จัดแบ่งออกเป็น2สายมีเหือเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด27ลำในนี้มีเหือประเพณี18ลำเหือกีฬา9ลำที่มาจากบรรดาบ้านตาแสงภายในนครหลวงพะบางหัวหน่วยธุรกิจมาจากเมืองจอมเพชรเมืองปากอูเมืองงอยมาจากแขวงเวียงจันทน์และแขวงสยบุรีโอกาสนี้ท่านยังได้เรียกร้องให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะรับผิดชอบสีพายเหือสวงตลอดถึงนักสีพายทุกท่านจงเสิร์ชสู้นำใจเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบการแข่งขันอย่างเข้มงวดสิ่งที่สำคัญกว่านั้นที่สุดแม่นความสามัคคีเป็นเจ้าการพร้อมกันอนุรักษ์รักษาส่งเสริมวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามอันเป็นมูลเสื้อของชาวนครหลวงพะบางให้ทรงคุณค่ามีบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นและสำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้ภายหลังเปิดพิธีอย่างเป็นทางการแล้วได้มีการเปิดการแข่งขันนะโดยเริ่มจากเหือสวงนางดำนางดอนแข่งขันกันก่อนตามฮีดของประเพณีจึงดำเนินการแข่งขันตามตารางคู่นะส่วนการแข่งขันทั้งสองประเภทนี้จะปฏิบัติในรูปแบบเสียสองครั้งแล้วคัดออกพร้อมทั้งจัดอันดับทีส่วนเหือที่เสียครั้งหนึ่งแม้สามารถซิงขึ้นไปถึงรอบซิงสนาเลิศโดยจะใช้เวลาแข่งขันกันอยู่1มื้อจึงจะสำเร็จนั่นเป็นข่าวทางแขวงหลวงพะบางก็คืองานประเพณีสวงเหือปีนี้เพิ่นบอกว่าคึกคืนม่วนซื่นเป็นพิเศษเลยเนาะข่าวทางแขวงหลวงพะบางวันนี้เฮาไปต่อที่กองประชุมบาดนี้กองประชุมคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงที่แขวงอุดมไซในวันที่10กันยา2026ท่านผู้ฟังที่สโมสรแขวงอุดมไซก็ได้มีกองประชุมคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงประจำปี2026โดยการเป็นประธานของท่านเล็กไลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงโดยมีท่านคำแสงอาลีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซมีบรรดาห้องรัฐมนตรีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางหลวงขั้นแขวงนครพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมเนื้อในกองประชุมแมนเพื่อสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2026และวางทิศทางแผนการระยะ6เดือนท้ายปี2026หา2027ท่านเล็กไลศรีวิไลก็ได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของเวียกงานความปลอดภัยทางหลวง
ซึ่งเป็นเวียกงานที่ติดพันกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดระยะ5ปีผ่านมาจนฮอดปัจจุบันนี้จำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางหลวงอยู่ในสปป.ลาวยังสูงท่านผู้ฟังประมาณ900หา 1,000 คนต่อปีในนั้น80ส่วนร้อยแม่นสาวหนุ่มเยาวชนและกำลังแห่งงานลักและสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสังคมสูงถึง175ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งองค์การสากลได้ประเมินว่าการเสียชีวิตของประชากร1คนมีมูลค่าเท่ากับ70เท่าของ GDP สาเหตุต้นต่อแม่นเกิดจากการขับขี่รถไวการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถเทคนิคพาหนะบ่ได้มาตรฐานและการบ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรโดยเฉพาะในเวลา 17:00 น. หา 1:00 น.นะเคียงคู่กับการขยายตัวของพื้นฐานโครงล่างนี้และจำนวนพาหนะที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงระยะปี2021หาปี2030นอกนั้นในกองประชุมผู้เข้าร่วมยังได้หาฟังและก็ปรึกษาหารือในหลายเนื้อในสำคัญบทสรุปเวียกงานประจำปี2026และแผนการปี2027แผนการแผนสนับสนุนจากธนาคารโลกการนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้าในการบังคับใช้กฎหมายจราจรเช่นว่าการกวดกาการดื่มแล้วขับขี่การหัดใส่แอลนิรภัยการใส่หมวกกันกระทบการบรรจุความหู้ความปลอดภัยทางหลวงเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงการปรับปรุงระบบการปิ้นปัวและกับการขนส่งผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากจุดเกิดเหตุไปหาโรงหมอพร้อมเดียวกันนี้ประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้บรรดาผู้เข้าร่วมจงเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบสุมสติปัญญาเข้าในการค้นคั่วและประกอบความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้แท้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงเพื่อหาประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานความปลอดภัยทางหลวงมีประสิทธิผลช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทางลดพรการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องการเกิดอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นหลายเพราะว่าแต่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือทุกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศสร้างความเสียหายสูงถึง175ล้านดอลลาร์ต่อปีอันนี้ก็อยากเตือนให้ทุกท่านที่ว่ากำลังฟังข่าวอยู่ก็ดีกำลังขับรถขับล้างอยู่ก็ดีไปเวียกไปงานนี่ต้องมีสตินับถือกฎระเบียบจราจรจะสวยหลุดพ้นอุบัติเหตุให้เกียรติซึ่งกันและกันเวลาขับขี่ยนต์ยานพาหนะศึกษาให้ดีท่านผู้ฟังศึกษาอย่างกฎระเบียบจราจรนี่มีเป็นปึ้มเนาะหลายท่านก็สิบ่ได้มีเวลาอ่านหรือว่าอาจจะบ่ได้ใส่ใจคิดว่าเอารถไปได้แล้วก็ขับรถไปอันนี้ถึงว่าไปได้ใบขับขี่มาแล้วก็แน่นอนว่าเฮายังบ่ทันได้ฮู้เบิดเรื่องระเบียบจราจรนี่นะก็อยากย้ำเตือนเนาะเวลาเพิ่นแต้มเส้นถนนมันมีความหมายนะเส้นถนนนี่บอนใดควรเลี้ยวกลับได้บอนใดควรซิงขึ้นหน้าได้เนาะซิงขึ้นหน้าด้วยความรับประกันตามกฎระเบียบจราจรก็คือปล่อยเปิดไฟสัญญาณที่จะซิงขึ้นไปทางหน้าเพื่อเตือนให้ผู้ที่ขับขี่อยู่ทางหน้าได้รู้ว่าเราจะซิงขึ้นไปทางหน้าแล้วหลังจากที่ซิงขึ้นไปแล้วต้องเปิดไฟสัญญาณกลับเข้าสู่เส้นทางจราจรของตนเองเนาะและก็ห้ามเด็ดขาดบ่ให้ผู้อยู่ทางหน้าฮู้ว่าหมู่ที่จะซิงขึ้นไปทางหน้าแล้วเล่นแข่งกันบ่ปล่อยโอกาสให้หมู่ซิงขึ้นหน้าอันนี้อยู่ในกฎระเบียบจราจรและก็อื่นๆเนาะท่านสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้จากปื้มกฎระเบียบจราจรให้ฮู้อย่างละเอียดแล้วท่านจะขับรถได้อย่างปลอดภัยและก็มีสติพร้อมเนาะนั่นแม่นข่าวๆเกี่ยวกับกองประชุมคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทางภาครัฐเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั่นเองไปต่อกันอีกข่าวนึงท่านผู้ฟังกองประชุมกวดการเนื้อในรอบด้านของห้างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปะปุ๋งกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมสภาแห่งชาติและกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้จัดกองประชุมกวดการเนื้อในรอบด้านของห้างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนสบับปะปุงเพื่อค้นคั่วปะปุงกวดกาเนื้อในของห้างกฎหมายอย่างละเอียดรอบด้านหับประกันให้มีความพร้อมในระดับที่แน่นอนที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่10กันยา2026นี้โดยการเป็นประธานร่วมระหว่างพลตรีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ
และท่านนางทุมมาลีวงพจันทร์กรรมการศูนย์กลางพรรคประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมมีบรรดาท่านรองประธานกรรมธิการของสภาแห่งชาติรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสภาแห่งชาติประจำการกรรมธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีพลตรีคอนสวรรค์สมภาไสได้กล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนในครั้งนี้แม้นการจะตั้งปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรคแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบก็คือการบูรณะขององค์การอำนาจรัฐให้มีความเข้มแข็งเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม้นเพื่อเฮ็ดให้กำลังป้องกันความสงบประชาชนมีความหนักแน่นและทันสมัยเพื่อปกปักรักษาระบบการเมืองและสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่ตามทิศสร้างรัฐปกครองด้วยกฎหมายให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายและคงตัวกว่าเก่าเพราะกำลังป้องกันความสงบเป็นกำลังลักแรงที่สำคัญของชาติกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปรับปรุงปี2017ได้เป็นบ่อนอิงที่สำคัญให้แก่กรมกองเหล่าวิชาเฉพาะนายและพลตำรวจของกำลังป้องกันความสงบในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานวิชาเฉพาะซีนำบรรษาคุ้มครองติดตามกวดกากำลังให้หันเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการเถื่อนละก้าวสามารถเฮ็ดหน้าที่การเมืองวีซ่าเฉพาะของตนให้ในการป้องกันความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเพียงพ้อยของเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสงบมีความปลอดภัยโดยพื้นฐานโครงประกอบของทางกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปี2017ประกอบมี9ภาค6หมวดและ55มาตราภายหลังปรับปรุงล่าสุดนี้ประกอบมี10ภาค8หมวดและ75มาตราในนั้นได้เพิ่มเข้าใหม่1ภาค2หมวด25มาตราปรับปรุง45มาตราและตัดออก3มาตราหักษาเดิม5มาตราเพื่อให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเฉพาะหน้าและยาวนานผ่านการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวนี้กระทรวงป้องกันความสงบจึงมีความจำเป็นและสำคัญหลายต้องได้ปรับปรุงในบางภาคหมวดและมาตราของกฎหมายฉบับดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับพระราชบทบาทหน้าที่การเมืองของกำลังป้องกันความสงบในการปรับปรุงก่อสร้างกำลังให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งและทันสมัยทั้งนี้ก็เพื่อหับประกันให้มีความพร้อมในระดับที่แน่นอนที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นั่นเป็นข่าวกวดการเนื้อในหอบด้านของทางกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบของประชาชนสบับประปุงนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกันยังมีอีกหลายข่าวไปต่อที่ข่าวพิธีมอบหับเครื่องช่วยเหลือจากขบวนการช่วยเหลือสังคมภายในหัวข้อภายใต้หัวข้อสินไซอาสาโฮมใจพัฒนาแขวงไซสมบูรณ์ครั้งที่1ประจำปี2026ให้แขวงไซสมบูรณ์จัดขึ้นในวันที่10กันยายน2026นี้ที่สำนักงานห้องว่าการแขวงไซสมบูรณ์ซึ่งกล่าวมอบโดยท่านมอนไซลาวมัวซงรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงไซสมบูรณ์และกล่าวรับโดยท่านทองวันธรรมวงศ์รองเลขาคณะพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงไซสมบูรณ์มีท่านครัวจั่งบราเซงรองประธานสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์ท่านเขมพรอนุไทยห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติท่านนางสุวารีคำผุยประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มท่านนางอลิสาไสยกุมารคณะบริหารงานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวประธานมูลนิธิพัฒนาแขวงไซสมบูรณ์3องค์การจะตั้งมาสนศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงไซสมบูรณ์และก็พร้อมด้วยบรรดานักธุรกิจหนุ่มเข้าร่วมสำหรับเครื่องที่นำมามอบให้แขวงไซสมบูรณ์ในครั้งนี้ประกอบมีรถขนส่งคนเจ็บ1คันเครื่องตองน้ำดื่มสะอาดพร้อมติดตั้ง4เครื่องเสื้อกีฬา600ผืนกระเป๋าเป้นักเรียน600หน่วยบานเตะ25หน่วยบานตี25หน่วยกระต้อ25หน่วยตะนางบานตี5อันตะนางกระต้อ5อันปื้มเขียน2490ก้าน90หัวบิ๊กเขียน2490ก้านซอดำ2490ก้านบรรทัด2490อันเสื้อกันหนาวและเสื้อนักเรียน2490ผืน
อุปกรณ์การเรียน804ชุดอาหาร508ชุดถังเก็บน้ำ2หน่วยอ่างล้างมือและอุปกรณ์ล้างมือ1ชุดโซลาร์เซลล์ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์4ชุดเครื่องปั่นไฟ1หน่วยโทรภาพ1หน่วยโปรเจคเตอร์แอปสัน1หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ1ชุดลำโพง1หน่วยหม้อไฟฟ้า20หน่วยน้ำมันพืช2ขวดน้ำปลา4ขวดแป้งนัว4ถุงน้ำตาล4ถุงและก็น้ำดื่ม75แพ็ครวมมูลค่าทั้งหมด900ล้าน 378,300 กีบซึ่งเครื่องจำนวนดังกล่าวนี้ได้มาจากการอุปถัมภ์จากหลายภาคส่วนเป็นต้นอุปถัมภ์หลักของบริษัทอลิสา

โรงเรียนมัธยมศึกษาไซสมบูรณ์โรงเรียนมัธยมศึกษากินนอนสนเผามิตรภาพอนุวงศ์คณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงไซสมบูรณ์และกองบัญชาการทหารเมืองอนุวงศ์นั่นเป็นข่าวการมอบเครื่องช่วยเหลือเนาะพิธีมอบเครื่องช่วยเหลือจากขบวนการช่วยเหลือสังคมภายใต้หัวข้อสินไซอาสาโฮมใจพัฒนาแขวงไซสมบูรณ์ครั้งที่1ประจำปี2026นำเสนอให้ท่านได้รับฟังและก็ยังมีข่าวกองประชุมเติมอีกท่านผู้ฟังคือข่าวกองประชุมค้นคั่วแผนแม่บทสุกยู่ส่งเสริมและคุ้มครองการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่10กันยายน2026นี้ที่ห้องประชุมทางไกลชั้น3กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากรมการค้าภายในได้จัดกองประชุมผ่านข้อตกลงแต่งตั้งคณะผู้สอบคนคั่วแผนแม่บทสุกยู่ส่งเสริมและคุ้มครองการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแผนและแบ่งความรับผิดชอบให้แต่ละท่านที่อยู่ในคณะรับผิดชอบร่วมกันกองประชุมครั้งนี้ให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านพุทธวันนันทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผู้ชี้นำกรมการค้าภายในโดยมีท่านสันติสุขภูลสวัสดิ์หัวหน้ากรมการค้าภายในพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเนื้อในกองประชุมก็แม้นได้สุ่มใส่ปรึกษาหารือและจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่สำคัญคือได้ผ่านข้อตกลงและแต่งตั้งคณะผู้สอบเพื่อเป็นบอนอิงในการเคลื่อนไหวเวียกงานค้นคั่วห่างแผนแม่บทในการสุกยู่ส่งเสริมและคุ้มครองการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซให้มีความหัดกุมสอดคล้องกับท่าเอียงการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิตอลวางแผนงานละเอียดและแบ่งความรับผิดชอบให้แก่แต่ละท่านในคณะกรรมการเพื่อหาประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมีความชัดเจนมีประสิทธิภาพและก็ได้รับประสิทธิผลสูงนี่เป็นข่าวกองประชุมทั้งไกลนะท่านผู้ฟังเนาะอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากรมการค้าภายในได้จัดขึ้นไปต่อกันที่ข่าวกองประชุมวิชาการปรึกษาหารือ2ฝ่ายเพื่อพิสูจน์สัญชาติและกับปรับสถานภาพแรงงานเมียนมาอยู่สปป.ลาวเพื่อลงลึกเวียกงานการพิสูจน์สัญชาติและการปรับสถานภาพแรงงานเมียนมาที่เข้ามาเฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องอยู่สปป.ลาวในวันที่10กันยายน2026อยู่ที่โรงแรมลาวพลาซ่านครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือระหว่างสองฝ่ายเนาะระหว่างคณะวิชาการแห่งสปป.ลาวและสส.เมียนมาเพื่อลงลึกกลไกวิธีการเวียกงานการพิสูจน์สัญชาติและการปรับสถานภาพแรงงานเมียนมาที่เข้ามาเฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องอยู่สปป.ลาวฝ่ายลาวนำโดยท่านพงษ์สวรรค์ไซโกศรีหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกรมแผนการและการร่วมมือสากลห้องการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกรมการจัดหางานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกรมกงสุลกระทรวงแห่งกระทรวงการต่างประเทศกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศและกรมตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองกระทรวงป้องกันความสงบฝ่ายเมียนมานำโดยท่านจอรวินหัวหน้ากรมแรงงานกระทรวงแรงงานแห่งสสเมียนมาโดยมีท่านอองโกเอกอัครทูตผู้ที่มีอำนาจเต็มแห่งสสเมียนมาประจำลาวพร้อมด้วยคณะผู้แทนและวิชาการของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อพันขยายเนื้อในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแห่งสปป.ลาวและกระทรวงแรงงานแห่งสสเมียนมาที่ได้ลงนามในปี2024ผ่านมาและผลสำเร็จการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สปป.ลาวของส่งการน้ำขั้นสูงลาวเมียนมาในเดือนกรกฎาคม2026ที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีทำอิฐของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และแผนพัฒนาเวียกงานแห่งงานและสวัสดิการสังคม5ปีครั้งที่6คือปี2016หาปี2030ของสปป.ลาวในเวลาแลกเปลี่ยนสภาพการฝ่ายลาวได้รายงานสถิติการนำใช้แรงงานต่างประเทศแบบถูกต้องถูกกฎหมายอยู่สปป.ลาวแต่เดือนมังกร5เดือนสิงหาปี2016มีทั้งหมด 23,266 คนในนั้นเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา 3,076 คนเป็นเพศหญิง 1,929 คนส่วนหลายเฮ็ดเวียกในโครงเขตโรงงานตัดเย็บก่อสร้างและบริการ

0: ข้อมูลที่เก็บกำประจำเดือนแต่เดือน1 5เดือน9ปี2016อยู่แขวงบ่อแก้วพบว่าคนเมียนมาที่มาออกแรงงานและก็ประกอบอาชีพแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำจำนวน 6,392 คนเป็นเพศหญิง 3,181 คนและอยู่นอกเขต688คนหญิง216คนซึ่งลดลงจากตัวเลข 32,752 คนในปี2024เนื่องจากการเคลื่อนย้ายกลับบ้านหรือย้ายไปแขวงอื่นผ่านการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอย่างกงไปกงมาทั้งสองฝ่ายก็ได้เอกภาพกันใน4เวียกลักเพื่อกำหนดเข้าในห่างบทบันทึกกองประชุมดังนี้1แผนปฏิบัติงานพิสูจน์และปรับสถานภาพแรงงานสุ่มใส่แรงงานเมียนมาที่เฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วประมาณ 6,392 คนโดยคาดว่าจะเริ่มขบวนการในไตรมาสที่4ของปี2026หรือไตรมาส1ของปี2027 2กลไกการประสานงานแต่ละฝ่ายจะแต่งตั้งพนักงานวิชาการ152ท่านเพื่อเป็นผู้ประสานงานหลัก3การขยายบทบันทึกความเข้าใจเสนอรายงานการนำของตนเองเพื่ออนุมัติขยายเวลาผลศักดิ์สิทธิ์ของการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านแห่งงานฉบับปี2024ออกไปอีก3ปีจนฮอดปี2030โดยยังรักษาเนื้อในเก่าไว้4การติดตามและประสานงานเสนอให้วิชาการทั้ง2ฝ่ายนั้นสืบต่อสร้างกลไกเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างละเอียดและจัดกองประชุมปรึกษาหารือในระดับวิชาการอย่างเป็นปกติเรื่องแห่งงานต่างดาวหลายคนก็สงสัยว่าโอ้แห่งงานต่างดาวคือหลายแท้ย่างเลาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศนี่ก็แม่นกองประชุมที่ทั้งการน้ำทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือเนาะสำรวจว่ามีจำนวนเท่าใดตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมามีการเคลื่อนย้ายแนวใดผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหรือว่ามาเคลื่อนไหวออกแห่งงานอยู่ในประเทศลาวที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก็จะได้มีการปรับปรุงและก็เฮ็ดจังได๋ให้มันดีขึ้นกว่าเก่านะนั่นแม่นข่าวๆที่ทางรายการข่าวตามเหตุการณ์นำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังและก็รับชมกันผ่านทางเว็บไซต์แน่และก็ทางเพจ Facebook Lao National Radio แต่ว่าเวลาทางรายการของเฮามื้อนี้เบิดแล้วท่านผู้ฟังติดตามรายการของพวกเฮาได้ใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอความประสุขโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสั้นทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นนักว่าต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงของการพัฒนา6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลเอาใจใส่เคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างเฮาหันคล่องแคล่วและมีจุดสุ่มลาวไทยสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม8เดือนปีนี้การส่งออกสินในนามของเวียดนามเพิ่มขึ้นเกือบ12ส่วนห้อยอิหร่านปรับขึ้นราคาน้ำมันและซั่งสำหรับผู้ซื้อเกิน110ลิตรต่อเดือนนับแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสั้นทานฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นหนักว่าการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทางความรู้ความสามารถมีความนักแน่นทางด้านทัศเทการเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกระตือรือร้นและมีความบุกเบือนสู่ชนสูงในการพัฒนาท่านธงรุณศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่าต้องให้คนภายในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงของการพัฒนาเพื่อบรรลุทิศนำนั้นต้องก่อสร้างรากฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งแต่รากฐานขึ้นมาถือเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีแผนการและมีจุดสุ่มที่จะแจ้ง
2: การพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทั้งความรู้ความสามารถมีความนักแน่นทางด้านทัศเทการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมันสำคัญต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งแท้จริงของการพัฒนาประเทศเพื่อบรรลุทิศนำนั้นต้องมีการสร้างหลักฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งได้หลักฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างมีแผนและมีจุดชุมที่จะแจ้งความทุกข์ยากของประชาชนบ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพรรคเฮาต้องมีความรับผิดชอบพรรคเฮาแม่นพรรคที่มีทัศน์แท้ที่มุ่งเสือปฏิวัติมีระเบียบแผนที่เข้มงวดในรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าสืบต่อปรับปรุงก่อสร้างพรรคเฮาให้เป็นพรรคที่มีการจัดตั้งเข้มแข็งมีความสมัครใจเป็นเอกภาพนักแน่นด้านมานะจิตปฏิวัติแต่การกระทำมีการคุ้มครองที่เข้มงวดโดยระเบียบวินัยอย่างเข่งขัดความมีห้องต้องการที่จำเป็นภาวะวิสัยแท
1: ้ท่านธงรุณศรีสุริตมีคำเห็นเน้นนักให้บรรดาคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคต้องได้เพิ่มทวีความรับผิดชอบการเมืองสุ่มสติปัญญาค้นคว้าคิดงามตึกตรงอย่างมีจุดสุ่มกำแน่นเนื้อในต่างๆให้มีความเหลือเซิงนักแน่นเป็นสติปัญญาล้วมหมู่ของศูนย์กลางภาคในการบูรณะแนวทางนโยบายเพื่อเป็นที่สิ้นนำให้เกการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริง
0: 6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้เอาใจใส่เคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างเฮาหันมีไหวพริบคล่องแคล่วและจุดสุ่มในโอกาสรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปีนี้ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เมื่อบ่ดุลมานี้ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าผ่านการเคลื่อนไหวเวียกงานการ